ดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: 10:13 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่พระอาการประชวรของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกโดยแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อในปอดของพระองค์ครับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เปิดเผยต่อสำนักข่าวต่างประเทศว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณปอดของพระองค์ระหว่างการตรวจสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้และพระองค์มีกำหนดจะเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อดังกล่าวออกที่โรงพยาบาลเจเมลี่ในกรุงโรมของอิตาลีภายในสัปดาห์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งมีพระชนมายุ71พรรษายังตรัสเรื่องนี้แก่คริสตศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์ณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอีกว่าก้อนเนื้อดังกล่าวถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและยังไม่มีการแพร่กระจายโดยถือว่ายังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้แต่แพทย์เห็นว่าควรทำการรักษาโดยเร็วดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำของแพทย์ด้านโฆษกสำนักวาติกันเปิดเผยว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14จะทรงพักฟื้นเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากการผ่าตัดและไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของพระองค์เพียงแต่เปิดเผยว่าพระองค์มีความกังวลด้านสุขภาพเล็กน้อยแต่ก็ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะเสด็จเยือนประเทศในแถบละตินอเมริกาได้แก่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและเปรูตามกำหนดการเดิมในวันที่6ถึง17พฤศจิกายนนี้
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวนสถานีโทรทัศน์รายใหญ่5แห่งได้แก่ ABC, CBS, CNN, NBC และ Fox News เพื่อพิจารณาว่าการระงับการรายงานข่าวจากทำเนียบขาวร่วมกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาเข้าข่ายละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของรัฐบาลกลางหรือไม่โดยได้ขอให้สถานีโทรทัศน์ทั้ง5แห่งส่งมอบเอกสารและการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบทำเนียบขาวทีวีพูลมาให้ตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่าสถานีโทรทัศน์เหล่านี้ที่ปกติจะต้องผลัดกันส่งทีมข่าวไปติดตามความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีและแบ่งปันภาพข่าวกับสื่ออื่นๆที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้นั้นได้กระทำสิ่งที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายเชอร์แมนซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ป้องกันการผูกขาดและมีพฤติกรรมที่จำกัดการแข่งขันหรือไม่โดยเพราะว่าสื่อเหล่านี้ได้ระงับการรายงานข่าวตามระบบอย่างพร้อมเพรียงกันอีกทั้งยังปฏิเสธที่จะจัดหาภาพข่าวทดแทนแก่สื่อที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่อีกด้วยการสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระงับสิทธิการเข้าถึงทำเนียบขาวของผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS Now และ The Politico จนเกิดเป็นกรณีพิพาททางกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนับตั้งแต่นั้นสถานีโทรทัศน์ทั้ง5แห่งดังกล่าวก็รวมกันระงับการเสนอข่าวจากทำเนียบขาวเรื่อยมาเพื่อแสดงจุดยืนเคียงข้าง CNN, MS Now และ The Politico
0: มีผู้อพยพอย่างน้อย139คนรวมทั้งเด็กเสียชีวิตแล้วก็ยังสูญหายอีก84คนหลังเรือโดยสารที่บรรทุกผู้อพยพประมาณ350คนประสบเหตุล่มระหว่างเดินทางจากประเทศจีบูตีเพื่อไปยังเยเมนโดยล่องผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IMO ระบุว่าเรือประสบเหตุบริเวณใกล้เมืองกูเอเรทางชายฝั่งตะวันออกของจีบูตีระหว่างคืนวันพฤหัสบดีต่อเนื่องจนถึงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงข้อมูลจาก

0: ามกันอีกนะคะเริ่มที่เหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: ต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีที่แยกออกมาจากแม่น้ำตรีสุรีในเขตกุรคานทางตอนกลางของเนปาลโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าถาโถมมาตามทางน้ำราวกับสึนามิซัดอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งในบริเวณนั้นจนจมเสียหายไปเป็นจำนวนมากรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นสามารถประเมินเหตุการณ์นี้ไว้ได้ล่วงหน้านับตั้งแต่ได้รับข้อมูลว่าได้เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางแม่น้ำสายนี้จึงได้สั่งการให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยแต่เนิ่นกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์จัดเดินขบวนใหญ่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกลุ่มเบอร์ลินของเยอรมนีและนครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตำรวจอินเดียปล่อยตัวนายอภิจิตติปเกหัวหน้าพรรคแมลงสาบจันตาพร้อมแกนนำพรรคอีก2คนตามคำสั่งศาลหลังควบคุมตัวทั้ง3โดยอ้างการป้องกันไว้ก่อนขณะเดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีด้วยเที่ยวบินจากนครมุมไบเมื่อวันเสาร์โดยหลังได้รับอิสรภาพทางพรรคก็ได้ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงต่อในกรุงนิวเดลีทันทีเพื่อขับไล่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้อีกทั้งยังโวยว่าการสั่งการของเซเลนสกี้ให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระส่วนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินซาอุดิอาระเบียทรัมป์ได้กล่าวว่าเขาจะพิจารณาในเร็วๆนี้ว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดิอาระเบียในการโจมตีกลุ่มฮูตีหรือไม่ทันทีกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินนานาชาติคิงกะลิดในกรุงริยาดล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บอีก309คนนับเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้ครั้งที่3ในรอบ1สัปดาห์ส่วน2ครั้งก่อนมีผู้เสียชีวิต4คนทรัมป์ย้ำอีกครั้งว่าแจกจริง 5,000 ดอลลาร์แก่พลเมืองอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะหากรีพับลิกันคว้าชัยและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ซึ่งเขาได้ขอให้ชาวอเมริกันสนับสนุนเขาและรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนแต่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ในวันที่14ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังบอกว่าเมื่อรีพับลิกันมีเสียงในสภามากพอเขาก็จะผลักดันการลดภาษีในแบบฉบับของเขาอย่างเป็นการถาวรทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิไซอัสที่พัดกระหน่ำเมื่อวันศุกร์ขณะที่รัฐแอลาแบมาก็มีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ทั้ง2รัฐต่างประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนับได้ว่าพายุลูกนี้เป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลในมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังทรัพย์สินของประชาชนถูกกระแสลมพัดพังเสียหายกลุ่มพนักงานและอดีตพนักงานในสายเทคโนโลยีในไอร์แลนด์จัดการประชุมกลุ่มคนทำงานไอทีขึ้นในกรุงดับลินเพื่อหารือถึงประเด็นที่น่ากังวลต่างๆในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำหน้าไปในระดับการใช้ AI โดยที่ประชุมมองว่าการใช้งาน AI จะทำให้เกิดการเลิกจ้างงานมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังกังวลเรื่องที่ AI จะส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บังกลาเทศเตรียมเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศโดยจะเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์1ใน2ตัวภายในสิ้นปีนี้ครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
1: บังกลาเทศเตรียมเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รูปุระซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการแต่ก็ล่าช้ามาอย่างยาวนานโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีขนาด 2.4 กิกะวัตต์เป็นอภิมหาโครงการมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เวลาน้ำปัทมาห่างจากกรุงทาก้าประมาณ150กิโลเมตรกลายเป็นจุดพลิกโฉมหมู่บ้านรุปุระที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบให้กลายเป็นแหล่งดึงดูดทั้งแรงงานชาวรัสเซียธุรกิจใหม่ๆและการจ้างงานเข้ามาในพื้นที่เมื่อเปิดดำเนินการ

0: เต็มรูปแบบแล้วเตาปฏิกรณ์ที่มีอยู่2เตาจะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 10% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศที่มีประชากร170ล้านคนแห่งนี้ซึ่งจะช่วยแก้วิกฤตพลังงานที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามอิหร่านได้โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับโรซาตอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียทำให้เกิดการสร้างชุมชนชาวรัสเซียกลุ่มย่อยๆขึ้นมาในพื้นที่ชนบทของบังกลาเทศคนงานชาวรัสเซียหลายพันคนใช้เวลาหลายปีที่นี่ในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ส่งผลให้มีทั้งคอมเพล็กซ์ที่พักอาศัยร้านค้าและร้านอาหารผุดขึ้นรอบๆป้ายร้านค้าต่างๆมีทั้งภาษาเบงกาลีภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียขณะที่ร้านอาหารบางแห่งก็มีซุปบอชของรัสเซียเสิร์ฟเคียงคู่ไปกับอาหารท้องถิ่นช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามความแปลกใหม่และคำว่านิวเคลียร์ได้ทำให้หลายคนรู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยแต่สำหรับเด็กชายโมฮัมหมัดนาฟิสวัย15ปีเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยตรงกันข้ามเขาดีใจที่รุปุระกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเขาหวังว่าวันหนึ่งจะได้ทำงานที่นี่หากเป้าหมายเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจริงส่วนผู้ที่คัดค้านโครงการนี้อย่างโมฮัมหมัดยูนุสอารีวัย80ปีซึ่งบ้านอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าโดยใช้เวลาเดินเพียง15นาทีกล่าวว่าการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นแห่งนี้มีมานานหลาย10ปีแล้วโดยเขาเริ่มเห็นความไม่สงบสุขจากการที่ทางโรงไฟฟ้าได้เปิดทดสอบเครื่องอัดอากาศที่ก่อเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนเด็กๆต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกทั้งนี้ความพยายามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองรุปุระมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960โดยมีการเจรจากับซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสจีนและเกาหลีใต้แต่ก็ไม่มีข้อตกลงใดเป็นชิ้นเป็นอันกระทั่งปี2558ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศได้บรรลุข้อตกลงกับรัสเซียจนนำไปสู่การเริ่มก่อสร้างในอีก2ปีถัดมาแต่การก่อสร้างก็หยุดเป็นช่วงๆตามสถานการณ์โลกทั้งการระบาดของโควิด-19และการที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรจากสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาคอร์รัปชันในรัฐบาลอีกด้วยแต่เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นชาวบังกลาเทศต่างก็มีความหวังว่าระบบพลังงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศจะมีความเสถียรมากขึ้นสักทีโดยเฉพาะในเมืองรุปุระแห่งนี
1: ้ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เช้านี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
2: เมื่อคืนนี้มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมบิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี
1: ้ได้ข่าวว่าคาบ้าน
2: นะครับคาบ้านคือทีมที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นต้องเล่นแบบนี
1: ้ค่ะ
2: ครับนะ
1: ใช่ค่ะ
2: บุกไปชนะได้นะ
1: ถูกต้องค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถึงเวลาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับทีมชาติไทยผลงานยอดเยี่ยมตอนนี้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของเอเชียได้แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็เป็นรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนี่เป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับทีมชาติไทยเจอกับเลบานอนเตะที่ชลบุรีสเตเดียม
3: ค่ะก็ทั้ง2ทีมเนี่ยชนะรวดมา2นัดเลยนะคะทีมละ6แต้มเท่ากันแต่ว่าไทยเนี่ยอยู่ที่1เพราะว่าประตูได้เสียดีกว่านะฮะต้องการอย่างน้อย1แต้มแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะคะสำหรับทางทีมสาวไทยของเรา
2: ครับชนะไป 5-0 เลยนะครับประตูแรกมานาทีที่21นะครับจากกนกพรวรรณทองยิงให้ไทยนำก่อน 1-0 นี่แล้วก็ลูก2มานาที33นะครับเป็นปวิชยาดายศถาวรีจังหวะเลี้ยงเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปสกอร์เป็น 2-0 แล้ว
3: ค่ะ
2: นี่นำ 2-0 แล้วนะครับแล้วก็ลูก3นาทีที่40นะครับบอลมาเข้าทางปวิชยาดาคนเดิ
3: ม
2: ทำประตูให้ไทยนำ 3-0 เป็นประตูที่2ของตัวเองด้วย
3: ค่ะครึ่งแรกก็นำอยู่3ประตูต่อ0นะคะสำหรับทีมชาติไทยมาครึ่งเวลาหลังที่56เนี่ยได้ทางเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกเนี่ยนะคะที่ม่งเขาซ้ำจังหวะเข้าไปนะคะก
2: ็
3: เป็นประตูขึ้นนำ 4-0
2: แล้วก็ลูกปิดท้ายของทีมชาติไทยมานาที65นะครับจากนนทิยามีโพ
3: ค่ะ
2: นี่นะครับก็จบเกมเราชนะไป
3: 5-0 เลยนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่าจากการชนะนัดนี้เนี่ยทำให้พวกเธอได้สิทธิ์เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของน้องๆแล้วก็โค้ชมิมหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างคุณธิดารัตน์วิวาสุด้วยก็3นัดชนะรวด3นัดมี9แต้มเต็มเลยแล้วก็ยิงไป

0: ถึง18ประตูรวมๆนะคะแล้วก็ไม่เสียประตูเลยด้วยนะคะ
1: คือ3นัดมีชนะภูฏาน 4-0 ชนะมาเก๊า 9-0 แล้วก็เจอเลบานอนเนี่ยครับยิงไป5ลูกชนะไป 5-0 เลย
0: ใช่ค่ะสำหรับในรอบ12ทีมสุดท้ายนะคะจะจัดกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายนปีหน้านะคะ
1: ครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับหลังจากพักเบรกช่วงฟีฟ่าเดย์เมื่อวานนี้การท่าเรือแม้ว่าจะเหลือ10คนแต่ก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะปัตตานีได้ 3-2 นะครับคู่นี้เป็นเกมสุดมันเลยเล่นที่บ้านของการท่าเรือนะครับแพสสเตเดียมเจอกับปัตตานี FC
0: คนทำประตูแรกนี่เดินนำมาเลยนะคะมาสักครู่นี
1: ้
0: เล่นไป6นาทีเอง
1: เป็นพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับทำประตูให้การท่าเรือออกนำก่อน 1-0 นี่แล้วก็นาที28โนโบรุชิมุระไปทำฟาวจังหวะนี้ถูกไล่ออกจากสนามท่าเรือเหลือ10คน
0: เสียเปรียบตัวผู้เล่นด้วยนะคะก็เลยทำให้ทางปัตตานีเนี่ยเขามาทวงประตูตีเสมอได้
1: นะครับจากชองปิแอร์ดาซิวานาที54แล้วนาที75เป็นอีกอเนเวสนะครับมงให้ปัตตานีแซงนำบ้าง 2-1 แล้ว
0: ใครจะเชื่อนะคะน้องใหม่ไทยลีกปีนี้เนี่ยนะคะ
1: ครับแต่ว่านาที79เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับทำประตูให้ท่าเรือตีเสมอ 2-2 แล้วหลังจากตีเสมอแค่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับท่าเรือมาพลิกแซงนำด้วย
0: นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจจากแพทสเตเดียมจริงๆนะคะบรูโน่โมไรร่าหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงประตูชัย
1: นะครับก็ทำให้การท่าเรือพลิกสถานการณ์เหลือ10คนแต่เก็บ3คะแนนได้นะครับชนะไป 3-2 ก็ชนะเกมที่3จากการลงเตะ4นัดอยู่อันดับ5มี9คะแนนส่วนปัตตานีอยู่อันดับ12นะครับมีอยู่4คะแนน
0: ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะคะเมื่อวานนี้ในส่วนของไทยลีกลำพูนบอริเออร์ในแพ้ทูแบงคอกไป0ประตูต่อ2พิธีประจวบชนะสิงห์เชียงราย 2-1 นะคะส่วนศรีสะเกดก็สกอร์เดียวกันเลยค่ะเปิดบ้านชนะชลบุรี FC 2ประตูต่อ1
1: ศรีสะเกดมาได้ประตูชัยนาที89จากแชปินโยนะครับชลบุรี4นัดยังไม่มีแต้มเลยนะสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับส
0: ่
1: วนศรีสะเกดอยู่อันดับที่9แล้วก็คู่ของพิธีประจวบกับสิงห์เชียงรายเมื่อวานนี้เชียงรายนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกแล้วก็พิธีประจวบมายิง2ลูกรวดเลยนะครับลูกที่2ที่ชนะไปเนี่ยมาได้จุดโทษนาทีที่80แล้วก็ทูแบงคอกเมื่อคืนนี้2ประตูได้จากวิลเลียนพ็อปกับคคณะคำยง
0: ค่ะสถานการณ์ไทยลีกตอนนี้หลังจากผ่านไป4นัดเนี่ยนะคะที่1ยังคงเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะมี10คะแนนค่ะตามมาด้วยอุทัยธานี FC แล้วก็ทรูแบงคอกยูไนเต็ดพีทีประจวบ FC แล้วก็การท่าเรือ2 3 4 5เนี่ย9แต้มเท่ากันหมดทุกทีมค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้มีเกมบิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้จุดเปลี่ยนก็คือลิเวอร์พูลเหลือ10คน
0: ค่ะก็เลยทำให้พวกเขาอย่างที่บอกนะคะคาบ้าน3ประตูต่อ0ค่ะ
1: ครับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลก็มีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับมีเจ็บจากเกมทีมชาติไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักโดมินิกโซบอตไลโคดี้กักโปในตัวหลักเท่านั้นเลย
0: อิซักเจ็บนี่ไม่รู้จะอีกนานหรือเปล่าน
1: ะครับเจ็บเป็นประจำจนชิน
0: ชินแล้ว
1: นะ
0: แฟนๆลิเวอร์พูลก็ชินแล้วนะคะแต่ว่าทางอิราล่าก็ส่งทั้งบาโคล่าฟอร์เรนเวสนะคะแล้วก็มุนยอสอลิซงทำหน้าที่เหมือนเดิมรวมถึงบันไดด้วย
1: ครับก็เกมมาถึงช่วงครึ่งหลังนะครับที่ลิเวอร์พูลมีจังหวะเสียเปรียบตัวผู้เล่นเพราะว่าไรแอนกราฟเฟนแบกกองกลางของลิเวอร์พูลไปโดนใบเหลืองที่2ไปนะครับนี่ถือว่าเป็นเกมแรกของแมนซิตี้หลังจากโดนบทลงโทษนะครับก็คือมีการพิจารณาว่ามีความผิดในเรื่องของกฎการเงินแต่ยังไม่มีบทลงโทษอย่างเป็นทางการ มีแฟนลิเวอร์พูลก็แซวเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่เมื่อวานนี้ทั้งสนามเลยนะคะตั้งแต่บัสของแมนซิตี้เนี่ยมาถึงสนามเลยแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดยั้งความสามารถของผู้เล่นแมนซิตี้อย่างที่มาเรสก้าบอกนะคะไม่ได้ทำลายสมาธิก็ได้ทั้งเออร์ลิงฮาลันยิงนาที65เชอร์มี่โดกูนาที68แล้วก็แชกีนาที78อีกนะคะเพราะฉะนั้น3ประตูนี้น่าจะมีค่าสำหรับแฟนแมนซิตี้เมื่อวานนี้เห็นถือกล้วยเป่าลมไปโบกกันเต็มสนามเลยนะคะ
1: ครับว่าบุกมาเก็บ3คะแนนได้นะครับสถิติของแมนซิตี้ตอนนี้6นัดก็คือ 100% ชนะทุกนัดมี18คะแนนเต็มนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลนี้ใช่ไหมกล้วยเป่าลม
0: เขาบอกเขาเล่นเองก่อนไม่ต้องรอให้แฟนลิเวอร์พูลมารุมเขา
1: ครับก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลมีอยู่9คะแนนอยู่อันดับที่9นะ
0: ก็แมนซิตี้เก็บชัยในแอนฟิลด์เนี่ย2ฤดูกาลติดแล้วนะคะสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่จังหวะที่กาเฟนแบกโดนเหลือง2ใบเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยเลยบอกว่ากรรมการทำเกินไปมันไม่น่าจะเป็นใบเหลืองด้วยซ้ำนะคะ
1: นะส่วนผลคู่อื่นนะครับเอเวอร์ตันเมื่อคืนนี้บุกไปเสมอเฮาซิตี้ได
0: ้ค่ะอันนี้ก็มีปัญหากรรมการเหมือนกันนะคะสำหรับจังหวะจะชนะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็2ได้มาแต้มหนึ่งจากการเสมอ2ประตูต่อ2เดวิดมอยนี่ก็หัวเสียเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกมจบส่วนพาเลซค่ะเปิดบ้านชนะฟอเรสต์ไป3ประตูต่อ1นะคะ
1: ฟอเรสต์เนี่ยนำก่อนตั้งแต่3นาทีแรกนะครับเดอะคริสตัลพาเลซยิง3ลูกรวดเลยชนะไป 3-1 พาเลซอยู่อันดับ12มี7คะแนนส่วนฟอเรสต์อยู่อันดับ14มีอยู่5คะแนน
0: ค่ะส่วนตารางคะแนนโดยรวมในช่วงครึ่งบนของพรีเมียร์ลีกนะคะก็มีแมนซิตี้เนี่ยแหละค่ะอย่างที่พี่ท็อปบอกไป18คะแนนถือว่า 100% สำหรับพวกเขานะคะผ่านไป6นัดที่2อาร์เซนอล15คะแนนค่ะที่3ไบรตัน13แต้มส่วนที่4เบรนท์ฟอร์ด10คะแนนรวมไปถึงเอเวอร์ตันแล้วก็เชลซีทีมละ10คะแนนเหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วใจดีใจมากเลยนะ
1: โอ้เอเวอร์ตันมีลุ้นไปยุโรปนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ9มีอยู่9คะแนนแล้วก็ฝากไว้อีกทีนึง
0: จ้ะ
1: อยู่อันดับ13
0: เดี๋ยวค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวมา
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมล่าสุดเสมอกับสเปอร์ที่เหลือ10คนไปแมนยูอยู่อันดับที่13มีอยู่6คะแนน
0: เริ่มหาผู้จัดการทีมคนใหม่อ่ะคะ
1: นะมีข่าวเดี๋ยวเข้าสู่มกราเดี๋ยวก็อาจจะมีข่าวเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม
0: ่
1: เหมือนฤดูกาลที่แล้วเลย
0: ค่ะเอาส่วนฟุตบอลยังไม่จบนะคะมีที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็ได้ทั้งลิโอเนลเมสซี่แล้วก็หลุยส์ซัวเรสเบิ้ลคนละ2ประตูช่วยกับอินเตอร์ไมอามี่เก็บชนะไปได้ค่ะ
1: ครับนี่เป็นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกานะครับอินเตอร์ไมอามี่เล่นในบ้านที่นูสเตเดียมเจอกับ DC United นี่ครึ่งแรกนาทีที่3นะครับเป็นเจอร์มานเบตรัมผ่านให้กับหลุยส์ซัวเรสทำประตูให้อินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำก่อน 1-0 นะนะครับ
0: ชุดสีชมพูเลย
1: นะครับนำ 1-0 แล้วมาถึงนาที39นะครับลุยส์ซัวเรสทำประตูที่2ของตัวเองทำให้เจ้าบ้านนำเป็น 2-0 ละ
0: ค่ะ
1: นี่ลูก 2-0
0: 2-0 ครึ่งแรกนะคะสำหรับอินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำอยู
1: ่ครับมาถึงครึ่งหลังบ้าง
0: ค่ะครึ่งหลังนี่เมื่อกี้เห็นซัวเรสตอนแรกยิงตอนนี้จ่ายนะคะนาที47ให้กับเมสซี่ค่ะที่เพิ่งจะอำลาทีมชาติไปเมื่อ4วันที่แล้วนะคะก็ยิงให้กับอินเตอร์ไมอามี่นำห่างเป็น3ประตูต่อ0เลยนะคะ
1: ครับโอ้นํา 3-0
0: นี่นี่คู่ประสานบาร์เซโลน่านะคะ
1: อืมนะครับนี่เป็นโอ้เพื่อนรักกันจริงนะเมสซี่กับทางซัวเรสนะครับคาดว่าอาจจะอำลาสนามรีไทร์พร้อมกันด้วยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็นาที60เป็นโรดิโกเดปอลผ่านบอลให้กับเมสซี่ทำประตูที่2ของตัวเองนะครับทำให้อินเตอร์ไมอามี่ชนะไป 4-0
0: ก็ลงเตะ28นัดมี49คะแนนนะคะอยู่ที่2ของสายตะวันออกนำทางสโมสรแนชวิลล์ที่มี63คะแนนอยู่นะคะ
1: ครับแล้วก็เมสซี่ยิงไปแล้ว23ประตูนำดาวซันโวลีกอยู่
0: ใช่ค่ะก็ไม่ชนะทีมไหน5นัดรวดเนี่ยหยุดที่นัดนี้นะคะสำหรับสถิตินี้แล้วก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีของโค้ชคนใหม่อย่างคริสเตียนคิลีกอนซาเลสด้วยนะคะที่พาทีมชนะในลีกครั้งแรกตั้งแต่เข้ามาเมื่อกลางเดือนกันยายน
1: ครับมีผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เอลเช่เสมอเซลตาไป 0-0 โซซิดัดชนะลาโครุญญาไป 3-2 เบติสชนะโอซาซูน่าไป 5-2 และก็ราซิ่งซานตาเดเสมอกับบาเลนเซียไป 2-2 นะครับจ่าฝูงของลาลิก้าสเปนยังเป็นบาร์เซโลน่า8นัดมี24คะแนนนะครับบาซ่าเกมล่าสุดชนะเกตาเฟ่ไป 3-0 อันดับ2นี่เป็นแอตเลติโกมาดริดนะครับก็แอตมาดริดเกมล่าสุดบุกชนะอาราเบสได้ 2-1 แอตมาดริดมีอยู่19คะแนนมาดริดตอนนี้อยู่ที่4แล้วมีอยู่18คะแนนนะครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะเฉือนชนะบีเรียลได้ 1-0 ก็ตาม
0: ยังคงทำผลงานลุ้มๆดอนๆนะคะสำหรับเรอัลมาดริดไปดูเกาโชเซราอิตาลีกันบ้างนะคะก็เป็นทีมของฟาเบกัสค่ะที่เปิดบ้านเสมอกับโรม่าไป0ประตูต่อ0แบบแบ่งได้กันไปแบบไม่มีสกอร์นะคะเลเช่แพ้โบโลญญา1ประตูต่อ2ลาซิโอชนะมอนซ่า 3-1 ค่ะส่วนซาโซโอโลเสมอเอซิมิลาน 1-1 แล้วก็ยูเวนตุสบุกไปเสมอกับกายารี1ประตูต่อ1
1: ครับมิลานกับยูเว่มีสะดุดนะครับแต่ว่าลาซิโอยังร้อนแรงตอนนี้มี16คะแนนนะครับแต้มเท่ากับอินเตอร์มิลานจากฝูงจากการลงสนาม6นัด
0: ส่วนบุนเดสลีกาเยอรมนีนะคะโคโลนชนะกลักบักไป2ประตูต่อ1ส่วนชาลเก้บุกไปพ่ายให้กับไฟบวก กอร์เดียวกันเลยค่ะ1-2
1: และไฟบวกตอนนี้ก็ขึ้นไปนำร่วมกับดอร์ทมุนด์นะครับมี13คะแนนเท่ากันจากการลงสนาม5นัดส่วนบาเยิร์นเกมล่าสุดเสมออัลส์บวกนะครับบาเยิร์นอยู่อันดับที่3มีอยู่11คะแนน
0: รอดูว่าจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะสำหรับทางด้านฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกส่วนในแถบเอเชียของเรานะคะฟุตบอลเจลีกเมื่อวานนี้นาโกย่ากรัมปัสบุกไปชนะคาวาซากิฟอนทาเล่2-1ค่ะ
1: ครับนี่เป็นนัดที่9ของฤดูกาลแล้วนะครับฟอนทาเล่เปิดบ้านโทโดโรกิแอตเลติกสเตเดียมเจอกับนาโกย่ากรัมปัส
0: ค่ะเกมนี้ได้ประตูเร็วเลยนะคะ2นาทีเท่านั้นเองทางฟูจิอิก็วอลเล่เข้าประตูไปนะคะสวยๆเลย
1: นี่ครับนาโกย่าเป็นปัตนำ 1-0 นะ
0: ค่ะ
1: อดีตแชมป์เจลีกปี2010แล้วก็ถัดมา2นาทีนะครับเป็นยาสุโตะวากิซากะผู้เล่นแนวรุกตามเข้าซ้ำให้ทางฟอนตาเล่ตีเสมอเป็น 1-1 นี่เสมอ 1-1
0: ครึ่งแรกนะคะ
1: แล้วก็ครึ่งหลังนาที73นะครับเป็นตัวสำรองยูยะยามากิชิทำประตูให้แกรมปัสนาโกย่าแกรมปัส
0: ใช้ชนะนัดที่3นะคะหลังจากที่แพ้ไป6นัดตอนนี้มี9แต้มนะคะอยู่ที่15ของเจลีกส่วนคาวาซากิฟอนทาเล่เนี่ยอยู่ที่8นะคะสถิติชนะมา3เสมอ4แพ้2ตอนนี้มี13แต้มนะคะ
1: ครับส่วนการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะครับเป็นการแข่งขันสนามที่17รายการสิงคโปร์กลางปีนะครับแชมป์สนามนี้เป็นของแม็กเวอร์สเตเปนนักขับเนเธอร์แลนด์จากทีมเรดบูลครับเป็นสนามที่17แล้วนะครับแข่งกันที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตในรอบชิงชนะเลิศในแข่งกันทั้งหมด62รอบ
0: แล้วก็ถือว่าเป็นสนามที่ใครได้โพลโพซิชันเนี่ยการันตีเกือบ 100% แล้วนะคะว่าจะได้แชมป์ก็เช่นเดียวกับแม็กเวอร์สเตเปนเนี่ยแหละค่ะคว้าตำแหน่งโพได้เมื่อวันก่อนแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้เข้าเส้นชัยด้วยเวลา1 ชั่วโมง 42 นาที 00.785 วินาทีนะคะคว้าแชมป์ไปครองเป็นสนามที่2ติดก็สมดีกรีแชมป์โลก4สมัยนะคะ
1: ครับก็ก่อนหน้านี้ได้แชมป์ที่บาเรนมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับอันดับ2เป็นของชาร์ล เลอแคลร์นักขับโมนาโกจากเฟอร์รารี่แล้วก็อันดับ3เป็นคีมี่อันโตเนลลี่นะครับดาวรุ่งจากอิตาลีจากทีม Mercedes AMG
0: ค่ะส่วนนักขับชาวไทยจากทีมวิลเลียมส์อย่างอเล็กซานเดอร์อัลบอนนะคะก็ไม่จบนะคะสำหรับสนามนี้ต้องออกจากการแข่งขันไปในรอบที่61มีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยนะคะทำให้ต้องออกจากการแข่งขันไปก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะคะสำหรับอันโตเนลลี่สนามนี้ถึงแม้ว่าจะจบที่3แต่คะแนนยังรั้งจ่าฝูงนะคะมี340แต้มมากกว่าอันดับที่2อย่างจอร์จ ราเซลจากสหราชอาณาจักรของ Mercedes อยู่ถึง102คะแนนนะ
1: โอ้ยนำห่างกันนะนะครับแล้วก็สนามต่อไปสนามที่18จะเป็นรายการ US กลางปีแข่งที่เมืองออสตินที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับช่วงวันที่23ถึง25ตุลาคม
0: ค่ะ
1: ไปดู MotoGP กันบ้างนะครับ MotoGP เป็นสนามที่17นะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับรายการอินโดนีเซียกลางปีแข่งกันที่มันดาริก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรอบชิงแข่งกันทั้งหมด27รอบ
0: ผลก็เป็นทางฝั่งของนักบิดชาวอิตาเลียนจากอัพริเลียค่ะมาโกเบนเซกี้ที่ทำเอาจอกสตาร์ทสปริตที่2นะคะก็แข่งไล่ทางเฟอร์นันเดสเจ้าของโพซิชั่นจากสเปนเนี่ยในรอบที่19ก่อนที่เบเซกี้จะเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกนะคะสถิติทำเวลาอยู่ที่40นาที46.582วินาทีนะคะก็คว้าแชมป์ไปครองเป็นสนามที่5แล้ว
1: นะครับอันดับ2เป็นราอูลเฟอร์นันเดสเวลาตามหลัง 4.26 วินาทีอันดับ3ฮอเก้มาตินจากสเปนทีมอาพิเลียอีกคนหนึ่งนะครับทำให้3อันดับแรกมาจากทีมอาพิเลียทั้งหมดเลย
0: ก็รอลุ้นนะคะสำหรับแชมป์โลก17สนามเนี่ยเป็นฮอเก้มาตินที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่1นะคะ355แต้มส่วนมาเกสแชมป์โลก7สมัยจากสเปนที่เป็นคนกระดูกเหล็กนะหายไปแล้วก็ยังกลับมาใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่6ที่อินโดนีเซียนะคะทำให้คะแนนสะสมตอนนี้ตกมาอยู่ที่2 353คะแนนตามหลังอยู่2คะแนนแล้วก็อันดับที่3เป็นของเบเซกี้เนี่ยแหละค่ะ309คะแนนค่ะ
1: ด้านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ที่ฟินแลนด์นะครับน่าเสียดายเมย์รัชนกผ่านเข้าชิงได้แต่ว่าไปแพ้ในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็แพ้ไป0-2เกมเจอกับนักแบดมินตันจากเดนมาร์กคือมีอาบริสเฟล
0: ใ ช่คู่นี้เจอกันมา8ครั้งแล้วนะคะเป็นเมชนะได้ทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทางบริชเฟลคุมเกมมาไว้ได้แล้วก็ลูกตบเล่นทางดีมากเลยเมื่อวานนี้นะคะชนะไป2เกมรวด
1: นะครับก็สถิติทั้งคู่ก่อนหน้านี้เราดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็แพ้ไป17-21แล้วก็13-21
0: ค่ะ
1: ก็คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกในปีนี้นะครับสำหรับทางด้านของบริทเฟลได้รับเงินไป1,200,000 บาทแล้วก็เป็นแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่6ในการเล่นอาชีพด้วย
0: สำหรับสนามต่อไปนะคะก็จะแข่งขันในสัปดาห์หน้าแต่ว่าเมรัชนกเนี่ยต้องบอกว่าได้รองแชมป์ก็รับเงินรางวัลไป 630,000 บาทนะคะแล้วก็ยังได้แชมป์ระดับ World Tour 9รายการในการเล่นอาชีพด้วยชนะเลิศ World Tour 1รายการก็คือมาเลเซียมาสเตอร์ย้อนไปเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
1: ขณะที่การแข่งขันเทนนิสหญิงรายการไชน่าโอเพ่นนะครับแชมป์เป็นนักเทนนิสเจ้าถิ่นนะครับเจิ้งฉินเหวินคนนี้ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม
0: ก็มาพบกับเมียร่าแอนดรีวาจากรัสเซียมือ5ของโลกนะคะก็คนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเป็นถึงแชมป์ French Open ปีนี้นะคะมาแข่งขันรายการนี้ก่อนหน้านี้เจอกันแค่ครั้งเดียวนะคะเป็นการเจอกันใน China Open ปี2024ผลปรากฏว่าเจิ้งเฉินเหวินนี่แหละก็ชนะไปก่อนคราวที่แล้วนะคะ
1: ก็แมตช์นี้ปรากฏว่าเจิ้งฉินเหวินนะครับอดีตรองแชมป์ Grand Slam Australian Open ชนะไป2-0เซต7-5แล้วก็6-4แข่งกัน1 ชั่วโมง 43 นาที
0: ก็เป็นนักหัวเจ้าถิ่นคนแรกเลยนะคะที่คว้าแชมป์ระดับนี้ไปได้สำหรับระดับ 1,000 China Open ก่อนหน้านี้เนี่ยไปแพ้รอบรองหมดเลย7ครั
1: ้
0: ง
1: ก็ได้แชมป์ WTA ทัวร์รายการที่6นะครับแต่เป็นแชมป์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2024แล้วก็ชนะเลิศรายการ Master 1,000 เป็นครั้งแรกด้วยนี่เล่นในบ้านแล้วก็คว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนเทนนิสของตัวเอง
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเทนนิสเอกจากเอเชียที่กำลังฟอร์มดีนะคะในช่วงนี้ต่อจากมีนักเทนนิสจากฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ที่คว้าแชมป์มาครองนะคะ
1: ครับมีการแข่งขันเทนนิสอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นฝั่งชายกันบ้างเป็นรายการ ATP Master 1000แข่งที่จีนเหมือนกันนะครับเป็นรายการเซี่ยงไฮ้โรเด็กมาสเตอร์นี่เป็นชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้าย
0: เบนเชลตันมือ23แล้วก็มือ3ของรายการเนี่ยนะคะมือ4ของโลกรองแชมป์ US ปี2026ก็เจอกับอาตูเชอาค่ะดาวรุ่งวัย21ปีจากฝรั่งเศสนะคะคนนี้เป็นแชมป์ ATP ทัวร์มา1รายการเพราะฉะนั้นเชลตันเนี่ยเขาเหนือกว่าอยู่แล้วเมื่อวาน
1: นะครับคู่นี้มีพลิกล็อกด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นทางด้านของอาตูจากฝรั่งเศสที่ทำถึง25วินเนอร์นะคะแต่ว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง8นาทีเอาชนะไป2เซตรวดเลยไทยเบรกทั้ง2เซตเลยนะคะ7-6ไทยเบรก7-5 7-6ไทยเบรก7-3แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จจะไปเจอกับยาคุบเมนชิกจากเช็กนะคะในรอบต่อไป
1: ขณะที่การแข่งขันอีกคู่นะครับคาเรนคาชานอฟมือ26ของรายการแล้วก็มือ27ของโลกจากรัสเซียเสิร์ฟไป 10S ใช้เวลา1ชั่วโมง17นาทีชนะเอเดียนมานนาริโนจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดเลยนะครับชนะไป6-2และ6-4แข่งกัน1ชั่วโมง17นาทีนะครับคาชานอฟก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซ์เดมินอร์มือ9ของโลกจากออสเตรเลียต่อไป
0: ค่ะ
1: ไปดูกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นรายการ DP World Tour นะครับรายการ Open de España แข่งกันที่สเปนนะครับที่สนามคลับเดอกัมโปที่กรุงมาดริด
0: วันสุดท้ายนี่ต้องชื่นชมโปรวัย33ปีมือ296ของโลกจากสกอตแลนด์นะคะอย่างแกรนด์ฟอเรสต์เพราะว่า3วันแรกเนี่ยนำมารวดเลยนะคะออกรอบวันสุดท้ายทำเพิ่มอีก1อันเดอร์สกอร์รวมเลยอยู่ที่14อันเดอร์พาก็คว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับรับเงินรางวัล21ล้านบาทนะคะก็เป็นการชนะรายการที่3สำหรับ DP World Tour ของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชนะปุ๊บก็จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันเมเจอร์2ทัวร์นาเมนต์ทั้ง The Open แล้วก็ The Master ในปีหน้าแน่นอนแล้วค่ะ
1: อันดับ2ร่วมยูเจนิโอชาคาร่าของเจ้าถิ่นสเปนนะครับวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์รวมมี13อันเดอร์พาร์เท่ากับวิกเตอร์เปเรสจากฝรั่งเศสก็แพ้แชมป์ไปสโตรกเดียว
0: ส่วนจาคอโบสกอปโอเลเซ่นนะคะจากเดนมาร์กทำสกอร์รวม12อันเดอร์ก็เลยจบอันดับที่4ค่ะแล้วก็โจดีนมือ140ของโลกนี่นำร่วมมา3วันแรกเลยนะคะแต่ว่าวันสุดท้ายตีเกินไปถึง2โอเวอร์ก็เลยทำให้สกอร์รวมเลยเหลือ11อันเดอร์ตกมาอยู่ที่5ร่วมกับแดเนียลบราวน์จากประเทศเดียวกันเนี่ยแหละค่ะ
1: ครับแล้วก็ผลงานนักกอล์ฟไทยนะครับกิรเดชอภิบาลรัตน์วันสุดท้ายทำเพิ่ม6อันเดอร์พาร์รวมมี5อันเดอร์พาร์ก็ได้อันดับที่32ร่วมไปครับ
0: ยังคงอยู่ที่กอล์ฟนะคะแต่ว่าเป็นการแข่งขัน PGA ทัวร์นอกสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับรายการนี้ก็แข่งขันกันที่เมืองโยโกฮาม่าของประเทศญี่ปุ่นจบวันสุดท้ายปรากฏว่าไมเคิลเบรนเนนคว้าแชมป์ไปนะคะ
1: ครับนี่เป็นรายการเบเกอร์เรนท์คลาสสิกนะครับชิงเงินรางวัลประมาณ320ล้านบาท
0: ก็ทางเบรนเนนทำมา3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันอยู่ที่16อันเดอร์นะคะคว้าแชมป์ไปครองแล้วก็รับเงินรางวัลจากรวมๆ320ล้านบาทเนี่ยไป48ล้านบาทถือว่าเป็น PGA รายการที่2สำหรับการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ด้วยนะคะต่อจากรายการ Windham Championship เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรายการที่3ในอาชีพของเขาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ Bank of Utah Championship เมื่อปีที่แล้ว
1: ครับก็มีคิธ มิตเชลมือ76ของโลกแล้วก็เจคอบ ริทแมนมือ20ของโลก2เพื่อนร่วมชาติจากสุรัตน์นะครับจบอันดับ2ร่วมกันสกอร์รวม15อันเดอร์พาแพ้แชมป์ไปสโตรกเดียว
0: ค่ะส่วนรายการต่อไปของ PGA ทัวร์จะไปแข่งที่หมู่เกาะเบอร์มิวดานะคะรายการ Butterfield Bermuda Championship ช่วง 22-25 ตุลาคมที่พอร์ต Royal Golf Course ค่ะ
1: ขณะที่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมของไทยนะครับออกเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่18ตุลาคมซึ่งเป็นวันเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปครั้งนี้เราตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองเลย
0: เมื่อวานนี้ก็เดินทางเรียบร้อยนะคะก็มีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแล้วก็คณะผู้บริหารร่วมไปส่งด้วย
1: นะครับก็จะแข่งกันอย่างเป็นทางการสำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่าแข่งกัน18ถึง24ตุลาคมนี้
0: ไทยเราส่งนักกีฬาไปทั้งหมด265คนนะคะบวกกับเจ้าหน้าที่อีก147คนรวม412คนแล้วก็จะแข่งขันครบทุกชนิดกีฬาเลยนะคะก็มี18ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะก็มีทั้งยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งนะคะแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์ก็ชิงกันทั้งหมดเนี่ย492เหรียญทองด้วยกันนะคะ
1: ครับก็ทางคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็5สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองให้เท่ากับครั้งที่แล้วที่หังโจนะครับก็เพิ่งจบเอเชียนเกมมาของเราก็ทำผลงานได้เกินเป้าไปครั้งนี้ก็ชื่อว่าผลงานนักกีฬาไทยน่าจะดี
0: เขาก็นำทัพโดยสายซูนีอยู่ตรงกลางเลยนะคะ
1: ครับขณะที่เรื่องของมหกรรมกีฬาในบ้านเราช่วงปีหน้านะครับก็จะมีทั้งเยาวชนแห่งชาติและก็กีฬาแห่งชาติแต่ว่าปัญหาจากเรื่องของสภาพน้ำท่วมนะครับทำให้อาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป
0: ใช่ค่ะก็ส่งผลกระทบต่อหลายรายการเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศกันออกมาจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะประกาศเลื่อน4รายการใหญ่ก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติอย่างเมืองช้างเกมรวมไปถึงอุดรธานีเกมส์ก็คือกีฬาแห่งชาติแล้วก็กีฬาคนพิการอย่างภูพระบาทเกมด้วยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจะเลื่อนไปจัดในปี2570ก่อน
1: ครับก็สาเหตุที่ต้องเลื่อนการแข่งขันมาจากเหตุน้ำท่วมคลังเก็บอุปกรณ์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ราว 6-8 เดือนเรื่องดังกล่าวก็สร้างความกังวลใจให้กับคนในวงการกีฬาอย่างมากนะครับมองว่าการเลื่อนการแข่งขันขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยแบบข้ามปีด้วยอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนอย่างรุนแรง
0: ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นม.6 เนี่ยนะคะหลายคนที่มาร่วมแข่งขันเพราะว่าต้องใช้โควต้าไปชิงเข้ามหาวิทยาลัยบางคนถ้าเลยไปเนี่ยอายุอาจจะเกินเกณฑ์แล้วก็ลงแข่งขันไม่ได้แล้วก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าไอ้เรื่องอุปกรณ์ที่นำมาเป็นเหตุผลในการเลื่อนเนี่ยน่าจะไปขอยืมหรือว่าเช่าจากสมาคมอื่นๆก่อนได้ไหมมันอาจจะทำเวลาให้ลดลงมาก็ได้นะคะ
1: ครับซึ่งล่าสุดคุณโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการยกเลิกสำหรับการแข่งขันทั้ง4รายการอย่างแน่นอนนะครับและก็นัดหมายจังหวัดเจ้าภาพทั้งสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวมีประชุมหารือกันช่วงวันที่21ตุลาคม
0: ค่ะก็จะรับฟังข้อคิดเห็นว่าอาจจะมีการเลื่อนขยับขึ้นมาได้ไหมแทนที่จะไปปี2570เดี๋ยวคงต้องรอผลการประชุมจากวันที่21ตุลาคมก่อนนะคะ
1: ครับขณะที่ศึกมวยไทย RWS October Fest นะครับก็ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีการแจกโบนัสทั้งหมดมากกว่า3ล้านบาท
0: โอ้โหรายการใหญ่จริงนะคะสำหรับ RWS October Fest นะคะที่ราชดำเนินค่ะ เอาแฟนมวย7คู่เนี่ยนะคะมาต่อยกันเลยนะคะทำให้ครั้งนี้เนี่ยเงินรางวัลโบนัสเยอะมาก 3,475,000 บาท
1: คู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนทัมเวท122ปอนด์ครับระหว่างเพชรศิลาวออุรชาแชมป์คนปัจจุบันเปิดศึกรวบเข็มขัดกับโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่น
0: ครั้งนี้5ยกเพชรศิลาประสบการณ์ดีกว่านะคะทั้งเชิงมวยไทยแล้วก็อาวุธเยอะกว่าค่ะเอาชนะไปได้แบบเอกฉันท์เลยนะคะ50ต่อ45 49ต่อ46แล้วก็49ต่อ46ป้องกันแชมป์ไว้ได้นะคะแล้วก็ได้โบนัสด้วยสำหรับโบนัสซุปเปอร์ไฟท์ 500,000 บาทโอกาซากิก็ได้โบนัสเหมือนกัน 250,000 บาทนะ
1: ครับแล้วก็ช่วงปลายปีนี้วันที่26ธันวาคมนะครับจะครบรอบวันสถาปนาปีที่81ของเวทีราชดำเนิน RWS นะครับก็จะมีการแข่งขันนัดใหญ่นะในศึก R81 ด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับสโมสรนาวิกโยธิน FC เปิดตัวทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาลใหม่นะครับตั้งเป้าว่าจะต้องคว้าตั๋วเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้
0: ก็เป็นการขึ้นมาสู้ศึกไทยลีก3ส่วนภาคตะวันออกนะคะมีทางด้านของเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินแล้วก็ที่ปรึกษาสโมสรนาวิกโยธิน FC อย่างพลเรือตรีวงดนายปานนิ่มเนี่ยมาเป็นประธานนะคะมีผู้ช่วยจากองค์กรสนับสนุนทั้งไอมาเน่ไทยแลนด์บริษัทไทยเบฟนะคะแล้วก็บริษัท Enjoy 1688 Shopping ออนไลน์มาในงานครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: ครับไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวชุดแข่งขันซึ่งแต่ละแบบก็จะรับการออกแบบให้สะท้อนตัวตนของสโมสรด้วย
0: มีหลากหลายชุดเลยนะคะ6แบบด้วยกันทั้งชุดบอลลีก2สีชุดบอลถ้วย1สีแล้วก็ชุดผู้รักษาประตู3สีนะคะเป้าหมายที่บอกไปก็อยากจะอยู่ในนี้ให้ได้ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน
1: ใช่นะครับก็คือผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกลุ้นเลื่อนชั้นนะครับทางนาวิกโยธิน FC นะก็ตอนนี้กลับมาแข่งขันสำหรับฟุตบอลในระดับสโมสรนะครับก่อนหน้านี้ก็หยุดฟีฟ่าเดย์ไปประมาณ2สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: ไทยลีกก็เริ่มเตะแล้วนะครับแต่ว่าช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยไทยลีก3ก็มีเตะอยู่นะแต่ว่าพอกลับมาก็มีไทยลีก1ไทยลีก2ลงสนามกัน
0: ค่ะ
1: นะก็เชียร์กันต่อนะครับฟุตบอลไทยยังอีกยาว
2: ๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: หมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพการเก็บผลมะกอกที่ไร่ทางตอนใต้ของเลบานอนมีแรงงานจากทางเหนือของประเทศระดมกำลังกันมาช่วยงานถือว่าเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่เกษตรกรในยามที่ประเทศเกิดความไม่สงบจากการโจมตีของอิสราเอลค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครชวนเจ้าของสุนัขและแมวเข้ารับบริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในวันที่15 17 18 ตุลาคม 2569 บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฝังไมโครชิปณสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02247417 02253311ในวันและเวลาราชการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังและกดยืนยันรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวภายในวันที่15ตุลาคม2569สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมระบบจะโอนวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติตามประเภทและเงื่อนไขที่กำหนดกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยื่นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th และสามารถยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอรับกับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวเช้าใต้นะครับทาง MDT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้มาแลข่าวบ้านเรากันแล้วกับพี่เบาเกลี้ยงแล้วก็น้องยิ่งออมวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์พันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากกันมั่งนะนั่งฟังหน้าจอกันได้ค่ะไม่ว่าอีเป็นทางทีวีดิจิตอลกดไมค์เลข10แอดแล้วก็ทางเพจที่ไลฟ์ตอนนี้ NBT ภาคใต้นะมารวมกดไลค์กดแชร์กันได้น้องต้นน้ำปรมินทร์ นิรโสรายงานตัวเข้ามาแล้วค่ะรวมไปถึงถูกช่องทางนี้ให้หน้าจอตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้กันได้เลยค่ะ
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะโดยเฉพาะในห่วงวันยี่สิบผ่านมาเนี่ยกิจกรรมสำคัญไล่กิจกรรมหน่อยอมน
1: ั่
0: นก็คือในเรื่องของประเพณีศาสตร์เดือนสิบนะครับเมืองนครที่ธรรมรัฐปีนี้ยิ่งใหญ่มากที่เรานำภาพมาฝากกันด้วยนะครับในกระทรวงตายายเมื่อเรศแต่ว่าบรรยากาศไล่วัดเนี่ยนะครับนะก็ไปชิงปีรถกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่านะครับแล้วครับรวมไปถึงเรื่องของประเพณีที่จะเกิดขึ้นประเพณีจักรพรรดิทอดพระป้าและแข่งเรือยาวก็จะวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการจับลำดับของเรือพนมพระร้อยว่าวัดก็จะวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งประเพณีซื้อซึ่งกินเจ
1: กิน
0: พักนะครับเริ่มกันเร็วเหมือนกันนะครับในช่วงของเมื่อแรแต่ว่านะครับสุราษฎร์ธานีก็จัดหญิงใหญ่ครับนี่ก็ไล่เรียงมาเล่ากันให้ฟังนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างแต่ว่าที่สำคัญเลยต่อเช้านะครับ13ตุลาคม2569ครบรอบ10ปีนะครับการสวรรคตของในล่วงรัชกาลที่9นะครับน้องงอมวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของวรรณมวินเข้าไปกับนวมินทรมหาราชาน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักครับ
1: นวมินทรมหาราชนะ
0: ครับก็เราจะพูดคุยทางด้านของคุณตศพลนานไพโรจน์นะครับผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ก็จะวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับ
1: ติดตามพร้อมกันในช่วงจับกระแสตายค่ะแต่ว่าวันนี้ก่อนจะไปแลกข้าวนะพี่บอกเรียงอ่ะ
0: สักวันนี้แล้วนะครับวันนี้วันเร็กแล้วนะครับทีไทยเปิดประตูสู้อนาคตเศรษฐกิจบนเวที IMF นะครับหรือ World Bank วันนี้เราเป็นเจ้าภาพวันนี้วันที่12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะครับทางด้านของท่านดร.เอกนิตินิติธนประภัทรรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าเราพร้อมนะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนะครับเปรียบเสมือนยก IMF จากกรุงวอชิงตันมายังประเทศไทยนะเรามีความพร้อมนะครับน่ามีความพร้อมมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นนะครับอบอุ่นความพิธีพิถันแบบไทยนี่แหละในทุกมิติเลยนะตอกย้ำศักยภาพนะครับของประเทศไทยเป็นเวทีโลกผู้เข้าร่วมงานนี้เขาบอกว่าประมาณ 15,000 คนจาก191ประเทศนะครับถ้าถอนถึงความไว้วางใจของประชาคมโลกและที่ให้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพน้องยิ่งอม
1: ค่ะการประชุมครั้งนี้นอกจากจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษหกิจไทยทันทีประมาณ 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทจากประมาณการผู้เข้าร่วมงานว่า 15,000 คนค่ะการมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยอยู่ที่7ถึง10วันและก็มีอัตราการใช้จ่าย 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันค่ะผ่านการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาห้างและก็สินค้าชุมชนย่างถั่วทึ่งและการที่เป็นการเปิดประตูสู้อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยรัฐบาลก็จะใช้โอกาสนี้และค่ะในการนำเสนอความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและการสิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อจะดึงดูดแมทเงินการลงทุนตรงจากต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญค่ะเช่นว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ซึ่งก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ยกระดับคิดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยืนค่ะ
0: ครับรัฐบาลก็นำเปรียบนำเสนอนะครับนะประสบการณ์การพัฒนาเงินดิจิตอลของประเทศไทยนะครับภายใต้แนวคิดการเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างถั่วถึงนะครับเรานำแอปได้แอปเป่าตังค์นี่ไปโคเล่และไทยช่วยไทยพลัดนี่ครับแล้วก็ AI นกกระจิบบน
1: นกกระซิบ
0: นกกระซิบนะครับบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทุ่งเงินนะครับเป็นตัวอย่างนะครับในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนของคนไทยเราเลยนะครับแล้วก็เพื่อเล็กเปลี่ยนนะครับในกรอบความร่วมมือนะครับนะในครั้งนี้ครับการส่งเสริมทางด้านการเงินการลงทุนนะครับควบคู่ความปลอดภัยทางด้านเงินดิจิตอลด้วยนะครับเอ้าวันนี้เราร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับที่กรุงเทพมหานครครับเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับเพื่อลดการแออัดของการจราจรครับ
1: ยาวไปจนถึง18ตุลาคมนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีข่าวมาฝากกันเมื่อที่บอกไล่ประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวไปแลพร้อมกันในส่วนของทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: ท่านข้าชานี้มาเลยข่าวสำคัญกันก่อนนะครับไปกันที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์กับนายกมูลนิธิสานใจไทยสู้ใจใต้เดินทางเยี่ยมเยาวชนนะครับณสานใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดพังงาแล้วก็ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้คุณค่าธรรมชาติแล้วก็สร้างพลังพัฒนาบ้านเกิดครับโดยเมื่อแรกแต่ว่านะครับพลเอกประยุทธ์ขอไปกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู้ใจใต้เดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47ครับพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันครับซึ่งพักอาศัยอยู่กับครอบครัวประถมในพื้นที่อำเภอตะกั่วถุงจังหวัดพังงาจำนวน8ครอบครัวโดยมีนายเอกรัตน์ลี่เส้นนะครับหัวหน้าคณะทํางานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนายไพรัชเพชรย้วนครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วถุงผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นและก็ครอบครัวอุปถัมภ์ข้าวรวมต้อนรับครับ
1: และการในการไปเยี่ยมในครั้งนี้ค่ะพลเอกสุรยุทธ์ค่ะท่านก็ได้มีการสอบถามความเป็นอยู่ของเยาวชนรวมไปถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันพร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของขาบสมุทรแห่งนี้ค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นเส้นทางการค้าขายสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนลักไล่เชื้อชาติเลยนะคะแล้วก็ลักไล่ศาสนารวมไปถึงภาษาจนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะพร้อมเน้นย้ำให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็รักเงาของประเทศไทยตลอดจนเข้าใจการอยู่รวมกับธรรมชาติอย่างสมดุลรู้คุณค่าและก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนค่ะ
0: ครับพลเอกสุรยุทธ์นะครับอย่างกว้างให้เยาวชนทุกคนนะครับเก็บเกี่ยวความประทับใจนะครับจากการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงประสบการณ์นะครับใช้ชีวิตรวมกับครอบครัวประทับตลอดจนภาพความสวยงามนะครับของสถานที่ที่ได้ไปเยือนเพื่อนำกลับไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นนะครับได้รับรู้นำความรู้ประสบการณ์จากโครงการครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตและการนำกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับ
1: ยังไงก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจและน่าไปเป็นลูกอีกคนหนึ่งของป้ากับมะใช่ไหมเออค่ะ
0: ครอบครัวประทับนะ
1: ค่ะ
0: อะไรครับเราไปเลยกิจกรรมย้อนกลับไปกิจกรรมเย่ของจังหวัดนครที่ธรรมราชเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับจังหวัดนครที่ธรรมราชจัดประเพณีแห่มับประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานทำกลางนักท่องเที่ยวประชาชนนี่นับหมื่นเลยนะรอชมและให้กำลังใจริวขบวนแห่มับตลอดช่องฟังของถนนรัฐจะดำเนินนะครับระยะทางเรา3ลู่ครับโดยนี้นะครับบรรยากาศที่เราเห็นนี่นะครับนะนี่ขัดสั้นมาแล้วกลางแม่งนครที่ธรรมราชบรรยากาศอ่านประเพณีแห่รับธงคำพระราชทานนะครับในการประกวดมับประจำปี2569ของจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับนับหมื่นคนและเดินทางมารวมกันอย่างยิ่งใหญ่ของริ้วขบวนแห่รับนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของประเพณีบุญชาติเดินทริปสะท้อนถึงความศรัทธาวิธีวัฒนธรรมนะครับและสืบทอดกันมายาวนานโดยมีนายก็ไปกับโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็เปิดหน้านะครับบรรยากาศนี่คึกคักนะประชาชนรวมไม้รวมมือน้องยอมมันจะได้ในภาพนะยิ่งใหญ่จริงๆครับ
1: ค่ะสำหรับริ้วขบวนแห่มับในปีนี้นะคะก็มีประชาชนมารอชมค่ะแล้วก็ส่งเสียงให้กำลังใจตลอดซ่องฟังถนนราชดำเนินค่ะระยะทางก็ว่าสร้างหรือว่าได้แล้วนะสร้างซีซั่นแล้วก็ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานค่ะพร้อมรวมกันซืบสร้างประเพณีบุญซาดเดือน10นะซึ่งก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของชาวคอนเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของภาคใต้โดยริ้วขบวนแห่มับเนี่ยค่ะเริ่มเคลื่อนตัวจากบริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู6สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปสิ้นสุดค่ะที่หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเมื่อที่บอกระยะทางก็ประมาณ3โลว่านี่แหละค่ะโดยการจัดงานประเพณีแห่มับในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และก็สืบทอดประเพณีที่ดีงามแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และก็สร้างความภูมิใจให้กับชาวคอนด้วยค่ะ
0: สำหรับมับนะครับจะทำขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลในแก่บรรพบุรุษและญาติพี่น้องนะครับที่ล่วงลับไปแล้วหรือเชื้อวานะครับน่าไปในภพภูมิต่างๆนะครับเช่นว่าเปรตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญในงานบุญชาติเดือนที่ปองชาวใต้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะคนเองนะมับเนี่ยประกอบไปด้วยทิ้งก้องและก็ขนมเชิงสัญลักษณ์5ชนิดนะครับซึ่งการใช้งานของบรรพบุรุษได้แก่ขนมพองแทนแพพานะข้ามแม่น้ำนะครับขนมล่าแทนเครื่องนุ่มม้มขนมกุ้งแทนเครื่องประดับขนมดีซ้ำนะครับแทนชายถ้วยขนมบานะครับแทนลูกสบาสำหรับเล่น ในวันทุ่งกล้านวันสนุกสนานนะครับพร้อมทั้งบรรจุข้าวสารอาหารแห้งผืนพ้นของใช้จำเป็นเพื่อถวายนะครับนะแก่พระทุ่งด้วยนะครับน้องยอมและการประกวดนี่ก็ทีนึงนี่ถือว่าเป็นกลุ่มตัวกลุ่มทะเลฟังตอนบนนะก็เป็นกลุ่มในการประกวดมาบ้านนะครับก็ดีด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ยิ่งใหญ่เลยแขกคอนแรกตะวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แมทค่ะยังอยู่กันแขกคอนนะไปแลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซื้อสร้างประเพณีวันส่งตายายค่ะลูกหลานกาพร้อมใจกันไปทำบุญและค่ะอุทิศส่วนกุศลกับบรรพบุรุษสะท้อนไส้ใหญ่แห่งความกตัญญูนะจากรุ่นสู่รุ่นค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศวันส่งตายายค่ะก็เป็นประเพณีสำคัญนะคะเทศกาลซาดเดือน10ของชาวคอนค่ะรักตะวางนี่ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะพุทธศาสนิกชนก็พร้อมใจกันเข้าวัดทำบุญน่าจะได้เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและก็ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสะท้อนถึงความรักความกตัญญูและการสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นค่ะโดยผู้ซื้อข้าวก็รายงานรักตะวางนี่นะเข้าไปกันที่วัดบุญนารอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะการมีพระมหาบวรนะคะปวรัตธรรมโมนะคะเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบค่ะแล้วก็รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ของวัดการรวมกันจัดพิธีนะคะเนื่องในวันส่งตายายค่ะก็มีประชาชนนะลูกหลานชาวคอนนับพันคนเลยค่ะที่ว่าเดินทางมาร่วมทำบุญเอามับนี่แหละอาหารข้าวหวานแล้วก็นมเดือน10มาถวายพระสงฆ์พร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและก็ญาติที่ล่วงลับตามความเชื่อและก็ประเพณีที่ว่าสืบทอดกันมายาวนานค่ะ
0: ครับบรรยากาศนะครับภายในวัดไปด้วยความอบอุ่นนะครับทางผู้สูงอายุพ่อแม่และก็ลูกหลานไล่ชงไว้มารวมประกอบพิธีทางศาสนานะครับสะท้อนในซึ่งพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันในครอบครัวที่รวมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวใต้ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับวันส่งตายายถือเป็นวันสำคัญนะครับในประเพณีซาดเดือน10ของชาวนครที่ธรรมราชซึ่งแสดงออกนะครับถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและการระลึกถึงผู้ล่วงลับแม้การเวลาจะผ่านไปนะครับแต่ความรักความคิดถึงก็ยังคงอยู่ในหัวใจของลูกหลานซัมเมอร์วันส่งตายายจึงไม่ใช่เพียงแก่การทำบุญตามประเพณีนะแต่คือการส่งต่อความกตัญญูรักษาระอาทางวัฒนธรรมนะครับย้ำเตือนลูกหลานนะครับไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษนั่นเองครับ
1: นี่ลูกหลานจะไปอยู่ในทำงานแค่ไหนก็ต้องกลับมาบ้านนั่นเองแหละค่ะ
0: คนนะกับบ้านคุณตุลาก็เช่นกันนะครับ
1: ค่ะคึกคักเหมือนกันค่ะบรรยากาศวันส่งตายายค่ะเป็นเทศกาลบุญซาดเดือน10ที่สุราษฎร์ธานีเราคึกคักเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านก็รวมกันส่งตายายกลับพบภูมิค่ะและก็แน่นอนซาดเดือน10ชาวมายเขามีการเปิดศึกชิงเปรตกันนุกน่านกันเลยทีเดียวค่ะอิ่มบุญอิ่มรอยยิ้มนะในช่วงส่งท้ายซาดเดือน10ค่ะรักตะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปแลบรรยากาศการทำบุญในวันส่งตายายค่ะซึ่งก็ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10นะเป็นแรงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมั่งคึกคักเหมือนกันค่ะเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธานะนี่เราพาไปแลแค่วัดส้มว่างนะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อที่เราเห็นค่ะมีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะพาครอบครัวเดินทางไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและก็ดวงวิญญาณในนรกภูมิที่ว่าเขามีความเชื่อนะว่าได้รับการปล่อยตัวให้กลับมาเยี่ยมลูกล้านตามความเชื่อดั้งเดิมค่ะการที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีของชาวใต้ในสืบทอดกันมายาวนานค่ะ
0: ทำบุญก็เหมือนเดิมเลยครับต้องมีอาหารย่างนะครับนิยมเมื่อที่เราบอกไปแล้วนะขนมพงลาอะไรต่างๆนะครับไฮไลท์สำคัญเลยที่สร้างความสนุกสนานนั้นนะครับและก็รอยยิ้มในอันก็คือพิธีชิง
1: เปรต
0: นี่คาดไม่ได้เลยนะครับโดยหลังจากที่พระทรงตรวจบทยะธาสัพพิติโยแล้วเนี่ยนะ
1: พอจากใต้สิ้นเท่านั้นแล้วนะ
0: ใต้สิ้นติโยงไปยังนู่นแล้วก็เป็นสัญญาณแล้วครับให้ชาวบ้านเนี่ยก็พากันกลู้ก็ไปแย่งชิงอาหารขนมติดตั้งไว้นี่โอ้โหขึ้นบนกันเลยนะลาบเล็ดลาบเล็ดก็เลยนะครับตามความเชื่อของผู้คนนะครับว่าจะได้บุญรุ่นเร่งจะอาชาบำรุงรุ่นเกินความสุขใจนะว่าลูกหลานไปรวมกันทำบุญย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วขึ้นไปกับพระโอลาก็ขับเสวานะนะครับวันทุ่งสายใหญ่ที่วันสำคัญนะครับในเทศกาลชาติเดือน10เนื่องจากโอกาสที่สุดท้ายแล้วบำรุงจะได้เสบียงบุญนะครับก่อนเดินทางกลับสู่ภพภูมิขณะเดียวกันพิธีชิงเปรตก็ทำหน้าที่เป็นกุศโลบายทางสังคมนะครับช่วยกันล้อมรวมความรักความผูกพันของเครือญาติได้กลับสู่ภูมิลำเนามาพบเจอกันเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีต่อไปนะครับนะ1 2 3เ
1: ฮ้ไม่ดูได้แล้วแบบมั่งนะก็สนุกสนานค่ะ
0: นะครับอ่ะเสร็จจากประเพณีซาดเดือน10แล้วนะส่งตายายเรียบร้อยแล้ว อีกหนึ่งประเพณีเกิดขึ้นมาในแต่ว่าเมืองกันนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมสืบสานประเพณีกินเจครับที่จังหวัดนี่โดยมูลที่อุตสุทธาประกอบพิธีสวดมนต์เดินทูปและสะพานเทระเคราะห์ประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคักครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มูลนิธิอุตสุทธาสุราษฎร์ธานีนายจักรฤทธิ์กว้างชนจิตรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีประเพณีถือศีลกินเจพร้อมจะประกอบพิธีสวดมนต์เดินทูปและสะพานสะโลเพราะนะครับทำกลางพี่น้องประชาชนที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับเทศกาลกินเจนะครับปีนี้นะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนะครับเพื่อส่งเสริมประชาชนละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตรักษาศีลประพฤติตนเป็นคนดีทางกายวาจาและใจตลอดจนรวมทึบสร้างประเพณีอันดีนะครับที่ซื้อทอดกันมายาวนานครับ
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ว่านับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนนี่แหละค่ะรวมกันทำบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวพร้อมทางอนุรักษ์แล้วก็ซื้อสร้างประเพณีถือสิ้นกินเจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยให้คงอยู่ซื้อไปนั่นเอง
0: ปีนี้มาพร้อมๆกัน
1: มาพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: เดือนทริปนะครับ
1: ถึงแรกแต่ว่านี่ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในช่วงกินเจเหมือนกันก็คือขบวนแห่เทพเจ้านะคุณผู้ชมนะโดยสุราษฎร์ธานีก็รวมพลังศรัทธา37สร้างเจ้าค่ะเขาก็มีการจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธา

0: ขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยมี
1: เป็นประเพณีที่สะท้อนถึงศรัทธาคุณธรรมและก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของและภูมิปัญญานะครับและอีกทางยังช่วยยกระดับนะครับหน้าทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นไฮไลท์ของงานนี่ๆๆโดยในภาพนะครับก็คือการรวมพลังศรัทธาจากทั้งหมดเนี่ย37ท่านเจ้าทมหัวสุราษฎร์ธานีในจังหวัดใกล้เคียงน
0: ะ
1: มารวมขบวนแห่เทพเจ้าครับซึ่งเป็นการอัญเชิญองค์เทพเจ้าเสด็จเยี่ยมเยียนโปรดเมตตาชาวบ้านประทับผ่านรังทรงหรือที่เราเรียกกันว่ามาทรงนะครับผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสิทธิ์ประสาทพรและก็ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลตามความเชื่อดั้งเดิมโดยขบวนเริ่มเคลื่อนนะครับจากหน้าศาลกลางจังหวัดนะครับผ่านจุดสำคัญกลางเมืองทางแยกแสงเพชรแยกการุ่นแยกเทศบาลแยกวัดธรรมบูชาแยกโรงแรม CBD นะครับแยกตลาดสดไปสิ้นสุดนะครับนะถอยซุ้งและถอยซุ้งนะที่ห้อนาฬิการิมเกินแม่น้ำตาปี้สะพานนาริตตรงนั้นแหละครับประชาชนนักท่องเที่ยวมารวมขบวนและสักการะขอพรกันอย่างเนืองแน่นครับ
0: ค่ะทางนี้ขบวนแห่เทพเจ้าไม่เพียงแต่เป็นส่วนรวมศรัทธาที่ล้อมรวมคนในชุมชนให้รวมสืบสานประเพณีอันดีงามเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมค่ะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็อัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็สร้างภาพลักษณ์อันทรงคุณค่าต้อนรับผู้มาเยือนอย่างน่าประทับใจเลยค่ะนี่แหละตะวันนี้นะ
1: เป็นครั้งที่สองแล้วยิ่งใหญ่มากๆครับมีผู้มารวมเยอะมากเลยขอบคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาไปแลกกันต่อนะครับในเรื่องของประเพณีจับพระทอดพระปลาและแข่งเรือยาวกันบ้างก็อยู่ในเดือนนี้เหมือนกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจับสลากลำดับเรือพนมพระนะครับในการที่จะฉักลากันในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับนะก็จัดกันจับกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมอาคารธรรมนาภาคใต้ตอนบนสถานการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการจับนะครับลำดับเรือพนมพระทางบกในงานประเพณีจักพระทอดพระป้าเลยแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีนี้นะครับทาง NBT เราก็มีการไล่สดด้วยนะครับก็แน่นอนครับมีเรือที่ข้าวรวมขบวนเนี่ยทั้งหมดนะครับนะที่จัดโดยองค์การบริหารจังหวัดเนี่ยนางเศร้าก็ไปกับนางสุภากาญจนาเป็นประธานในการจับเนี่ยนะครับ111วัดครับและมีประชาชนตัวแทนวัดเนี่ยเข้าร่วมในการจับนะก่อนจับก็มีการประชุมนะครับนะประชุมเตรียมความพร้อมกันทุกมิติเลยไม่ว่าเรื่องการอำนวยความสะดวกการจราจรจุดบริการน้ำดื่มห้องน้ำนะครับแล้วก็แผนการจัดงานเบื้องต้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมนะครับและการแนวทางปฏิบัติจากนั้นการจับลำดับและคำนิยมจับลำดับนะครับนะของเรือพนมพระกันก่อนนู่นจะไปเผื่อจะได้กับเผื่อให้เรือมาในวันที่26ตุลาคมนะครับเข้ามาโจทย์ตามลำดับให้เรียบร้อยแล้วก็ฉักลักกันให้เป็นไปตามแนวทางที่ว่างไว้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่เรือพนมพระทางบ็อกซ์สุดหญิงใหญ่ค่ะการจะมีการฉักพระฉักลักกันเนี่ยในวันที่27ตุลาคมนี้นะคะการเริ่มจากนาซาหลักกลางจังหวัดเลยนะคุณผู้ชมก็สามารถรวมไปสัมผัสกับเสน่ห์แห่งเมืองคนดีซื้อสร้างประเพณีอันงดงามนะคะแล้วก็ไปแลกความอลังการของเรือพนมพระทางบ็อกซ์ทางน้ำกันนะคะไปทำ
1: น่
0: าไปทำบุญกันจะได้อิ่มอกอิ่มใจค่ะ
1: แล้วก็นี่นะครับมีทางด้านของนางสุภากัจจนานะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะครับแล้วก็พาส่วนที่เกี่ยวข้องไฮไลท์สำคัญก็คือการที่เขาต้องมาเป็นทักขีพยานกับพันนีน้องยอมก็คือจะเล่นกันทุกปีนะว่าเอาลำเนยขึ้นก่อนคือเรือพนมพระเราเนี่ยมีสองขนาดมีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยอกสิบวัดอกสิบสี่วัดนะไม่เข้าประกวดสองวัดเลยอกสิบสองวัดนะครับจับก่อนในปลาโซ่ก็จะจับว่าลายขนาดใหญ่ในการมาจับก้อนนั่นหมายความว่าลำดับที่10จนถึงที่70ว่าเนี่ยเป็นขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับหลังจากนั้นเนี่ย70ว่าไปเลยเนี่ยก็จะเป็นเรือขนาดเล็กนะส่วนเรือที่ไม่เข้าประกวดก็จะอยู่ท้ายขบวนนะครับพวกขบวนมี9ลำครับก็คือเรือที่ได้ถ้วยพระราชทานเมื่อปีที่แล้วก็คือมีเรือถ้วยพระราชทานขนาดใหญ่ขนาดเล็กและก็สร้างสั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยเรือในวัดในเขตเทศบาลนครอีก5วัดเป็น8ใช่มั้ยแล้วก็มีเรือต้นเทียนพรรษานะครับจากจังหวัดอุบล1ลำเป็น9นะเรือใหญ่กับลำเล็กก็เป็นลำที่10นะครับ ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปได้ลำดับต้นๆกันนะ
0: เ
1: สียงหวานนะบางคนนะคนได้ได้ล่างๆก็ไม่พลื้อเดี๋ยวกลางคืนก็ประดับแสงซีเซียงเอาไปแล้ว
0: ได้โชว์แสงซีเซียงซวยไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็จากเรื่องของเทศกาลงานบุญเดียวมาแล้วในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศกันมั่งค่ะคุณผู้ชมโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมีการเฝ้าระวังจุดเจ็ดเสียงน้ำท่วมข้างค่ะก็มีการแรงระบายน้ำนะ

0: แล้วก็มีการวางมาตรการรับมือฝนตกหนักพร้อมกับมีการแจกกระสอบทรายฟรีนะคะครัวเรือนละ30กระสอบ24ชั่วโมงค่ะที่สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะนายประเสริฐบุญประสอบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายแฟงสุวรรณบุตรค่ะรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านก็มาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะถึงแผนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะโดยมุ่งเน้นการวางแผนป้องกันและการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีนางสาวสุภัทราสุภาพผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายเศรษฐวุฒิปุรินทราภิบาลค่ะผู้อำนวยการช้างสุขาภิบาลนางสาวสิยานีเรืองนราผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการนางสาวคณิธาทองซาลีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข่าวรวมค่ะ
1: กับพื้นที่เขตบ้านนครสุราษฎร์ธานีนะครับมีแผนและมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังผิวจราจรและการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนะครับโดยกำหนดจุดเฝ้าระวังสำคัญ7จุดหลักนะครับบูรณาการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและก็ป้องกันแก้ไขน้ำท่วมขังกว้างการจราจรในคิดเมืองนะครับก็มีจุดแรกเนี่ยถนนดอนนกหน้าสารกลางถนนกระบวยนะจุดถนนหน้าตลาดไม้นะครับสี่แยกทิพมิตรจุดการถนนกาญจนาวิถีนะครับสี่แยกโรงแรมกระรัตและก็จุดที่สี่นะครับถนนเลี่ยงเมืองแยกบางใหญ่นะครับจุดที่ห้าถนนพอกุตะเลแยกตาปานครับจุดที่หกถนนเชลุกรัตแยกโรงเรียนเทศบาลหนึ่งแล้วก็จุดที่7นะครับแยกสะเม็ดเรียงตัดไม้ที่เกษมครับอันนี้คือแต่ละจุดที่ต้องเตรียมพร้อมด้านปะหน้าขยะอุดตันนะครับตัวการทำน้ำท่วมขังเนี่ยเบื้องต้นให้ข้อมูลว่าหลายจุดปะหน้าสำคัญทำให้ระบายน้ำเนี่ยช้านะและเกิดจากปริมาณฝนตกเพียงอย่างเดียวแต่ว่าขยะหมุนฝอยนี่แหละครับที่วัสดุไปอุดตันในตะแกรงช่องรับน้ำและจึงส่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงนะครับคอยเก็บขยะตักหน้าตะแกรงและเปิดขว้าท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งข้อความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงบนผิวจราจรนะป้องกันการอุดตันนะครับทางนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ประชาสัมพันธ์แจกกระสอบทรายนะเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนสามารถรับได้ที่ซอยชะลูกรัฐทิพย์ที่ตำบลบางกุ้งนะครับครัวเรือนละไม่เกิน30กระสอบครับเราไปฟังเสียงของท่านรองกันเลยครับ
2: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนำโดยท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกท่านในเขตเทศบาลนะครับเนื่องจากมีการประกาศว่าฝนจะตกชุกอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมได้ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ขอให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยก็ขอให้มีสตินะครับแล้วก็ประสานไปทางประธานชุมชนหรือประสานเข้ามาทางเทศบาลนะครับเทศบาลก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดนะครับถุงทรายนะครับถุงทรายเทศบาลมีเตรียมไม่ให้สำหรับทุกท่านนะครับกรณีเกิดเหตุนะครับก็สามารถที่จะไปรับได้ที่บริเวณฉลกรัฐ14นะครับก็สามารถที่จะเอารถไปรับได้จะมีเจ้าหน้าที่บริการทุกวันนะครับผมครับอยู่ที่ประมาณ30ถุงต่อครัวเรือนนะครับ
1: ครับเตรียมพร้อมไว้นะเพราะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะครับนะจนถึงวันที่13ต่อใช้วันนะครับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามี4อำเภอนะครับที่ต้องเฝ้าระวังครับเอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันครับ

0: เอาละครับจะราคาสินค้าเกษตรนะครับเรามาเลยลักษณะอากาศกันบ้างครับเมื่อที่บอกครับแจ้งเตือนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะครับภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันนี้ครับโอ้โหนะครับนายโยมนี่เลยน
1: ะ
0: น่าจะไม่ร้อนวันนี้น่าจะตกแน่นอนและภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับขอประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับและฝนตกสะสมถึงอาจจะเกิดน้ำท่วมจะพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าปลายทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะอาจจะเกิดน้ำท่วมข้างได้ด้วยครับ
1: มาแลภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบ้านบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชต้องเฝ้าระวังนะเลยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่34

0: องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุด28องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับเป็นไรเลยไว้ตกกันมั้งนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับแต่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดตรังและสตูลนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ30องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเมื่อที่เราบอกกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วค่ะวันนี้เราจะมาแลกกันถึงเรื่องวันนวมินทรมหาราชค่ะรวมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งค่ะเดี๋ยวจะมีผู้รวมมาเล่าให้ฟังนะถึงการเสด็จที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเอาเป็นผันพื้นนะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: ครับส่วนรายการจับตาชงจับกาเซ่ตายนะครับต่อเช้า13ตุลาคม2569ครับครบรอบ10ปีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นครับมหาราชบำนาศบพิตรในร่วงรัชกาลที่9ของเราครับนิงออมแน่นอนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพระองค์เนี่ยส่งเสด็จมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยหลายครั้งมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับพี่น้องมาเยี่ยมราษฎรในพี่น้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะพระกรณียกิจของพระองค์เป็นปัจจุบันบ้างนะครับวันนี้เรามาน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณตศพลนันไพโรจน์ครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพูดคุยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเจียงยิ่งอมครับ
1: ค่ะ
0: ต้องให้พี่ต้นลาวเลยนะว่าจุดเริ่มต้นเองพระมหากรุณาธิคุณของในล่วงรัชกาลที่9เนี่ยครับที่เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
3: คืออย่างงี้ครับเป็นธรรมเนียมเหมือนสมัยโบราณนะครับนะพระมหากษัตริย์เนี่ยพอเสด็จขึ้นครองราชเนี่ยก็ต้องออกเยี่ยมราษฎรที่เราเคยเห็นก็คือประทับนั่งบนเสลียงที่รอบวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ก็เริ่มเสด็จออกต่างจังหวัดนะที่6เลื้อยมานะครับจนถึงรัชกาลที่9พอพระองค์ครองราชเนี่ยท่านก็เริ่มเสด็จเลยนะครับตั้งแต่ครองราชมาเนี่ยไปยังภาคเนื้อภาคตะวันออกภาคกลางไปทั่วหมดสุดท้ายก็คือภาคใต้2502เนี่ยคือเป็นการเสด็จครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่9
1: ครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านมาไม่กี่ครั้งนะคะ
3: ทั้งหมด15ครั้ง
1: 15ครั้ง
3: เมื่อที่ผมได้นำเรียนตอนต้นนะครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดสุดท้ายเลยนะใช่ครับเพราะว่าในการคมนาคมสมัยก่อนเนี่ยสุราษฎร์ธานีเมื่อจะเป็นเมืองปิดอ่ะคนมาจากกรุงเทพมาชุมพรต้องไประนองแล้วก็อ้อมลงไปข้างล่างไปกระบี่พังงาภูเก็ต
0: เส้นริมทะเลฝั่งอันดาม
3: ัน ใช่ครับแล้วค่อยตีรบขึ้นมานะครับงวันที่26มีนาคม2502ก็ประทับรถไฟมาถึงสถานีแคทาคาม
0: นะครับมีรถไฟแล้ว
3: มีแล้วครับ2502แล้วก็เสด็จมาประทับแรมที่จวนผู้หวานะครับพอรุ่งเช้าเนี่ยในภาพเนี่ยก็คือการเสด็จครั้งแรกของพระองค์วันที่27มีนาคม2502นะครับก็คือ
0: ม
3: า
0: ส
3: า
0: รา
3: ที่2502กับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จครั้งแรกเลยนะฮะ
0: ที่สารกลางสุราษฎร์
3: ที่สารกลางสุราษฎร์ครับแล้วก็พระองค์ได้ลงพระปรมาภิไธยกับพระนามาภิไธยในสมุทรอยู่2แหลมนะครับแหลมแรกอยู่ที่สารกลางจังหวัดแหลมที่2เนี่ยก็คือที่อำเภอพุนพินนะฮะเป็นสมุทรปกแข้งน้ำปกเป็นสีเหลืองมู่อันนี้คือสมบัติที่มีค้ามาของสุราษฎร์ธานี
1: ค่ะ
3: ครับ
1: อันนี้หลังจากที่พระองค์ได้มาที่ศาลากลางเสด็จมาที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วหลังจากนั้นค่ะพระองค์ได้ลงพื้นที่ในไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจอะไรมั่งอะคะ
3: หลังจากที่เยี่ยมราษฎรนะครับก็มีการจัดให้พระองค์เนี่ยได้ทอดพระเนตรเรือพนมพระนะครับเรือพนมพระ5ลำนะฮะวัดบางใบไม้วัดโพธาวาสประมาณนี้นะครับนะ
0: อ๋อนี่ทางน้ำนะ
3: ทางน้ำครับแล้วก็ดูเรือแข้งจากนั้นก็ไปสักการะพระบรมธาตุศรีสุราษฎร์นะครับพระองค์ทรงพอพระทัยในวิวของเมืองสุราษฎร์มานะครับแล้วก็หลังจากที่พระธาตุศรีสุราษฎร์เนี่ยได้มีการสร้างไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยพระองค์ยังได้พระราชทานเงินอีก 10,000 บาทมาช่วยเป็นส่วนพระองค์อีกนะครับจากเข้าทาเพชรก็ไปแคทาคาม
1: ค่ะ
3: นะฮะไปดื่มน้ำชาที่ว่าการอำเภอพุนพินแล้วก็เสด็จมาดำเนินกลับนั่นคือครั้งแรก
0: มารถไฟเสด็จรถไฟนะครับแล้วก็รถไฟ
3: ใช่ครับมารถไฟ
1: ค่ะนั่นคือการเสด็จครั้งแรกของพระองค์แต่ว่าเมื่อที่พี่ทอดบอกว่าพระองค์เสด็จมาถึง15ครั้ง
3: ครับครั้งที่ซ่องเนี่ยหลังจาก2502เนี่ยก็มา2505 2505เนี่ยพระองค์เสด็จเกาะสมุยนะครับวันที่23 24นะครับไปพังงันไปสมุยเดือนเมษายนนะฮะซึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนที่พระองค์เสด็จเกาะสมุยเนี่ยครับผมสัมภาษณ์กับคุณลุงอาจินจันทรัมพรซึ่งแกเป็นสัมสามิตรอำเภออยู่นะครับนะทางการเนี่ยเตรียมที่จะเอารถจักรในฟังไปเป็นยานพาหนะมันลำบากในการเดินทางจะต้องทำทุนทำแพเพื่อเอารถไปเกาะสมุยความสาดที่พระองค์บอกไม่ต้องให้เอารถชาวบ้านนี่แหละก็คือเอารถจิ๊บนะครับเอารถจิ๊บของนายการุณเดืองซี่เป็นรถราษฎรนะครับเป็นรถจิ๊บที่ไม่ต้องตกแต่งอะไรหมากไว้เสด็จพระราชดำเนินในการที่จะไปในที่ต่างๆของเกาะสมุยครั้งหนึ่งที่พระองค์ไปที่น้ำตกหน้าเมืองนะฮะทรงเพลิดเพลินพระไทยหมากมีการถ่ายภาพมีสมเด็จย่าไปด้วยไง นะครับเป็นความผูกพันที่แม้กับลูกมีความรักที่พ่อไทยลูกไทยลูกให้แม้ที่นั่งตบแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พระองค์ได้มีรับสั่งก็คือเรื่องต้องเกาะสมุยให้ระวังเรื่องการคาดแคลนน้ำบางเอียงกับหนึ่งอ้อมลองดู
0: นั่นนะ
3: ครับตั้งแต่2505และในร่วงก็เคยมีรับสร้างว่าให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำเพราะต่อไปสมุยจะมีปัญหาเรื่องน้ำวันนี้จริงนะครับ
1: ค่ะ
3: นี่พระองค์มองแต่2505วันนี้สมุยคาดแคลนน้ำนั่นคือการเสด็จประดำเนินของพระองค์ครั้งที่สองนะครับหลังจากนั้นก็เสด็จเลย2510 2510เนี่ยก็ที่เราเคยเห็นภาพที่ในร่วงกับพระราชินีขึ้นไปประทับบนสะพานลอยทักข้ามแล้วก็มีคนหมากหมาครับ
0: น
3: ั่
0: น
3: คือ
0: พระราชินีนะคร
3: ับ ใช่ครับนั่น3กุมภาพันธ์2510นะครับรูปนั้นก็เป็นภาพที่ตึกตาตรึงใจของประสบนิกรอย่างมากทีเดียวเสด็จมาจากทางภาคใต้แล้วก็ชาวบ้านดูได้ยังไงสมัยก่อน Facebook ไม่มีไลน์ไม่นะครับก็มากันเต็มหมดเลยเป
1: ็
3: นสถานีรถไฟถ้ามีภาพก็จะได้เห็นรูปนั้นนะครับนั่นที่เป็นในร่วงทรงพระองค์ประทับอยู่บนสะพานลอย
0: สะพานลอยรถไฟตรงนั้นนะคร
3: ับ ใช่ครับ
1: เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีอย่างถั่วถึงนะ
3: ถูกต้องครับเพราะคุณมาร์คนะครับพอกุมภาพันธ์2510ทัดมาอีกไม่กี่เดือน2510เหมือนกัน23พฤษภาคม2510ปีนี้เสด็จ2ครั้งเลยมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่วัดพระรูปธาตุชัยยานะครับแล้วก็ลั่งจาก2510 11 12นี่พระองค์เสด็จทุกปีนะครับ2510นี่เสด็จทรงครั้งวันที่24กรกฎาคม2511นะครับลองดูเดือนนะ24กรกฎาคม2511เสด็จมาสุราษฎร์มาสนามกีฬานาตรงนี้แหละตรงศาลากลางปัจจุบันนะครับมาพระราชทานพระพุทธนราบพิตรพระพุทธนราบพิตรเนี่ยเป็นพระที่ในร่วงสร้างขึ้นมาเพื่อแทนการที่พม่ากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยพระราชทานพระแสงราชสาตรานะครับสมัยกาลที่5ที่6ที่7เนี่ยพระทานพระแสงราชสาตราเป็นเมื่อนอำนาจของพระองค์ที่ให้กับเจ้าเมืองแต่การที่9บอกว่าการให้อาวุธมันเป็นดาบคืออาวุธดังนั้นให้พระดีว่าก็เป็นพระพุทธนราบพิตรนะครับ
0: จังหวัด
3: ประจำจังหวัดถูกจังหว
0: ั
3: ด
0: มีถูกจังหว
3: ั
0: ด
3: มีถูกจังหวัดแล้วที่น่าสนใจก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นองค์ที่9
1: เก้าพอดีเลย
3: ครับบางคนอาจจะไม่เคยทราบเรื่องนี้น
1: ะ
3: แต่เป็นองค์ที่เก้าเป็นจังหวัดส
0: ระ
3: กลางครับ
0: อยู่สระกลาง
3: ครับทุกครั้งที่พระมหากษัตริย์เสด็จอาญังเฉินและการที่เซฟเมื่อครั้งที่เวลามาพระราชทานปริญญาบัตรถูกไหมครับมาแทนพระองค์ต้องอัญเชิญพระองค์นี้เป็น

0: รับประทานนะครับต้องเดินไปประทาน
1: ข้
0: างหลังมีข้างหลังมีสมเด็จจิตรลดานะครับพอวันที่24กรกฎาคมวันนั้นเนี่ยประทานพระเสด็จก็ไปเวียงซ่าไอ้โทษครับไปพระแสงพระองค์ทรงทราบมาจากรัฐองครักษ์ว่าพระแสงเนี่ยกันดานมากตอนนั้นเสด็จมาพร้อมกับรัชกาลที่10ซึ่งยังเป็นพรหมโอรสาธิราชอยู่นะครับยังเป็นพระเจ้าหลุยส์ยาเธออยู่ตอนนั้นนะก็เสด็จไปพระแสงไปเห็นความลำบากแล้วก็พระทานเงินส่วนหนึ่งให้มอดุสิตกฤษณัมภกไว้ไปดูแลไปช่วยเหลืองสุขภาพอนามัยของคนเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้าจะพัฒนาเมืองเนี่ยเอาแต่คนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวกลับไปกรุงเทพแล้วจะหาเครื่องทุนแรงมาให้พระองค์เสด็จ24กรกฎาคม2511ใช่ไหมครับพอทัดมาอีกประมาณสัก 2-3 เดือน4ตุลาคม2511นี่ร่วงเสด็จอีกห่างกัน3เดือน
1: 3เดือนเอง
0: การเสด็จครั้งนั้นเนี่ยเมื่อกับที่พระองค์รับสั่งไว้ไงว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยต้องเอาเครื่องทุนแรงมาด้วยก็เลยเอาเฮลิคอปเตอร์มาที่เราเห็นว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ตั้งอยู
2: ่ไอ้รถแท็กเตอร์
0: รถแท็กเตอร์โทษเอาร
2: ถแท็กเตอร์ว่าใช
0: ้เฮลิคอปเตอร์ฮิ้วมารถแท็กเตอร
2: ์ข้ามแม่น้ำตาปี้ไม่มีสะพาน
0: โอ้พาแซงตอนนั้นไม่มีทางเชื่อม
1: คมนาคมก็ลำบาก
0: ครับก็เริ่มเป็นการสร้างเมืองกันขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรนั่น2511นะครับเป็นการเสด็จมาดำเนินครั้งที่6แล้วครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9เนี่ย2512 13 15เสด็จตลอด
1: ค่ะ
2: แทบจะทุกปีเรียง
0: แทบทุกปีเรียงมาเลยครับ2512นี้ก็มาเสด็จที่เวียงซ่าไอ้โทษที่คีรีรัตนิคมทุกวันนี้ก็เป็นเครื่องเฉลิมราชย์ไปหมดแล้วนะบ้านไกรสอนนะครับคีรัตนิคมสมัยก่อนขึ้นคีรัตนิคม
2: เพราะก็ส่งมาเปิดเครื่องด้วย
0: เปิดเครื่องครั้งสุดท้ายเลยครับ2530
2: 30
0: ตอนที่พระองค์ไป2512ไปคีรัตเนี่ยนะครับนะบ้านปากแปะที่เป็นโรงเรียนบ้านปากแปะเนี่ยก็มีรับสร้างกับผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าที่นี่ซ่อนหนังสือกันเป็นปรือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผู้อำนวยการก็บอกว่าซ่อนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาในเรื่องบอกถูกต้องแต่ถ้าให้ดีต้องซ่อนเหลืองเกษตรเหลืองดินเหลืองน้ำเพราะที่นี่ดินดีน้ำดีพงยุ่งเทพอ่ะ
2: แต่รู้ว่าดินขีรัดดี
0: แต่รู้ว่าดินตรงนั้นดีน้ำดีนั่นต้องซ่อนเหลืองเกษตรชาวบ้านจะได้มีอาชีพการทำเกษตรที่ดีนะครับนั่นสมัยที่12พอสมัย13เสด็จดอนซักอีกครั้งนี้ไปยกเสาฟ้าวัดพระร่วงจอยวัดเข้าส่วนประดิษฐ์นะครับปี2014เนี่ยเว้นไว้ปีหนึ่งพอสมัย515เสด็จ2ครั้งสมัย515เนี่ยเสด็จที่ก่อสมุยครั้งนึงส่วนประเทศในเรื่องของการเก็บมะพร้าวนะครับให้ลิงมาสาธิตอะไรกันดูแล้วก็พอไปปีเนี่ยก็เสด็จที่วัดสมัยสุวรรณนั่น2515 2516เสด็จอีกเขียนพระแสงอีกพระแสงนี่เป็นอำเภอที่ในเรื่องเสด็จมากเลยนะครับนะ4ครั้งทรงเป็นห่วงแล้วก็ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ในเรื่องของแพทย์เรื่องของชีวิตกำยุ่งคนได้มานะครับ2517เสด็จอำเภอเวียงซ่าสมัยนั้นสุราษฎร์ธานีคงนึกออกนะครับนะเป็นดินแดนแห่ง
2: สีแดง
0: ดินแดงพื้นที่สีแดงความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองกันก็มีการรบรากันแต่ในร่วมก็เสด็จไงนี่พระองค์ไม่ได้เสด็จคนเดียวถ้าเป็นเราไม่หันไปทำไมก้อนคนผู้พี่ไม่หันไปบ้านซองคนบ้านซองไม่หันไปผู้พี่อ่ะเด็กเขาว้ากันนะเพราะว่าเขามีความกลัวแต่ในร่วมไม่กลัวไงพื้นแม้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงแล้วไม่ได้เสด็จองค์เดียวไงพาพระราชินีไปงั้นถ้าเป็นพระเจ้าบ้านเราคือพาลูกพาเมียไปด้วย นะครับมีลูกสาวสององค์ก็คือองค์พระเทพครับฝ่ายยิ่งจุฬาภรณ์เสด็จด้วยพื้นที่อันตรายไปเพื่อให้เห็นว่าแม้ว่าพื้นที่อันตรายแต่เราก็ต้องไปเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชากร
2: 15ครั้งนะครับ
0: 15ครั้ง
2: ครับผมหลายปีตนเองได้เข้าเฝ้ากี่ครั้งนะ
0: ผมเข้าเฝ้า2ครั้งเข้าเฝ้าตอน2514ครั้งที่10ครั้งที่13กับ14ครั้งที่13เนี่ย2518ครั้งที่14เนี่ย2519 2518เนี่ยเสด็จโรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับโรงพยาบาลสุราษฎร์ตอนนั้นลูกเสื้อทหารตชด.เนี่ยทุกสุมโจมตีในร่วงยู่ทักษิณลานิเวศลูกข้าวก็หนังห่อมาเลยแม่เยี่ยมตอนนั้นพอพาไปรับเสด็จแม้ให้ไปกราบพระบาทนะครับแล้วก็แม้ให้ถงกรอนที่ฝ่าชายมีพนิพนธ์มาพออีกครั้งไม่ได้ท้องพออีกครั้ง2519ไปดอนซักเนี่ยรูปนี้นะครับครับก็กระโดดเข้าไปทหารก็กำลังจะจับผมก็ยังจำได้ว่าหนึ่งล่วงก็โบกหัด ไม่ต้อง
1: นี่ใกล้ชิดมากเลยนะ
0: แล้วก็ยื่นของบทกลอนในร่วงก็ยื่นฟังนะครับนะขนาดซีรีส์ก็เห็นเราตัวเล็กอ่ะทันก็เลยคงจะ
1: โอ้นี่นางฟังไปตอนเล่าให้ฟังเพลินเลยเลยเวลาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวค่ะให้ฝากถึงพี่น้องเยาวชนโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนนะให้น้อมนำหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้ทรงมีค่ะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ก็นึ่งเนี่ยในร่วงเนี่ยครับมองในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนมาโดยตลอดดังนั้นเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่บางทีอาจจะยังไม่ทราบผมอยากให้เรื่องเหล่านี้ได้รู้ว่าพระองค์ทุ่มเทพระวรกายในการที่จะสร้างเมืองสร้างประเทศเราหลอดปากเยี่ยวปากกามาได้พระสาบันพระมากษัตริย์ไล่ๆครั้งนะครับแล้วก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็ฝากเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับว่าเรามีชาติวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะด้วยพระบารมีของพระองค์ด้วยพระวิริยะของพระองค์ไล่ๆโครงการที่เราเห็นโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการพระดำรินะครับเรื่องของเกษตรดินน้ำแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงอันนี้มันสร้างประเทศสร้างเมืองของพวกเราได้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยดูเรื่องนี้กัน
2: นะครับเรื่องถึงพระองค์นะครับต่อชาวนะครับครบรอบ10ปีการเสด็จสวรรคตนะครับ13ตุลาคม2569ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ทศนะครับพี่คุณตรพลงานไพโรจน์ครับผู้ทรงคุณด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะเวลาห้องรายการแล้งข่าวชาวใต้บ้านหลวงแล้วครับเราซ้ำคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ปิยราภขับข้าวค่ะวันนี้อยู่กับณัฐฐาแก้วการสุพรหมค่ะ
0: กับริปิ้นควันสนกแก้วแซงค่ะ
1: ทางใต้คุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง 11NBT ภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะนอกจากช่อง 11 ไฮไดเลกันแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารของเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ค่ะไลค์กันทุกวันเลยนะจันทร์ถึงศุกร์ในทางเพจ NBT ส่งคล้าหรือว่าทีวีส่งคล้าค่ะหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะคะไปที News NBT ส่งคล้าทีวี NBT ส่งคล้า TikTok ค่ะ News NBT ส่งคล้าทีวีส่งคล้า X NBT ส่งคล้าแล้วก็ NBT พลัสค่ะช่องทางที่รวบรวมข่าวสารของเราผ่านในแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือก็เลยกันได้แล้วค่ะ
1: ค่ะนี่นะคะหลากหลายช่องทางได้ติดตามรับชมกันนะคะแต่ว่านึงช่องทางที่ว่าสามารถเล่นพูดคุยกับเราได้นั่นก็คือผ่านเพจ NBT ส่งคล้าเพราะฉะนั้นแวะทักทายกันสักทีก่อนแล้ว
0: ทักทายได้เลยนี่ต้องบอกว่าคนแรกของเราไม่ใช่ใครคนใดคนนึงแหละแต่เป็นคนเดิมเท่านั้นน
1: ั่นก็คือ
0: ต้นนาม
1: ปีต้นนามเหมือนเดิมนะคะ
0: สวัสดีชาววันจันทร์ก่อนวันยุบพิเศษพรุ่งนี้ครับ
1: น
0: ี่ผู้มาก่อนการเลยแล้วนะ
1: แล้วก็คุณครูเลยคณิตก็ทยอยเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคุณครูทุกท่านเลยนะคะว่าจะเป็นคุณครูจิรดาคุณครูอังคณานะคะคุณครูสร้อยบัวนี่กู๊ดมอร์นิ่งก็มานะแล้วก็ครูจันทิรานะคะสวัสดีค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะครับไม่รู้บันพือกันมั่งนั่นแหละว่านี่วันซุ่งตายายเลย
0: มันแล้ว
1: ไล่คนกันรอบบ้านไปวัดไปทำบุญ
0: ถูกต้องนะเดี๋ยววันนี้ก็ยังมีบรรยากาศพับที่ว่าคนไปทำบุญนี่แหละเรียกว่านะมาฟากกันกันค่ะใครเป็นผันพือไปทำบุญที่ไหนมั่งก็พิมพ์กันเข้ามาได้
1: ไก่จิ้มนุ่มล่าไก่จิ้มอังุ่นใส่มัดไว้เป็นอย่างนะก็คอมเมนต์มาได้ตอนไปยันก็คือยิ้วแกงไปแต่ก็ลบอยู่อังุ่นไทรมัดมังและมังเต็มแม
0: ่ได้กำไรเลยแล้วนะวันนี
1: ้นะคะ
0: นอกจากข่าวสั้นที่ว่ามาฟังกันวันนี้ช่วงวันนี้ก็เราจะมีโฟนอินกันน้องนัดก็จะว่าสนทนากันในเรื่องข้องกิจกรรมที่ชาวสงขลาค่ะได้มารวมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั่นเองค่ะเดี๋ยวอีเป็นผันพรือเรามาติดตามกันได้ในช่วงหน้านะแต่ว่าช่วงนี้เราก็ยังคงมีข่าวสั้นมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะที่ว่ามีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก็กังวลแล้วแหละว่าอ่ะสิ้นเดือนนี้ตอนเดือนหน้าเนี่ย
1: จะเป็นผันพร
0: ือฝนตกพาพนีจะมีน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วไหมหลายหน่วยงานหลายจังหวัดก็เตรียมที่ทอดบทเรียนนะคะแล้วก็ที่จะฝึกซ้อมในการที่ถ้าเกิดสถานการณ์พนีจะทำผันพรือค่ะเดี๋ยวไปแลกกันเลยนะคะที่ปัตตานีนี่เรื่องนี้ก็นายกลงพื้นที่เองเลยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะสร้างตายพร้อมรับมือน้ำท่วมนะคะห้ามรอให้เกิดเหตุค่ะโดยแรงอพยพกลุ่มเปราะบางสำรองอาหารสิ่งของจำเป็นพร้อมกับเดินหน้าเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงร่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกมาคาดการณ์นะคะว่าหลายพื้นที่ภาคใต้ค่ะยังมีฝนตกชุกต่อเนื่องเกือบจนซึ่งสิ้นเดือนตุลาคมทางฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันนั่นเองโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วจึงอีแก้ไขโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเร่งวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมกับจัดระบบสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนให้ถ่วงถึงเข้าใจง่ายและก็ประสานการบริหารจัดการน้ำระหว่างพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะก็ให้เตรียมความพร้อมด้านอาหารน้ำและก็สิ่งของจำเป็นค่ะโดยประสานฮารานสมาคมคนสงและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ไหวหลวงนาเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประมาณสำคัญที่สุดค่ะนั่นก็คือการรักษาชีวิตประชาชนดูแลผู้ประสบภัยให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนมาตรการเยียวยาค่ะรัฐบาลเองก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณและก็กำลังเจ้าหน้าที่ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมกับขอให้แต่ละจังหวัดค่ะแรงสำรวจความเสียหายและก็ส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลเองค่ะก็มีการจัดสรรงบประมาณสื่อให้ประชาชนกระเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะครอบคลุมที่อยู่อาศัยและการชีวิตของคนไทยราว 29.8 ถึง 30 ล้านครัวเรือนนะคะตามเงินไขกรมธรรม์รวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามจริงไม่เกิน100,000 บาทและก็กรณีเสียชีวิตชดเชย ยในรายละ2 ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะก็ได้มีการที่จะเยียวยาไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดกันโดยนายกก็ได้มาเน้นย้ำแล้วแหละว่าห้ามรอให้เกิดเหตุนะคะก็อย่าให้เกิดเหตุก่อนหรือถึงอีหมาแก้ไขประชานานการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนี่ก็สำคัญมาก
1: นี่นะคะเราก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและกำลังเกิดเหตุและก็ต้องบอกอีกนึงหน่วยงานที่ต้องบอกว่าคาดไม่ได้ในกรณีที่มีเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่ว
0: ม
1: เหตุการณ์ทุกเชิญต่างๆที่มันมีพ้นต่อชีวิตและกับทรัพย์สินของประชาชนนั่นก็คือกู้ภัยนี่ก็คืออีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญค่ะและก็ต้องบอกว่าทางทอมอทอ3เองเขาก็มีการผนึกเครือข่ายนะคะกู้ภัย3ชายแดนตายค่ะเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมนั่นเองนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่ปัตตานีนะคะบูรณาการเครือข่ายอาสากู้ชีพกู้ภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเตรียมกำลังพลและก็อุปกรณ์รับมืออุทกภัยเพราะวางแผนอพยพให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะได้อย่างเร็วและกระทั่วถึงค่ะและวันนี้นะคะนายเจเซตไทเซตค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รวมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและก็อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อบูรณาการการทำงานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่เครือข่ายอาสากู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าได้ประสานการทำงานรวมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อมีทีมกู้ภัยค่ะจะนอกพื้นที่เข้ามาสนับสนุนทีมกู้ภัยในพื้นที่เองก็จะทำหน้าที่ประสานงานและก็เป็นผีเลี้ยงรวมกับผู้นำท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็เข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเสนอค่ะให้สนับสนุนการฝึกกู้ภัยทางน้ำและก็การดำน้ำจัด5เรือท้องแบนสำหรับพื้นที่น้ำตื้นรวมถึงกำหนดแนวทางการดูแลสิทธิสวัสดิการและก็การเยียวยาอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
0: ค่ะพร้อมกับเน้นย้ำให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะเพื่อที่จะให้ทราบบริหารจัดการกำลังคนความเชี่ยวชาญแล้วก็ทรัพยากรอย่างเป็นระบบพร้อมกับกำชับให้จังหวัดนะคะจัดทำข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่หรือว่าแมปปิ้งนะเพื่อที่จะวางแผนการอพยพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะช่วงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่ต่อนะไปตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลน้องจิกอำเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อประเมินความเสียหายแล้วก็วางแผนป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลน้องจิกก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่า 80% สร้างความเสียหายต่อเครื่องมือแพทย์เตียงผู้ป่วยเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะรวมถึงทำให้อาคารโรงพยาบาลแล้วก็บ้านพักเจ้าหน้าที่เกิดรอยแตกร้าวเบื้องต้นค่ะโรงบ้านก็ได้รับประตูทางเข้าเป็นประตูเล็กแล้วนะเพื่อที่จะช่วยชะลอน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่พร้อมกับขุดลอกซิ่งกีดขว้างในคลองด้านล่างของโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำกันค่ะ
1: โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการระบุนะคะว่าจะประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อแรงวางแผนแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นและก็ระยะยาวค่ะให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและก็ปลอดภัยเพื่อที่จะพร้อมกับสร้างความมั่นใจนะคะแก่บุคลากรทางการแพทย์และก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: นะก็เป็นภารกิจของท่านเจเซตนะคะที่ได้ลงพื้นที่เร็กวานี่เองค่ะ
1: ที่ปัตตานีนะคะก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาลุ้นกันว่าปลายปีนี้เป็นอันผือแต่ก็เชื่อว่าอาจจะไม่ได้นักเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงการให้ความช่วยเหลือนี้มีประสิทธิภาพแน่นอนเพราะว่าทอดบทเรียนกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียว
0: ค่ะทีนี้มาแลในเรื่องของข้อกฎหมายกันมั่งค่ะในเรื่องของการยื่นคำร้องข้อเอกสารลบภาพที่ว่าเป็นสื่ออนาจารออกจากระบบค่ะถ้าเกิดว่าถูกปล่อยภาพส่วนตัวนี่หนองนัดบนโลกออนไลน์ต้องทำผันปรื้อนะแล้วก็ถ้าเกิดจะยื่นคำร้องนี่ยื่นที่ไหนแล้วก็ข้อให้ลบภาพออกจากระบบเนี่ยทำผันปรื้อติดตามเรื่องนี้ได้จากทราบนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดําเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดําเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันไปวงกว้างไปแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายไปเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทํายังไงถึงจะยื่นคําร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่มั้ยฮะทางศาลเองเนี่ยเค้าก็อำนวยความสะดวกเค้ามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า Take It Down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทําได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทําความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ําให้นิดนึงว่าต้องไปดําเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: นี่ก็เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายค่ะนำมาฝากทุกวันนะ
1: ค
0: ะแล้วก็เรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไกลตัวกับใครเลยนะกรณีที่มีคนเอาภาพเราไปโพสนี่ทำมันผือทะยานอีหลอกไม่อยากให้มันอยู่บนโซเชียลนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าหลายคนนี่ติดตามในเรื่องของการสัมภาษณ์พูดคุยในรายการของเราในช่วงนี้ถ้าใครติดตามบ้านพิษเอ็มบีทีสงขลาจะเห็นว่าเราจะมีหนึ่งโพสที่ว่าเขาทำการทำดอกไม้จันทร์และก็ต้องบอกว่าแปลกไม่เหมือนที่อื่นและก็ช่วยทำชินต่อชินเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของการทำโดยมือถวายด้วยหัวใจของชาวสงขลาที่เขามีการรวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รอมรำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมวีหลวงค่ะวันนี้ค่ะผู้ที่จะมารวมพูดคุยกับเราในรายการคณะก็คือคุณรัตนาไม้จันทร์นะคะพัฒนาการจังหวัดสงขลาตอนนี้พร้อมแล้วค่ะอยู่ในซ้ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะวนาน
0: ี่นะคะ
3: สวัสดีค่ะน้องลิปบิ้นกับน้องอะไรนะคะ
0: น้องนัดค่ะ
2: น
0: ้
2: อง
3: นัดนะคะ
0: วันนี้เรา
3: พบกันอีกครั้ง
0: นี่เราล็อกมาพบกันอีกครั้งแต่ว่าประเด็นนี้นี่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร
2: ์
0: อยากถามถึงทีมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการทำในคนนี้ก่อนค่ะในส่วนของกิจกรรมทำโดยมือถวายด้วยหัวใจนี่แหละค่ะมันมีทีมาแล้วก็วัตถุประสงค์ปันผือรวมไปถึงความสำคัญนี่แหละค่ะเป็นปันผือมั้งคะ
3: ค่ะก็ในการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยได้รวมมือรวมใจแล้วก็รวมถวายความอาลัยเนี่ยเพื่อใช้ในการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีล่วงคือประแม่ของพวกเรานี่แหละค่ะเป็นการรวมมือรวมใจของพี่น้องประชาชนชาวสงขลานะคะที่รวมกันคำว่าทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจเนี่ยก็เป็นคำที่กินใจที่ทางจังหวัดได้คิดขึ้นมานะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องประชาชนในส่วนของชาวจังหวัดสงขลานะคะได้รวมกันแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงห้าที่สุดไม่ได้ค่ะเปรียบไม่ได้เลยในการที่พระพันปีล่วงได้ไว้ได้มอบให้กับประชาชนชาวไทยนะคะด้วยการได้ว่าเราผ่านการลงมือทำด้วยตนเองแล้วก็นอบถวายด้วยความอาลัยจากหัวใจอันบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะที่มีแต่ความจงรักภักดีต่อพระองค์ทานค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นทีมาแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ของพี่น้องจังหวัดสงขลานะคะค
0: ่
3: ะ
0: นี่นะคะแต่ว่าชื่อกิจกรรมนี้เป็นคำง่าย
2: ๆ
0: ฟังแล้วก็ใจง่ายเลยก็คือทำโดยมือแต่ว่าถวายด้วยหัวใจจริงๆนะคะ
2: มันแล้วค่
3: ะ
2: ทีนี้ค่ะว่าน่าขาเราทราบมากนะคะว่าการตั้งเป้าในการที่จัดทำดอกไม้จันทร์หุ้นเนี่ยเป็นลักแส้นเลยเป็นจำนวนเท่าใดละกาเป้าไม้ที่ว่าทีมีเนี่ยมีที่มาเป็นปรื้อแล้วก็มีแพทย์ในการผลิตให้ครอบคลุมใน16จังหวัด16อำเภอในสงขลาเป็นปรื้อมั้งค่ะ
3: ค่ะก็ในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะเราก็มีจำนวนประชากรที่เยอะอยู่นะคะเราก็เลยได้มีเป้าหมายในการผลิตดอกไม้จันทร์เนี่ยจำนวน 39,099 ดอกค่ะ
2: 39,999 ใช่ไหมคะ
3: 99ดอก
2: สามหมื่นเก้าพ
3: ันเดี๋ยวนะคะ
2: ค่ะ
3: สามเส้น
2: สามเส้น
3: 99ดอกค
2: ่
3: ะ
2: ลักเส้นนะคะท่านวนาลักเส้นนะคุณผู้ชมก็คือสามเส้น99ดอกค่ะตรงนี้มีที่มาบันปลื้อใจต้องเป็นเหล็กนี่ค่ะ
3: เหล็กนี่เนี่ยยางแหลกนะคะก็จะเป็นเหล็กของพี่น้องประชาชนของจังหวัดสงขลาที่มีจำนวนปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะก็กะว่าแต่ละอำเภอเนี่ยก็มอบให้แต่ละอำเภอที่มีประชากรอย่างแรกก็คือถ้าเป็นประชากรที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยก็หลับไปเยอะน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประชากรที่อาจจะนับถือศาสนาอื่นเนี่ยก็ลดลงมานะคะแล้วก็ในส่วนของของจังหวัดเนี่ยก็ได้มอบให้กับ16อำเภอในการรวมไปผลิตด้วยในส่วนของจังหวัดด้วยแต่ที่สำคัญก็หน่วยงานนะคะ33หน่วยงานเนี่ยก็จะรวมกันในการผลิตดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะพูดแล้วก็คือแต่ละทุกคนเลยค่ะสามารถที่จะ walk in เข้ามาในส่วนของแต่ละอำเภอเนี่ยในการผลิตดอกไม้จันทร์ได้เลยค่ะเป็นของตัวเองทำอะไรได้

0: ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าที่นี่ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตัวนี้แน่นอนแล้วก็ทุกหน่วยงานนี้ก็คือต้องทำใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มีส่วนร่วมด้วย
0: มีส่วนร่วมแล้วก็ทาง16อำเภอประชาชนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเหมือนกันค่ะ
1: นี่เรียกได้ว่าตัวเลขไอ้3เส้นค่ะ
2: เตตะไว้ก็จะเป็นอำเภอละ1จุดนะ
0: คะ
2: แต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอเนี่ยเขาก็จะ5จุดเต็มมีความเหมาะสมนะคะถ้าในส่วนของจังหวัดก็จะฉายบริเวณซาบัวนะคะตรงนั้น
1: ค่ะค่ะนี่นะคะก็สรุปง่ายๆก็คือไอ้จำนวนดอกไม้จันทร์ในซ้ำเส้นว่าดอกน
0: ี
1: ้เราจะขีดขาประมาณขาวๆของประชาชนประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะ16อำเภอของจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นก
2: ็
1: ประชาชนที่อยากจะรับดอกไม้จันทร์ในส่วนตรงเนี้ยเราอาจจะแลชุดต่างๆลองติดตามข่าวสารได้แล้วก็ไปรับได้นะคะที่นี่ย่างทีทางคุณรัตนาได้แจ้งนะคะว่าตอนเนี้ยเรามีหน่วยงาน33หน่วยงานเข้ามาช่วยย่างที่บอกค่ะว่าคือผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนาะเขาก็มีกันให้ว่าหน้าส่วนราชการและก็จิตต่างๆอาสาต่างๆเนี่ยมารวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในหุ่นนี้กันแล้วก็มีการมอบวัสดุอุปกรณ์ให้ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะการดำเนินงานความคืบหน้าตอนนี้โดยเฉพาะป่าไม้3แสนว่าดอกเนี่ยค่ะตอนนี้ดำเนินการไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
2: ค่ะก็ตอนนี้50% แล้วนะคะเน
1: ื่อง
2: จากว่าเรามีการจัดกิจกรรมคิกออฟนะคะในการจัดทำดอกไม้จันทร์แล้วก็มีการฝึกซ้อนในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยจุดแรกนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะท่านเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาแม่บ้านมาใต้จังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเขาได้มารวมทำดอกไม้จันทร์เป็นจุดพิกออฟน่าจะวันหรือฮัทหรือว่าวันพุธทีแล้วนะคะที่ศาลาศาลาประชาคมของอำเภอเมืองคนมากันหล่นลาบเลยค่ะเต็มพื้นที่เลยตรงนั้นก็ในส่วนของการส้มทบนะคะเรื่องอุปกรณ์ก็จะมีคนพี่น้องประชาชนของจังหวัดสงขลาเนี่ยได้มาบริจาคค่ะมาบริจาคแล้วก็ส้มทบบางส่วนก็คือตอนนี้ก็เริ่มห้ายากแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็รวมกันทำนะคะกะว่าจะเซตสิ้นเดือนของเดือนตุลาเนี่ยแหละค่ะ
1: นะคะดำเนินการไป 50% แล้วแล้วก็หลังจากนี้เชื่อว่าพอไล่คุณรวมด้วยเฉยกันนั้นมันก็จะดำเนินการไปเร็วแน่นอนนะคะ
0: เรามีการติดตามกันประดิษฐ์ดอกไม้นี้ทั้ง16อำเภอเราตรวจสอบรูปแบบแล้วก็คุณภาพผลค่ะที่เพื่อที่จะให้ดอกไม้จันทร์เนี่ยมีความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติค่ะ
2: ค่ะในส่วนของรูปแบบของดอกไม้จันทร์เนี่ยเราก็จะมีรูปแบบอยู่7ประเภทนะคะที่หน่วยงานหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะได้มอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยกำหนดเป็นรูปแบบของการจัดทำดอกไม้จันทร์ประกอบด้วยเป็นดอกกุหลาบค่ะเป็นดอกดาราลัดเป็นดอกชบานูดอกชบาทิพย์ดอกลิลลี่ดอกปุตตานแล้วก็ดอกกล้วยไม้นะ
0: คะ
2: แต่ว่าเทสำคัญอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของดอกไม้เทเป็นชอนะคะของจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาก็จะกำหนดหรือว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะกำหนดเป็นดอกไม้อาจจะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหรือว่าอาจจะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเนี่ยก
1: ็
2: จะมีมอบไม้ให้อำเภอจัดทำอำเภอละ1ชอแล้วก็ของจังหวัดอีก1ชอเพื่อที่จะมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยนะคะในส่วนของจังหวัดสงขลาเราเนี่ยดอกไม้ประจำจังหวัดเราก็จะเป็นดอกดอกเฟืองฟ้า
1: ค
2: ่ะจะเป็นดอกเฟืองฟ้าเสร็จแล้วในส่วนของดอกเฟืองฟ้าเนี่ยของจังหวัดเราจะมีทีมเขาเรียกกลุ่มอาชีพโอท็อปค่ะที่ทำเรื่องตาลเรื่องผลิตดอกไม้ที่ทำโดยใบตาลหรือว่าผลิตเครื่องใช้ที่ทำโดยใบตาลก
1: ็
2: จะเป็นกลุ่มตาลตะล่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาแต่เรามีขาดสมุดสติงปลาก็เลยจัดทำดอกไม้จันทร์เป็นดอกกล้วยมาเอ้ยเป็นดอกเฟืองฟ้าแต่ทำจากใบตาลค่ะนี่ก็สวยงามค่ะเขาผลิตออกมาเป็นรูปแบบแล้วนะคะเราก็จะจัดทำวิดีโอนี่แหละในการผลิตดอกไม้จันทร์ที่เป็นดอกเฟืองฟ้าเนี่ย ส่งไปให้กับกระทรวงนะคะเพื่ออาจจะไปทำเป็นองค์ความรู้นะคะเป็นรู้เป็นแนวทางเป็นองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ติดตามกันอีกต่อไปอีกทีนึงค่ะ
1: นี่นะคะรอติดตามเนาะอยากเห็นเหมือนกันค่ะว่าดอกเฟืองฟ้าทำด้วย
0: ตาล
1: ตาลตะโนดเน
2: า
1: ะ
2: ใบตาล
1: ใบตาล
2: ตะโนดค่ะจากตาลตะล่าตอนนี้ก็เริ่มเผยแพร่แล้วนะคะมีผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยเข้าลงเพจของตาลตะล่าแล้ว
1: นี่นะคะเรียกว่าทำด้วยดอกไม้ประจำจังหวัดก็คือดอกเฟืองฟ้าเอกลักษณ์แล้วนึงแต่อีกนึงเอกลักษณ์ก็คือดึงฝีมือของคนในพื้นที่นั่นแหละมาผลิตชิ้นงานนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการโชว์อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาอีกนึงแบบนะแม่แฟ้งเรามีการแฟ้งด้วยนะคะ
2: แฟ้งแฟ้งไปด้วยค่ะจับทุกอย่างแล้วก็มีความหมายค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจอย่างที่บอกค่ะ
1: นี่นะคะคอนเซ็ปต์ง่ายๆฟังง่ายๆแต่ว่าความหมายลึกซึ้งเหลือเกินนะคะทีนี้ขอย้อนลบมาในกลุ่มของกลุ่มสตรีและก็จิตอาสาผู้นำชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายสักคิดนึงค่ะว่ากลุ่มเล่าเนียค่ะที่เขาออกมาช่วยค่ะเขามีบทบาทสำคัญปันผือค่ะทีจะทำให้กันทำดอกไม้จันทร์ในโฮเนียบรรลุเป้าหมายค่ะ
2: ค่ะยังแล้วก็คือในส่วนของจังหวัดสงขลาเรามีกลุ่มองค์กรเยอะแยะมากมายนะคะก็จะเป็นกลุ่มสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีกลุ่มโอท็อปนะคะแล้วก็มีกลุ่มเทในชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองอำเภอต่างๆอำเภอหัดใหญ่ทุกอำเภอเอาเป็นว่าทุกอำเภอนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ทีมกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งกลุ่มเหล่านี้ล่ะค่ะเขาก็มารวมกันในการทําแล้วที่สําคัญก็คือก็จะมีประธานแม่บ้านม้าไทยนะคะท่านณัฐธิรากระแสซ้านเนี่ยท่านก็ได้มีแนวทางที่จะให้ทางกาชาดทางแม่บ้านม้าไทยเนี่ยเข้ามารวมในการผลิตดอกไม้จันทร์นะคะก็เป็นการที่ว่าสร้างบทบาทอันสำคัญของกลุ่มองค์กรที่กล่าวมาแล้วนะคะให้เข้ามารวมและที่สำคัญก็คือนั่นเป็นการสร้างความสามัคคีโดยที่ไม่ต้องสร้างทุกคนก็คือพอรู้ว่าจะทำดอกไม้จันทร์เนี่ยมากกันทางโรงเรียนสถาบันการศึกษาเข้ามาเต็มมาเลยค่ะไปแต่ละจุดนี้ก็คือกะว่าชายห้อประชุมห้อเดียวปรากฏว่ามากันเต็มห้อประชุ
1: ม
2: ทุกพื้นที่เลยค่ะทุกอำเภอเลยอันนี้เป็นภาพที่ประทับใจมากๆเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้ไปเยี่ยมเกือบทุกอำเภอพอไปเห็นภาพนี้ก็คือมันเป็นความสุขอย่างนึงค่ะ
0: ตอนนี้ก็สะท้อนในเห็นนะถึงคุณค่าของความร่วมมือความสามัคคีรวมไปถึงความตั้งใจของประชาชนที่ว่าได้ตั้งใจนี่แหละเมื่อถังหัวหน้าบอกแล้วว่าไปที่ไหนก็เห็นว่าเต็มห้องประชุมไปหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นความฟังเห็นแล้วก็น่าภาคภูมิใจ
1: และ
0: ประ
1: ทับใจ
0: ซึ้งใจกันนะในที่ว่าเห็นในคนนี้ค่ะทีนี้ค่ะจังหวัดสงขลาเองค่ะเรามีแผนบริหารจัดการบำรุงพื้นที่ว่าให้การทำดอกไม้จันทร์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตรงเนี้ยเป็นไปตามกำหนดเวลาคาดว่าเนี่ยเราจะแล้วเสร็จให้ทันเวลาไหมคะ
2: ค่ะมีแล้วเสร็จทันเวลาแล้วก็เรามีแผนการรายงานค่
0: ะ
2: เป้าหมายก็คือเป้าหมายในการรายงานเนี่ยทุกอำเภอก็จะรายงานมาให้ในส่วนของระดับจังหวัดซึ่งระดับจังหวัดเนี่ยก็รายงานในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนนะ
0: คะ
2: แล้วก็ถ้าอำเภอไหนมีปัญหาอุปสรรคยังไงนะคะเราก็มีจิตอาสามีเครือข่ายที่จะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการผลิตดังกล่าวนะคะอาจจะเอาถ้าพื้นที่นี้แคบไปก็อาจจะกลับไปผลิตที่บ้านไปช่วยกันดำเนินการแถวในชุมชนของตัวเองตรงนั้นก็ถือว่าผ่านในส่วนของการบริหารจัดการนะคะให้ท่านตามกำหนดเวลาแน่นอนเลยค
1: ่
2: ะ
1: นี่นะคะเดี๋ยวขอถามเสริมเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะแสดงว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีการกำหนดจำนวนไหมคะว่าแต่ละพื้นที่ผลิตมาแล้วรวมอยู่หนึ่งกองเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเท่าไรต่อวันแล้วก็จะต้องมีการถ้าเกิดว่าไม่ถึงจำนวนที่เราตั้งไว้หรือว่าอาจจะหน่อยเกินเนี่ยค่ะเรามีการวางแผนเผื่อวันถัดไปมีการเพิ่มจำนวนพเนี่ยค่ะ
2: ค่ะก็ตรงนี้ก็มีการวางแผนแต่ละมัน แต่ละวันนี้ไม่ได้กันไม่ได้มีการวางแผนแต่มีการวางแผนเป็นรายสัปดาห์ค่ะ
0: ค่ะ
2: พอสัปดาห์ถึงเอามาแล่ถึงพอตะวันรายวันนี้บางทีอาจจะกดดันกับพี่น้องประชาชนเกินไปนะคะหรือว่ากดดันกับอำเภอเกินไปก็เลยใช้เป็นระยะเวลาของรายงานเป็นรายสัปดาห์ไปเลยนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยอำเภอเขาก็จะไปเก็บจากอาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะไปดูเป้าหมายตั้งแต่ละท้องถิ่นก็ว่าเขาก็จะประสานงานไปทางอำเภอโดยตรงซึ่งพอประสานงานไปทางอำเภอก็จะรายงานมาที่ระดับจังหวัดค่ะก็ไม่มีปัญหาค่ะ
1: แต่ว่าเลยจากโรคหมายทีแต่ละคนได้ผลิตและก็ทำขึ้นมานี่ต้องบอกว่าแสดงว่ามีฝีมือพอตัวนะมีปืนท่านเดิมอยู่เหลียวนะคะ
2: ต้นแรกนี่อาจจะตะกุกตะกัก
0: ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่ายังไม่เคยทำเพราะว่าอาจจะปีในปี60เนี่ยน้องๆเยาวชนอาจจะยังไม่เคยมาผลิตแต่พอปีนี้ก็คือก็จะมีทีมที่เขาเคยทำแล้วนะคะก็จะเป็นอาจารย์สอนกันไปวางแผนวางกลุ่มไปแล้วก็5คนที่ชำนาญค่ะแล้วก็มาสอนนะคะมาสอนมันก็ดูแล้วไม่ยากนะคะในส่วนของพนักงานจังหวัดก็แอบมองอยู่แต่ว่าพนักงานจังหวัดนี่ก็เคยทำมาแล้วนะคะก็เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ได้ทดลองทำเนี่ยทำกันได้ทุกคนค่ะ
1: นี่นะคะเดินทางมาถึงตรงนี้ค่ะเชื่อว่ามีหลายคนสนใจและอยากจะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการทำดอกไม้ในวันนี้บางคนอาจจะไม่มีฝีมือแต่อยากจะมอบวัสดุอุปกรณ์นะคะเท่าสามารถที่จะดำเนินการสามารถติดต่อที่ไหนได้บ้างรวมไปถึงก่อนลารายการเนาะไม่ใช่สิก่อนลาการพูดคุยในวันนี้เนี่ยอยากให้คุณรัตนาค่ะได้ฝากคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะในเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ก็สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่จะรวมกิจกรรมกันจะทำดอกไม้จันทร์นะคะสามารถเดินทางไปรวมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะคะในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของท่านในระดับจังหวัดเนี่ยอำเภอเมืองค่ะห้องประชุมของวันเวลาราชการเนี่ยท่าน walk in เข้าไปรวมท่านได้เลยหรือว่าไปรวมบริจาคตรงนั้นได้เลยนะคะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อผ่านมาก็คือ074
0: ค่ะ
2: 311674ค่ะเป็นเบอร์โทรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาค่ะตรงนี้ก็ท่านสามารถที่จะติดต่อประสานงานมาได้เลยนะคะก็จังหวัดก็จะทำอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี
0: ้
2: แล้วก็ในนามฝากถึงพี่น้องของจังหวัดสงขลานะคะก็คือในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในนามของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่ได้รับมอบหมายภารกิจในครั้งนี้เนี่ยก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดสงขลาที่รวมมือรวมแรงแล้วก็รวมใจกันในการจัดทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะท่านนัทธิราชกระแสสารเนี่ยท่านจะมารวมทำดอกไม้จันทร์นะคะรวมกันสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของอำเภอหัดใหญ่นะคะวันนี้อำเภอหัดใหญ่รวมทำตั้งแต่9 โมงครึ่งเนี่ยแล้วก็ท่านนัทธิราชเนี่ยจะมารวมให้กำลังใจในเวลา11 นาฬิกานะคะ
0: อ
2: ันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนของจังหวัดสงขลานะคะได้มารวมกันทำดอกไม้จันทร์นะคะทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจกันทุกทานนะคะทุกคนทุกทานต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณรัตนาไม้ชั้นด้วยนะคะพัฒนาการจังหวัดสงขลาทีมารวมให้ข้อมูลเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำโดยมือถวายด้วยใจด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะน้องลิปปินกับน้องนัทนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็สามารถที่จะใครสนใจเนาะติดตามกันได้นะคะที่เบอร์07-311-67อันนี้เป็นเบอร์พัฒนาการจังหวัดสงขลาการติดต่อสร้างงานไปได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักเดียวสักคิดละกันเดี๋ยวช่วงหน้าเชื่อว่าหลายคนอยากจะรอติดตามในเรื่อง

และสนุกแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: แล้วมาในจนที่ซ่องของพี่รับขับข้าวค่ะช่วงนี้หลายคนตั้งตารออยากเล่บรรยากาศแต่ละพื้นที่เพราะว่าที่ตัวเองไปเห็นเลียแต่อยากเห็นพื้นที่ของเพื่อน
1: ของเพื่อนมาก
0: แต่ถ้าแรงถึงประเพณีเดือน10บานเราอีกนึงสิ่งที่ตั้งตารอเป็นพิเศษนั่นก็คือเด็กๆชอบอีชิงเลยเพราะว่าก็สวดซะตั้งเฮชิงเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเยาวชนก็ถือว่าสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10และการสะท้อนวัฒนธรรมและก็ความกตัญญูของชาวตายไว้ยั้งชัดเจนเลยค่ะโดยคณะทีเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเขามีการรวมทําบุญประเพณีศาสตร์เดือน10สืบสานความเชื่อและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นสะท้อนความภาคภูมิใจในประเพณีของชาวตายค่ะบรรยากาศการทำบุญในเทศกาลศาสตร์วันศาสตร์เดือน10นะคะที่วัดของเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะมีประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางมารวมทำบุญกันอย่างต่อเนื่องโดยกระหิ้วและเป็นโต๊ะนะคะมาถวายพระและกาเลือกสื่อนุ่มผืนบานที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีศาสตร์เดือน10ไม่ว่าเป็นนุ่มลานุ่มบาและก็นุ่มจอฮู้รวมไปถึงดอกไม้ธูปเทียนและก็มากพูค่ะเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยนุ่มผืนบานชายในประเพณีศาสตร์เดือน10ก็มีความเกี่ยวข้องกับกติความเชื่อที่สืบทอดกันมาเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะนุ่มลานะคะอันนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนพื้นผ้าหรือว่าเครื่องหนุงห่มสำหรับอุทิศให้แก่บรรพบุรุษส่วนนุ่มบาเนี่ยก็มีความเชื่อเชื่อมโยงกับการละเล่นพื้นบ้านอย่างการละเล่นลูกสบานั่นเองนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการล่องมับเหมือนกันหรือว่าการจัดเตรียมสำหรับอาหารข้าวหวานและก็นุ่มเดือน10เพื่อที่จะนำไปอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งการสะท้อนถึงความกตัญญูและก็ความศรัทธาตามวิถีวัฒนธรรมของชาวตายค่ะ
1: ค่ะโดยนายอดิศักดิ์โพธาภินันท์เยาวชนที่เข้าร่วมทำบุญก็ออกมาบอกนะว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวภาคใต้โดยได้ซึมซับวิธีการทำบุญจากพ่อและก็แม่ปู่ย่าตายายมาตั้งแต่เด็กๆนู้นแล้วนะสำหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมทำบุญโดยตัวเองเนื่องจากต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองและก็ไม่ได้เดินทางลบบ้านก็รู้สึกดีใจที่ว่าได้มีโอกาสนะคะในการรวมปฏิบัติตามประเพณีและการเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมกับเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำบุญและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวภาคใต้เพื่อที่จะให้ประเพณีสืบทอดจากบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยยังคงได้รับการรักษาและการส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเนี่ยบอกว่าเคยซึมซับมาจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆอาจจะไม่อยู่ในเมืองแต่พอนึกอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยก็ยังไม่ลืมประเพณีบ้านเราโดยเฉพาะประเพณีชาวใต้เป็นการส่งบรรพบุรุษครับเดือน10นั่นเองค่ะ
0: แสดงความกตัญญูและการเดือน10นี้หลายคนจะไม่ถึงเลยทําให้โทษถูก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องโทษถูกควรแสดงว่าถึงแล้วเดือน10เพราะว่าชิงเลยบางคนนั้นจองแต่เบียร์และก็อีกนึงผลไม้ก็คืออังุ่นไซมัสมีจองเลยตอนไปซื้อแอปเปิ้ลเลยแต่ค่ารอบนางอุ่นไซมัสเลย
1: 200แล้วนั้น
0: เมทํามาแล้ว
1: นี่ก็บอกว่านอกจากได้เป็นการสืบสานประเพณีแล้วนะการได้ไปเจอพบปะผู้คนกันก็ทำให้จิตใจนี่สดชื่นขึ้นมาเลยแล้วนะ
0: ชอบของชอบคนตายเจอญาติพี่น้องกันเริ่มละเลยถึงอีกนึงถึงใส่ทองเลยเต็มมือเต็มคอไล่ถึงแล้วเดือน10
1: ซาลาได้ไม่รู้นะ
0: นั่นแหละแล้วก็อีกนึงเอกลักษณ์ที่ว่าเดือน10ต้องเห็นและการสร้างเสียงฮือฮานั่นคือการปีนเสาน้ำมันและก็ต้องบอกว่าเป็นการพัชันพลังการปีนเสาเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปแลกค่ะโดยงานชาติเดือน10วัดเกาะใหญ่จังหวัดสงขลาคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าชาวบ้านเองเขามีการรวมทำบุญส่งตายายก่อนชมการแข่งขันค่ะปีนเสาน้ำมันสุดท้าทายชิงเบียร์รางวัลกี่บาทรู้ไห
1: ม
0: หนึ่งเมื่อ5,000 บาทโอ้ได้ลุยนะคะแล้วก็ทำการเสี่ยงเชียร์แล้วก็เสี่ยงวัวรอสร้างซีซั่นและก็ความสามัคคีให้กับชุมชนค่ะบรรยากาศงานประเพณีทำบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่18ประจำปี2569ค่ะที่วัดโก
2: บ่มได้เลย
0: โอเคค่ะนี่นะ
2: แบบนี้ครับเวลาผมชอบเวลาจับภาพแบบนี้
3: ใช่ครับมันจะเห็นภาพอยู่คร
0: ับ แล้วเสียงมันเนาะ
2: เสียงมันน่ารักครับ
0: เสียงมัน
2: บอกให้เราใกล้ได้เงินแล้วใกล้ได้เงินแล้ว
0: นี
2: ่นะครับ
0: ตัวเงินมันอยู่ในนี้แล้วค่ะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูโรง

0: มื่อกี้เราตากเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: เมล็ดโอเคแล้วทีนี้มันจะไปขั้นตอนไหน
1: ครับก็มายังห้องบ่มกาแฟกะลานะครับซึ่งห้องนี้เราได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หน่วยงานบพท.นะครับเราก็จะเก็บใส่ถุงเป็นแบบนี้ครับถุงนึงประมาณ
0: ที่ตักเมื่อกี้เรารวบรวมใส่ในถุงอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เก็บใส่ถุงแบบนี้น้ำหนัก12 กิโล 12 กิโลนะครับถุงละ12 กิโลนะครับเพื่อที่จะบ่มเอาไว้เป็นเวลา6 เดือน
0: ตั้งไว้อย่างนี้6 เดือนไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรก็คือ
1: ไม่มีครับบ่มเพื่อให้กลิ่นให้คุณภาพให้เมล็ดมีความแข็งที่เสถียรนะครับแต่ห้องนี้เราควบคุมโดยการใช้เครื่องเล็กๆในการดูดความชื้นในอากาศออกเขาเรียกว่าการควบคุมความชื้นในอากาศ
0: เรียกว่าง่ายๆก็คือเครื่องดูดอากาศ
1: ถูกต้องครับทำให้กาแฟมันอยู่ในอุณหภูมิที่สม่ำเสมอไม่วิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเลยทำให้กาแฟของที่นี่คุณภาพค่อนข้างจะสูงมากนะครับซึ่งพอครบ6 เดือนที่นี่ผมโชคดีเหมือนที่ผมเคยเล่าน้องว่าถ้าผมบอกที่นี่ว่าเฮ้ยเก็บ6 เดือนเขาจะก็ไม่เคยต่ำกว่า6 เดือนนะครับเพราะทุกคนจะเชื่อนะว่าการให้ความสำคัญต่อคุณภาพมันมีผลต่อรายได้ที่เราจะได้มาในอนาคตนะครับ
0: แต่เข้าห้องมาต้องบอกว่ากลิ่นหอมมาก
1: หอมครับกลิ่นคล้ายๆผลไม้แห้ง
0: ไม่ได้ออกกาแฟจัดไม่ได้ออกกาแฟชัดขนาดนั้น
1: ครับตอนนี้มันยังไม่ออกจนกว่าจะคั่วจนกว่าจะคั่ว
0: โอเคเสร็จแล้วเราบ่มไว้แล้ว6 เดือน
1: บ่มไว้6 เดือนครับเราจะไปสู่ขั้นตอนสีสิ่งที่ไม่ต้องการออกจะเหลือแค่เมล็ดกาแฟข้างใน
0: ได้ค่ะนี่ก็จะมีการเขียนวันที่ไว้เนาะว่า
1: ถูกต้อง
0: ตั้งแต่เมื่อไรอะไรเงี้ยจะได้กล่าว
1: เรามีการบันทึกทุกอย่างหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ใครเป็นคนตากใครเป็นคนวัดความชื้นกาแฟชุดนี้มาจากตำบลไหนของอำเภอสะบ้าย้อย
0: อ๋อแสดงว่าห้องนี้นี่รวมกันใน
1: รวมทุกอย่างครับต่อไปเนี่ยข้างซองกาแฟของเราเนี่ยลูกค้าแค่สแกน QR code จะรู้ว่ากาแฟนี่มาจากสวนไหน
0: ดี
1: นะครับ
0: ใช้เทคโนโลยีมาร่วมในสิ่งๆนี้ด้วย
1: ครับเนี่ยภาพรวมของเราเนี่ยที่เราทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยครับมันก็จะมาเข้ามาหมดทุกอย่างเลยครับมีองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการกำจัดแมลงฆ่ามอดเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้วิธีกับดักนะครับทำให้กาแฟเราปลอดสารเคมีครับก่อนจะปลูกเราตรวจดินนะครับปลูกไปแล้วเราตัดแต่งกิ่งนะครับเมล็ดเชอร์รี่เก็บได้ตอนไหนเรามีมาตรฐานให้เขาดูว่าแดงอะแดงแบบไหนแดงของผมกับแดงของชาวบ้านเป็นยังไง
0: อาจจะไม่เหมือนกัน
1: เอามือทาเล็บเลยครับเอาทาเล็บแล้วก็เทียบกันเลยเนี่ยครับก็เนี่ยมาวัดกันเห็นไหมครับพอเสร็จแปรรูปก็เดี๋ยวเราจะไปเจอการคัดกาแฟเราไปดูห้องคัดกาแฟ
0: ไปกันค่ะ
1: กาแฟที่นี่คัดด้วยมือและสายตาทุกเม็ด
0: ไม่ได้ใช้เครื่อง
1: ไม่มีเครื่องครับเพราะตอนนี้งบประมาณยังไม่มีงบประมาณยังไม
0: ่ใช้แรงคนในการ
1: ใช้แรงงานครับเพราะว่าเราอยากส่งเสริมให้คนที่มาคัดกาแฟเรานอกเหนือจากเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้ต้องการทำงานช่วง

0: ต้องรู้จักกันอันนี้คือเครื่องอะไรคะ
1: เครื่องสีหรือกระเทาะเปลือกครับ
0: อ๋อ
1: เอาอย่างสมบูรณ์แล้วก็เอากลับไปใส่ในดินให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราเพื่อฆ่าเชื้อในดินทำให้ดินมันร่วนซุยแล้วก็สร้างสารเคมีต่างๆในดินที่มีคุณประโยชน์ต่อต้นกาแฟครับพอเราสีเสร็จมันก็ถูกแยกออกมาเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับทั้งหมดก็จะถูกส่งมาตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือพี่ๆที่กำลังนี่เป็นหัวหน้าทีมนะครับในการคัดกาแฟสวัสดีครับพี่อ๋อย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ๋อยก็ทำการคัดครับน้องเขาจะคัดสิ่งที่ไม่มีคุณภาพหรือเราเรียกว่าดีเฟกต์ออกเห็นไหมครับมันเล็ดพวกนี้เราไม่ใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเวลาเราไปคั่วกาแฟมันเสียรสชาติ
0: แสดงว่าเม็ดที่ได้คุณภาพจะต้องเป็นสีที่มันโอเค
1: ถูกต้องครับเขาจะมีเม็ดมาตรฐานของเขาเลยนะครับ
0: อ๋ออย่างนี้คือผ่านถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอย่างนี้คือผ่านไหมคะอันนี้คือไม่ผ่านใช่ไหมอัน
2: นี้คัดออกค่ะ
1: คัดออก
0: น
1: ี
0: ่แสดงว่าได้แล้วตามีแววแล้วหนูอ่ะ
1: มันมีผลกับรสชาติครับมันมีผลกับรสชาติมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเห็นแบบนี้เราอาจจะเฮ้ยโอเคแต่ถ้าเราไม่พลิกอะครับอ้าวเพราะฉะนั้นพี่เขาพลิกซ้ายขวาเลยนะครับบนล่างพลิกหมดเลย
0: แสดงว่าเห็นสีขาวๆอย่างนี้ไม่ได้แปลว่า
1: ไม่ได้แปลว่าดีครับต้องพลิกมีมอดเจาะเราก็ไม่เอาเป็นเชื้อราหรือเมล็ดแตกหักจากการกระบวนการสีกาแฟเนี่ยต้องคัดออกหมดครับ
0: ต้องเป็นเม็ดที่สมบูรณ์
1: ใช่ครับเพราะพวกนี้เวลาเราไปคั่วครับถ้าเกิดเม็ดแตกเม็ดอะไรมันจะสุกก่อนพอกว่าเม็ดอื่นจะสุกอันนี้ไม่ละเขาก็จะคัดนะครับ
0: หนึ่งถาดอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่มันถึงจะโอเคเสร็จเรียบร้อยละถาดเนี้ย
2: ถาดเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ประมาณ20นาทีค่ะ
0: ยี่โอ้โหยี่สิบนาที
1: ต้องประสบการณ์แต่เขาเทแล้วก็ไม่ได้เยอะนะครับในไอ้นี่ไม่ถึงกิโลนะครับ
2: ไม่ถ
1: ึ
2: งก
1: ิ
2: โลค
1: ่
2: ะไม่ได้แล้วค่ะ
1: ครับเอาออกแล้ว
0: ต้องใช้ความชำนาญแล้วก
1: ็ใช่ครับ
0: ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
1: ก่อนที่จะมาคัดแบบนี้เราก็จะให้ความรู้เขาก่อนว่าเม็ดแบบนี้ในเกษตรและเทคโนโลยีรัตภูมินะครับน้องชี้กับน้องเชอรี่เนี่ยก็น้องๆมาอยู่เราตั้งแต่เดือนพฤษภาหรือเมษาลูกพฤษภานะครับตอนนี้เริ่มคัดเป็นแล้วพอเราสอนเขาเริ่มคัดเป็นแล้วครับ
0: คนไหนน้องเชอรี่คะอ๋อไ
1: หนว่า1กิโลที่เอามาเนี่ยรู้ต้นทุนที่แท้จริงนะครับ
0: พอคัดตรงนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จได้เมล็ดพันธุ์แล้ว
1: ถูกต้องแล้วก็จะเตรียมไปคั่วแล้วเราไปดูแล้วครับพวกนี้จะผ่านการบ่มมาก่อน6เดือนแล้วก็สีเสร็จก็จะมาเป็นตัวนี้คัดเรียบร้อยก็เอาไปคั่วเดี๋ยวเราไปดูห้องคั่วกัน
0: ไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการคั่วแต่ว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่กำลังจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้วเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดแล้วก็การปนเปื้อนครับ
0: ทีนี้ขั้นตอนการคั่วคะเป็นยังไง
1: ครับจากสารดิบที่เราเจอที่พี่อ๋อยคัดเมื่อกี้นะครับเราก็เริ่มต้นเนี่ยเราต้องมาทดลองกับเครื่องเล็กนี้ก่อนเครื่องนี้เราจะทดลองครั้งนึงประมาณ1กิโลนะครับพอเรารู้ว่าคั่วแบบไหนอร่อยที่สุดนะครับเราก็จะมูฟไปเป็นเครื่องใหญ
0: ่เครื่องใหญ่ขึ้น
1: เครื่องใหญ่12กิโลนะครับเราก็จะมีสารกาแฟเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ
0: ได้ค่ะการคั่วแต่ละครั้งอะค่ะระยะเวลาของการคั่วอย่างเงี้ยเราใช้เครื่องต่อเครื่องเนี้ยค่ะประมาณเท่าไหร่คะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับระดับการคั่วครับคั่วอ่อนก็ใช้เวลาประมาณสัก9นาทีคั่วเข้มไอ้คั่วกลางก็อยู่ประมาณสัก11นาทีคั่วเข้มก็อยู่ประมาณ12นาทีประมาณนั้นครับแต่อุณหภูมิเนี่ยตั้งต้นเนี่ยเราจะต้องวอร์มให้เครื่องมันร้อน185องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็สารกาแฟที่เราคัดเสร็จแล้วนะครับใส่ไปทางฮอปเปอร์ด้านบนนะครับเครื่องเขาก็จะคั่วหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเราก็จะควบคุมอุณหภูมิอะไรได้จากมือถือนะครับที่นี่นะครับแล้วเราก็จะมีโรสเตอร์ก็คือคนคั่วกาแฟคอยชมจิ้มลงมาแล้วก็ดู
0: ได้หรือยัง
1: ถ้าไม่ได้ก็ใส่ตักแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงเพราะระยะเวลามันสั้นครับก็นั่งดูโอเคสมมุติได้แล้วปั้งเขาก็เปิดปรืดเลยครับมันก็จะไหลออกมานี่นะครับพอไหลมาปั๊บเนี่ยด้วยความที่เมล็ดกาแฟมันร้อนมันจะมีควันเยอะตัวนี้ก็จะหมุนเพื่อไล่ความร้อนออกก็จะมีตัวดูดความร้อนไปทิ้งออกไปข้างนอกนะครับตั้งไว้จนเมล็ดกาแฟเย็นแล้วก็ชาร์จออกมาเป็นเมล็ดกาแฟคั่วครับจากเมล็ดกาแฟที่เราเห็นเม็ดดิบจะกลายเป็นเม็ดคั่วแบบนี้

นะครับอันนี้เหลือเศษอยู่หน่อยนึงนะครับก็เป็นพวกอันนี้เป็นคั่วเข้มนะครับคั่วเข้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโน้นกันนะครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วนะครับเพราะว่ามันควบคุมอะไรไม่

0: 3วันแล้วแต่การคั่วนะครับแล้วแต่ชนิดของกาแฟนะครับไว้ในของเราตรงนี้นะครับก็จะแบ่ง
1: เครื่องบดนี้ก็จะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้าง
0: ใช่ครับก็จะคุ้นๆตามร้านกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะที่นี่ของเรายังเป็นผลิตยังไม่เยอะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเป็น100ตันเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ช่วงนี้เรามีอยู่ปีประมาณ3ตัน
1: ก็เยอะอยู่นะคะ3ต
0: ันไม่พอขายเพราะว่าชาวบ้านย้อยออเดอร์เข้ามาปีประมาณ40ตันแต่ว่าเรามีให้แค่3ตัน
1: ทีนี้ถ้าพูดในส่วนของเกษตรกรหรือว่าประชาชนในพื้นที่ค่ะหลังจากที่เราเริ่มทำมาอย่างพี่วุฒิอยู่มาเป็น10ปีแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเกษตรกรณตอนนี้เรามีการขยายมีผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมมาต่างๆเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้เยอะมากนะครับก็คือจากเดิมที่เรามีแค่กาแฟคั่วเข้มแบบนี้อย่างเดียวเลยแล้วขายได้กิโลประมาณ100กว่าบาทพอเราปรับมาเป็นคั่วกลางแล้วก็คั่วอ่อนเนี่ยหลังจากที่เราปรับประมาณสักปีนึงเนี่ยเราก็เริ่มขายได้กิโลละ600กว่าบาทแล้วพอยิ่งคุณภาพของเราดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกาแฟที่เราเรียกว่าฝ่ายโรบัสต้าหรือกาแฟที่มีการชิมประเมินเกิน80เนี่ยราคาเรากระโดดมาเป็น 1,500 จาก10ปีที่แล้วอยู่160วันนี้อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทผมว่าระยะทางของการเดินทางตลอดเวลา10ปีเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านมีเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนมีเม็ดเงินเข้าสู่ครัวเรือนได้เยอะขึ้นซึ่งตรงนี้มันเกิดจากนโยบายในการทำของกลุ่มเราก็คือว่าเราต้องการให้วิสาหกิจของเราเนี่ยทำธุรกิจชุมชนโดยการเอาหลักธุรกิจมาบริหารจัดการสินค้าของชุมชนแล้วก็เอาเม็ดเงินจากนอกชุมชนเข้ามาเพื่อผลักดันและก็ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมัน3คำมันเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนธุรกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนนะครับเพราะเรามั่นใจว่าแม้ว่ากลุ่มเล็กๆของเราเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่เราก็จะมีความแข็งแรงมีความมุ่งมั่นเราอาจจะไม่มั่งคั่งแต่เราก็จะมีความยั่งยืนในชุมชนของเราเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเรายังต้องการให้คนสะบ้าย้อยเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษในเรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของสะบ้าย้อยมันก็จะมีความยากกว่าที่อื่นนะครับแต่พวกเราก็ฝ่าฟันมาได้แล้วเราก็มุ่งมั่นทำกันมาเนี่ยมันเลยทำให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าวันนี้ชุมชนของเราเดินมาถูกทางแล้วกาแฟมรดกทางรสชาติที่เรามีมา100กว่าปีเนี่ยสามารถที่ยกระดับชีวิตของพี่น้องในชุมชนของเราได้นะครับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยเรายังมีผ้ามัดย้
1: อม
0: จากใบกาแฟเรายังมีชาดอกกาแฟเรายังมีเครื่องสำอางจากเปลือกกาแฟจากดอกกาแฟซึ่งเรามั่นใจว่ามันสามารถที่จะสร้างเมล็ดเงินให้กับคนในชุมชนลูกหลานของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนของเขาเนี่ยไปขายต่อโดยทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการผลักดันโดยการใช้กาแฟโรบัสต้าเป็นตัวนำครับ

0: พราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนนะคะรวมถึงท่านผู้ฟังที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะประจำวันที่12ตุลาคม2569นะคะโดยในวันนี้ค่ะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยจะขอเริ่มที่ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของทุกท่านในขณะนี้นะคะได้แก่ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะหรือตกลงมาน้อยมากๆนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะในส่วนของภาคตะวันตกค่ะเพชรบุรีนะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ค่ะน้ำที่ท่วมเมื่อวานจะเป็นน้ำหลากเป็นส่วนใหญ่นะคะกาญจนบุรีแม่กลองค่ะการระบายน้ำจะเท่าๆเดิมนะคะทำให้บางจุดเนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งบ้างค่ะแต่ปริมาณฝนในพื้นที่จะไม่มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของภาคตะวันออกเหลือที่ตรงบางปะกงจุดเดียวนะคะน้ำจะลงช้าเนื่องจากปัจจัยน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนนะคะทางกรมชลและทางทหารเรือนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและในอนาคตนะคะจะมีแผนระยะยาวค่ะ

0: ของกทมนะคะวันนี้ยังมีถนนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่1จุดนะคะจะเป็นภาคใต้และเพชรบุรีค่ะในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมนะคะ
1: ครับสวัสดีครับสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าวันนี้ฝนก็เริ่มลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีฝนหนักนะครับในบริเวณภาคใต้นะครับอันได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับสำหรับช่วงวันที่13นะครับวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่16นะครับเราพบว่าฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านตอนตกนะครับของประเทศไทยนะครับโดยภาคเหนือนะครับภาคกลางกทมและปริมณฑลนะครับรวมถึงภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนหนักบางพื้นที่นะครับโดยพื้นที่ควรเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากนะครับก็ได้แก่พื้นที่ภาคกลางทางด้านตะวันตกนะครับอันได้แก่อุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีนะครับราชบุรีและเพชรบุรีสำหรับกทมนะครับในช่วงดังกล่าวก็จะมีฝนหนักเป็นช่วงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำนะครับขณะที่ภาคใต้นะครับก็ยังมีฝนหนักนะครับยังมีฝนหนักในบางพื้นที่เกือบตลอดช่วงนะครับส่วนวันที่17และ18นะครับฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ยังภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อยู่นะครับครับขอบคุณมากครับ
0: ขอเชิญดร.ธเนศค่ะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับก็ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับโดยกรมชลประทานครับก็ได้มีการติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลด้านบนที่อยู่ต้นแม่น้ำปิงนะครับก็มีปริมาตรเพียงแค่ 70% เขื่อนศิริกิติ์ครับมีปริมาตรอยู่ประมาณ 82% ครับเรายังยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นครับมีความจุที่มีช่องว่างเพียงพอในการรับสถานการณ์ฝนนะครับได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับจะเห็นว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับมีปริมาณฝนที่ตกบริเวณแถวกำแพงเพชรนะครับก็ทำให้แม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับแต่สูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักนะครับจากการคำนวณนะครับจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็มองว่าเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับเราก็ถึงแม้แม่น้ำปิงจะมีโน้มสูงขึ้นนะครับแต่ไม่มากนักเราก็ประเมินว่าเราสามารถลดการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับโดยจะเริ่มดำเนินการณตอนนี้เลยนะครับลดจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็มีการลดน้ำเข้าระบบชลประทานด้วยนะครับทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทยุทธยานะครับแม่น้ำน้อยแม่น้ำสุพรรณนะครับเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่อยู่ในที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะ
0: รวบรวมข้อมูลเข้ามาสำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีการยืนยันข้อมูลผู้ที่ยื่นผ่านระบบเข้ามาและผ่านการประชุมผ่านข้อมูลการรับรองยื่นมาที่ปภ.แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้น 163,980 ครัวเรือนทางปภ.ได้ทำการโอนเงินสำเร็จแล้ว 111,104 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการโอนเงินนั้นมีการโอนเยียวยาไปทั้งสิ้นก่อนหน้านี้รวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะโดยการโอนทั้งหมด4ครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569ทำการโอนเยียวยาให้กับจังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราพิจิตรและนครปฐมนะคะรวมทั้งสิ้น 36,463 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน282ล้านบาท 219,000 บาทถ้วนนะคะในส่วนของการโอนเยียวยาวันนี้จะเป็นการโอนของวันที่12ถือเป็นการโอนครั้งที่5ค่ะโดยจะทำการโอนทั้งสิ้น 50,718 ครัวเรือนรวมเป็นเงินประมาณ378ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหลือยอดที่ติดอยู่ที่ข้อมูล

0: กลับเข้ามาในกระบวนการอีกครั้งแล้วก็ทำให้การเยียวยาได้คืบหน้าเร็วค่ะส่งข้อมูลมาให้แล้ว 31,278 ครัวเรือนโอนสำเร็จแล้ว 3,492 ครัวเรือนนะคะคิดเป็นเงินจำนวนกว่า221ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดของวันนี้เขตที่ทำการโอนไปแล้วจะมีเขตห้วยขวางประเวศบางเขนหนองจอกพญาไทวัฒนาบึงกลุ่มและสายไหมค่ะซึ่งข้อมูลที่ทยอยเข้ามานั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอำเภอจังหวัดรวมทั้งสำนักงานเขตก็จะมีการคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะจัดส่งมาให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งทางปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินในช่วงของเวลา 8:00 นในช่วงเช้าของทุกวันหลังจากนั้นในประมาณช่วงบ่ายผู้ที่ได้รับการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์แล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยออมสินก็จะทำการโอนเงินเยียวยาให้วันนี้ก็จะเริ่มเข้าบัญชีทยอยตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปในจังหวัดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะ
1: ก่อนจะจบนะคะขอเน้นย้ำนิดนึงค่ะสำหรับมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่ได้รอให้ประชุม IMF World Bank เสร็จสิ้นก่อนถึงจะช่วยประชาชนนะคะโดยที่สำคัญค่ะเรามีสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพสำหรับผู้ค้ารายย่อยอยู่แล้วด้วยค่ะวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อให้ประชาชนนำไปซ่อมแซมอุปกรณ์ซื้อสินค้าเข้าร้านและใช้เป็นทุนหมุนเวียนกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งโดยดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ร่วมแถลงในวันนี้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะมีการประชุมสำคัญคือ IMF World Bank Annual Meeting 2026และเทศกาลกินเจด้วยค่ะขอให้ประชาชนเช็คประกาศให้ตรงกับพื้นที่รวมถึงเส้นทางของตัวเองด้วยนะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมค่ะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้เมืองไทยดีดีจะพาทุกท่านเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวขุมทรัพย์แห่งศิลปะที่ถูกปั้นแต่งขึ้นด้วย2มือหัวใจและจิตวิญญาณและพูดคุยกับผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณตกหลุมรักปัตตานีในมุมมองใหม่ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ที่นี่คือเบนจเมธาเซรามิกแหล่งกำเนิดเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกแฮนด์เมดนะครับอันเรื่องชื่อที่ผสมผสานอัตลักษณ์ลวดลายศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้เข้ากับเทคนิคงานศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัวทุกชิ้นงานไม่ใช่แค่ภาชนะแต่คือเรื่องราวคือความรักและคือความตั้งใจที่ถูกถ่ายทอดความงดงามของปัตตานีให้ออกมาสู่สายตาผู้คนทั่วประเทศและก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงามของงานเซรามิกนับร้อยนับพันชิ้นภายใน

0: ้องจัดแสดงผลงานเบนจาเมธาเซรามิกเราจะไปรับชมการรังสรรค์จากผืนดินโดยพี่ๆน้องๆในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง
1: ผู้ชมครับนี่คือสภาพดินเหนียวนะครับที่ขุดหาจากในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็จะมีสภาพเป็นลักษณะเป็นก้อนๆแข็งตัวแบบนี้นะครับผู้ชมนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมตักขึ้นมานี่ครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นก้อนๆเป็นผงๆผสมผสานกันไปนะครับนี่เป็นดินที่ดูเหมือนกับจะไร้ค่านะครับเหมือนกับไม่มีค่าแต่หารู้ไหมนี่คือวัตถุดิบชั้นเลิศนะครับที่เราจะนำมาทำเป็นเซรามิกสวยๆให้คุณชมได้เห็นนะครับแล้วมันก็จะมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนนะครับถึงจะออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้หรือนำไปโชว์ได้นะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาทำเซรามิกกันนะครับทุกคนภายใต้ชื่อเบนจาเมธาเซรามิกครับครับคุณผู้ชมครับจากดินโคลนนะครับที่เป็นก้อนๆเป็นเม็ดทรายอย่างที่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้มันเป็นโคลนนิ่มๆนะครับเริ่มต้นด้วยการนำดินโคลนแข็งๆนะครับมาใส่ในถังแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็แช่มันทิ้งไว้3วันนะครับน้องก็บอกอย่างนั้นนะครับแช่ทิ้งไว้3วันจากนั้นก็พอครบ3วันก็เปิดมอเตอร์ปั่นมันนะครับปั่นมันคนมันให้มันเข้ากันนะครับดินเหนียวที่เป็นก้อนแข็งๆก็จะโดนน้ำซึมเข้าไปแล้วพอผ่านเครื่องปั่นนะครับก็จะทำให้น้ำกับดินเหนียวก้อนแข็งๆนั้นมันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นน้ำคล้ายๆน้ำปูนนะครับทุกคนอยู่ในนี้นะครับเป็นคล้ายๆน้ำปูนจากนั้นก็จะมาเปิดวาล์วข้างล่างนะครับให้น้ำโคลนนะครับไหลลงมาปุ๊บจากนั้นก็จะมาตักใส่ในกระชอนเพื่อเรียกว่ากรองนะกรองพวกเม็ดทรายใหญ่ๆหรือว่าพวกเศษยงเศษหญ้าอะไรนะครับไม่ให้มันผ่านลงไปสู่ชั้นล่างได้นะครับนี่ตักครับน้ำโคลนเหนียวๆนะครับเดี๋ยวตักเข้าไปครับเห็นไหมปุ๊บแล้วมันก็จะลงไปในถังนั้นปุ๊บนะครับข้างบนนี้ก็จะมีพวกเศษขยะไม่พึงประสงค์เราก็จะเททิ้งนะครับในส่วนเมื่อกรองเสร็จแล้วนะครับในถังนี้ก็จะมีโคลนที่เป็นน้ำโคลนนะครับเขาก็จะตั้งทิ้งไว้แบบนี้ครับทุกคน2ถังนี้คือกรองเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ2วัน2คืนจากนั้นก็จะเทน้ำออกนะครับเพราะว่าตะกอนโคลนเนี่ยมันจะอยู่ใต้ก้นแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาตะกอนที่เป็นโคลนเหนียวๆละเอียดละเอียดที่อยู่ใต้ก้นนี่นะครับนำเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับคุณผู้ชมครับ

0: เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่กับอดิษฐ์อัสลัมนะครับตอนนี้ก็จะนำโคลนที่เราผ่านกระบวนการเรียกว่าตกตะกอนแล้วนะเราจะมาเทใส่ในภาชนะที่วางอยู่ข้างหน้านี
1: ้
0: วางเทใส่ตรงนี้เนี่ยต้องทิ้งไว้กี่วันครับ
1: 5วัน
0: ทิ้งไว้5วันให้ดินมันแข็งตัวเหรอครับ
1: มันแข็งมัน
0: ก็อ๋อให้มันแข็งแล้วให้มันร้าวแตกตัว
1: ใช่ครับ
0: งั้นเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ว่าเอาออกมาแล้วจะตั้งไว้วัน2วันแล้วทำได้เลยไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ต้องตั้งทิ้งไว้5วัน
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวจะลองเทออกมาเดี๋ยวลองเทออกมาครับนี่จะเป็นน้ำโคลนนะครับนี่ครับมันยังมีผสมน้ำอยู่หน่อยๆนะครับเนี่ยมันก็ต้องเอามาพักไว้ในภาชนะอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับทุกคนทิ้งไว้ประมาณ5วันนะครับให้เนื้อโคลนเขาเซตตัวนะครับทุกคนก่อนที่จะนำไปเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับจะสังเกตนะครับว่าน้ำโคลนเขาค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับทุกคนเห็นไหมการเตรียมเนื้อโคลนนะครับให้มันมีความละเอียดแล้วก็สมูทแบบนี้นะครับก็จะมีผลทำให้ชิ้นงานออกมามีความประณีตนะครับแล้วก็มีความละเอียดในตัวเนื้องานนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็ทุกชิ้นงานที่ทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรืองานเซรามิกของเบจาเมทาเซรามิกนะครับก็การเตรียมดินก็จะทำแบบนี้ในทุกๆอย่างนะครับทุกๆชิ้นงานก็ต้องเริ่มมาจากดินเริ่มมาจากกระบวนการแบบนี้ทุกตัวครับทุกคนครับเห็นไหม

0: ขั้นตอนของการรีดดินนั่นแหละนะ
1: ไล่อากาศ
0: รีดดินไล่อากาศอ๋อรีดดินที่เราเข้าไปรีดนี่คือมันต้องห้ามมีอากาศเหรอครับแบงถ้าเกิดมันมีอากาศเข้าไปผสมอยู่ในดินนี้มันจะทำให้เป็นไงแบง
1: เป็นดินในเวลาปั้นชิ้นงานมันจะระเบิด
0: อ๋อเวลาเราปั้นชิ้นงานเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปในเตาเผาเสร็จพวกนี้มันอบแล้วมันจะระเบิดมันจะแตกมันก็ไล่อากาศออกจากดินให้หมดนี่ก็มีการบดมันก็ออกมาแล้วครับทุกคนออกมาแล้วครับเขาจะบดอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับทุกคนนะจนความจนมันละเอียดนะครับ
1: เนี่ยแม่เข้าดิน
0: เนี่ยนี่มันจะบดหลายรอบจนมันละเอียดเนียนนะครับทำให้เวลาเราขึ้นชิ้นงานเนี่ยมันจะมีความสวยงามนะครับเดี๋ยวจะใส่รอบแม่แบนนะใส่รอบครับนี่ครับหมดอยู่นี่ครับแล้วสองสามรอบนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องรีดโคลนนะครับทุกคนคิดดู
1: 3รอบเลย
0: ประมาณ 2-3 รอบแล้วก็จะละเอียดทุกคนเห็นไหมเนื้อก็จะละเอียดมากเลยไม่มีเม็ดทรายไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยแน่นๆเหนียวเหนียวหนึบหนึบเหมือนกับครีมโลชั่นเลยครับทุกคนอันนี้ได้แล้วหรือว่าขออีกรอบนึง
1: ได
0: ้อีกรอบขอแถมให้อีกรอบนึงครับทุกคน
1: ได้แล้วนี
0: ่อันนี้ได้นะเมื่อได้เสร็จปุ๊บก็จะนำเอาไปเก็บไปเก็บในถังนะ
1: ถ
0: ัง
1: คร
0: ับ ถังเก็บในถังใช่ไหมนี่ผมเปิดให้อันนี้เป็นถังเขาเรียกว่าเอ้ยถังกันความชื้นนะครับนี่เพื่อที่ไม่ให้เพื่อที่จะให้มันไม่แข็งตัวนะครับมันจะเป็นถังแบบปิดตายนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมก็เวลาจะนำชิ้นงานไปใช้ก็มาหยิบไปใช้ทีละก้อนถ้าไม่ใช้ก็อย่าไปเปิดมันนะครับเดี๋ยวถ้ามันแข็งขึ้นมานี่ต้องกลับไปสู่กระบวนการใหม่ตั้งแต่แรกอีกนะครับยุ่งยาก

นี่ก็คือขั้นตอนของการขึ้นรูปชิ้นงานนะครับด้วยแท่นหมุนนะครับที่เห็นอยู่ข้างๆนี้นะครับก็จะเป็นอาแบร์ทั้งสองท่านนะครับที่กำลังขมักเขม้นอยู่กับการเขาเรียกว่าขึ้นรูปนะครับชิ้นงานซึ่งจะมีเป็นชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กนั่นก็คือแก้วนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่นี่คืออ่างล้างหน้านะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ผู้สร้างเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญแล้วก็ความประณีตค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าการขึ้นชิ้นงานเนี่ยถ้าเราขาดประสบการณ์หรือขาดความนิ่งขาดสมาธิเนี่ยชิ้นงานจะออกมาไม่ได้ขนาดไม่ได้รูปทรงเรียกได้ว่าจะเบี้ยวหรือจะแบนจะไม่กลมก็ขั้นตอนนี้แหละครับดังนั้นแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะทำกันแบบนี้ครับผู้ชมก็จะมีอุปกรณ์นะครับให้เลือกใช้แต่ละประเภทให้เหมาะกับในแต่ละส่วนของชิ้นงานอันนี้เป็นอ่างน้ำนะครับชิ้นใหญ่จะยากหน่อยนะครับแบร์ก็บอกจะยากหน่อยเพราะว่าจะต้องคุมความหนาบางคุมความละเอียดของส่วนขอบส่วนโค้งเว้าแล้วก็ต้องให้มันกลมสนิทนะครับนี่คือข้อยากสำหรับการทำอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแก้วนะครับแก้วก็จะชิ้นเล็กลงมาหน่อยนะครับก็ไม่ง่ายนะครับก็ยังถือว่ายากสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์แต่อาจจะไม่ยากสำหรับคนที่มีประสบการณ์อย่างน้องท่านนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาทำกันอย่างไรกันบ้างนะครับทั้ง2 อย่างนี้ครับ

นั่งดูอาแบเขาแกะรูปชิ้นงานที่เป็นรูปของปลาวาฬเห็นแล้วมันมือนะแบนะ เห็นดูเหมือนจะไม่ยากนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมก็นั่งดูเขาทำอยู่2ตัวแล้วก็อยากจะลองทำบ้างนะก็เลยนี่

0: อย่างที่แบร์เขาบอกงี้ครับนี่เอ้ยเกือบแล้วนี่ครับเห็นไหมก็เพลินดีนะครับงานเซรามิกนะครับปั้นดินนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาลงมือทำจริงจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยมาฝั่งนี้ต่อเพลินดีครับได้ฝึกทักษะแล้วก็ได้ใช้สมาธินะครับในการสร้างชิ้นงานนะครับเห็นไหมพอตรงเสร็จกระบวนการนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีการนำเอาไปลงสีนะครับแล้วก็เข้าสู่เตาเผาที่ผมกำลังแกะอยู่นี้ก็จะเป็นปลาวาฬนะครับทุกคนเดี๋ยวนิดเดียวแล้วครับเดี๋ยวนี้จะเป็นชิ้นงานเล็กที่เขาทำออกมาเพื่อตกแต่งอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ทำตามออเดอร์หรือเปล่านะครับติดตามดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะถ้ามันผ่านการเผามาดูวิธีการเคลือบชิ้นงานด้วยจากดินเผานี่ที่เป็นสีน้ำตาลส้มๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเคลือบให้ชิ้นงานนี้มีสีสันเป็นสีดำออกเทาๆนะครับทุกคนนี่ครับ
1: โยบางเอ็นโยเน้นโชว์เนื้อดิน
0: เน้นโชว์เนื้อดินแล้วก็จะไม่จุ่มหมด
1: จุ่มหมด
0: จะไม่จุ่มหมดเป็นน้ำยาเคลือบนะครับนี่เขาจะจุ่มประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็ตั้งเอาไว้นะครับนี่ประมาณนี้โอเคโอเคนี่ครับทุกคนชิ้นงานที่เราทำการเคลือบสีดำเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เข้าเตาเผาออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยตัวนี้ครับปลาวาฬแห่งเกาะโรซินนะครับนี่ครับส่วนพ่นนะครับก็จะเป็นโชว์ลายดินเผานะครับเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับส่วนบนก็จะเป็นตัวเคลือบสีดำนะครับก็ทำออกมาได้สวยงามลงตัวมากครับทุกคนครับนี่

คุณเอ็มโซเฟียนเบนจามีทาเป็นศิลปินและนักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกชื่อดังผู้ก่อตั้งเบนจามีทาเซรามิกเขาเป็นคนหนุ่มมุสลิมท้องถิ่นที่เคยเดินทางออกค้นหาแรงบันดาลใจไกลถึงต่างแดนแต่สุดท้ายกลับพบว่าแรงบันดาลใจที่แท้จริงและคุณค่าที่ตามหานั้นกลับอยู่ภายในบ้านเกิดของตนเอง

0: การสร้างสรรค์ผลงานของคุณเอ็มโซเฟียนเบนจาเมธาเขาตัดสินใจหวนกลับมาปัตตานีเพื่อสร้างโรงงานและศูนย์สร้างแรงบันดาลใจด้านเซรามิกโดยนำอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ลวดลายแบบมาลายูและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับงานออกแบบเซรามิกสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวกลายเป็นสินค้าแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
1: ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้

0: ้ามาอยู่ภายในห้องจัดแสดงผลงานของคุณเอ็มโซเฟียนเป็นจัมเมทาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นดินแดนหรือว่าเป็นอาณาจักรแห่งเซรามิกก็ว่าได้นะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับที่ปันนาริของเรานี่เองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเอ็มโซเฟียนแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมครับ
1: คุณสลามุอะลัยกุมตุลาบารกาตุครับ
0: วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่แห่งนี้นะครับได้ไปดูถึงขั้นตอนการทำเป็นมีน้องๆสาธิตการทำทุกคนก็ดูมีความสุขกับงานมากเลยนะครับคุณเอ็มครับ
1: น้องๆในชุมชนนี่แหละฮะ
0: เหรอครับ
1: ใช่ใช่
0: ก็ถือว่าเราทำตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเหมือนว่าเราสร้างงานให้พวกเขา
1: ใช่ตั้งแต่ต้นเลยฮะเพราะว่าเขาก็อยู่กับเราประมาณ17ปีแล้วใช่อยู่กันยาวเลยฮะตั้งแต่ต้นเลยฮะ
0: แล้วมาถึงเรื่องชิ้นงานที่เราสร้างมาบ้างเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่คุณเอ็มเริ่มทำมานี่ทั้งนับเป็นชิ้นนี
1: ่โอ้เยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากเลย
0: ครับ
1: นี่ขนาดลำพังที่มันยังไม่จะออกจำหน่ายนี่ก็ยังถือว่าอยู่สต็อกเยอะมากเหมือนกันใช่นับคงนับไม่ได้แล้วฮะ
0: ครับผม
1: ใช่ก็จะมี17ปีแล้ว
0: แต่ละอย่างก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างก
1: ัน ใช่แล้วแต่ฟังก์ชันเลยฮะตั้งแต่ชามใบเล็กจานใบเล็กของเครื่องประดับหรือว่าจนถึงแบบอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ทำมาหมดแล้วหรือว่าไซส์ประติมากรรมที่เราเคยทำอยู่ตรงสะพานศักดิ์สิทธิ์ที่ปัตตานีที่เป็นรูปเสาพระหัวทำเคยเห็นใช่ไหมฮะอันนั้นแหละที่ผมเล่าสตอรี่ไปแล้วประมาณนั้นคร
0: ับถ้าจะให้เล่าชิ้นงานแต่ละชิ้นคงเล่าไม่หมดแล้วครับทุกคน
1: ใช่
0: เอาเป็นว่าเอาเป็นชิ้นงานที่คุณเอ็มอยากจะนำเสนอในวันน
1: ี้ล่าสุดแล้วกันนะเพราะว่าหลายชิ้นงานเราก็นำเสนอหลายที่แล้วแล้วก็ทีนี้มาวันนี้คือล่าสุดเราไปออกงานทั้งงานคราฟแบงคอกแล้วก็งานCoffee Fest ที่กรุงเทพมา
0: ค
1: ือทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีออกงานแฟร์อย่างนี้แหละเพื่อให้คนได้ยังจดจำเราได้แล้วก็ให้รู้ว่าอันนี้คือมันเป็นงานคราฟที่มาจากปัตตานีนั่นเองเราเองก็เลยจำเป็นและการไปเราก็ต้องให้คงความเป็นอัตลักษณ์อันดับแรกคือเราพูดถึงเรื่องดินเนาะเพราะฉะนั้นงานชิ้นงานของเราทุกๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นถ้าเกิดสังเกตว่าจะเราจะให้เห็นสีเนื้อดินที่เป็นดินพื้นบ้านของเราเราจะไม่เคลือบทั้งหมดเพื่อให้คงความเป็นเอกลักษณ์ว่าเออนี่มันเนื้อดินมันของสัจจะวัสดุของดินของเรามันเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคลือบอันนี้ก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างนั่นคือการไปนำเสนอทุกครั้งเราก็จะบอกว่าเรามาจากปัตตานีเนาะเราพยายามทำโดยไม่ลืมรากเหง้าโดยปรัชญามาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินนี่แหละ
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่คิดแนวทางเราไว้ตลอดแล้วก็งานรอบใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งก็ต้องตอบโจทย์เรื่องของฟังก์ชันว่าคนกำลังสนใจอะไรอย่างปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของถ้วยมัทฉะเราถ้วยมัทฉะลาเต้อะไรเงี้ยเราก็ไปทำถ้วยมัทฉะนะไปนำเสนออ
0: ย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่อันนี้เนี่ย
0: เป็นต้นนี้นะ
1: อันนี้ก็คือเขาก็ตอบรับกันดีมากใช
0: ่
1: ใช่เพราะว่าคนสนใจอยู่แล้วแหละนี่เป็นกระแสนิยมมากเอาไปเท่าไหร่ก็หมดทุกครั้งเลยอันนี้คืองานมัทฉะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นงานหล่อเนาะงานปั้นมือจะน้อยแล้วเราก็เป็นตัวแทนปัตตานีแล้วเป็นงานปั้นมือแบบนี้ด้วยเขาเห็นแล้วก็เห็นมีคุณค่าเขาก็อุดหนุนตัวนี้แล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นภาพที่ไปในเอกลักษณ์รอบนี้จะเป็นเรื่องของวานเนาะ
0: ปลาวาน
1: ปลาวานอันนี้จะเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่ได้รับความนิยมและคนสนใจเยอะมากๆก็คือว่ามันเป็นวานฉลามวานที่มาจากเกาะโรซิน
0: อ๋อฉลามวาน
1: ใช่ใช่มาจากเกาะโรซินซึ่งไอตัวนี้เองเนี่ยทำมาจากอวนรีไซเคิลมาจากอวนขยะที่เราเก็บตามชายหาดที่เป็นขยะอยู่แล้วเราไปรีไซเคิลให้เป็นมาสร้างจิตสำนึกใหม่ว่าเนี่ยเห็นไหมเรามันมาจากขยะนี่แหละช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาเขาไว้เพราะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมบ้านเราเกาะโรซินเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างดีว่ามีฉลามวาฬเนาะเราก็เลยเอามาเป็นสัญลักษณ์ติดบนแก้วอย่างเงี้ยฮะบนแก้วที่มีฉลามวาฬเหมือนเกาะโขดหินเนี่ยจะวางนี่ก็เกาะโขดหินอย่างเงี้ยฮะวางเรียงอะไรเงี้ยซ้อนกันได
0: ้ก็จะมีเป็นทั้งสีดำทั้งสีขาวแล้วแต่ความชอบนะคร
1: ับ ใช่รอบนี้เราก็ไปนำเสนอเรื่องของวาฬเลยนะ
0: เป็น
1: ปลาวาฬอย่างเงี้ยรู้จักกันเป็นวาฬเป็นแก้ววาฬอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แก้ววาฬ
1: หรือว่าจะมีให้เป็นงานดีไซน์หน่อย
0: เป็นหางวาฬ
1: ใช่เป็นหางวาฬซึ่ง
0: เป็นหางวาฬ นะครับ
1: ใช่ซึ่งก็จะเป็นไกลเป็นด้ามจับแบบนี้
0: อ
1: ๋
0: อแบบนี้เหรออ
1: ่านี่ก็หนีบได้ละฮะไม่ตกละหนีบได้จับได้นี่ก็จะเป็นการหนีบอย่างนี้แทนบางทีเราก็จะติดนิสัยนะติ ดหูอะไรเงี้ยอันนี้คืองานดีไซน์ละเวลาวางก็วางได้วางงี้ก็ได้นะเห็นไหม
0: ครับก็ยังคงความเป็น
1: ดินอยู
0: ่ดินอยู
1: ่มันเหมือนชายหาดเนาะเหมือนชายหาดแต่รูปนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของดวงจันทร์เนาะนี่หางวานที่โผล
0: ่
1: ส่วนทำไมต้องเป็นวานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรอบนี้น่ะบูธของเราเป็นบูธปัตตานีที่เห็นชัดเจนว่าเป็นวานตัวใหญ่จากพระครามที่ผมแขวนพระคราม

0: เป็นรูปวาฬเราก็บอกว่ามันเป็นแทนสัญลักษณ์ของคนปัตตานีนี่แหละว่าแบบเฮ้ยมันดูตัวใหญ่มันดูอยู่ในน้ำลึกมากๆบางคนเข้าไม่ถึงมันแต่ว่ามันใจดี ค
1: ุ
0: ณต้องมาสัมผัสวาฬก่อน วาฬเป็นอย่างนี้แหละเอกลักษณ์ของวาฬก็คือว่าแบบถ้าเกิดคุณมารู้จักคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้กินปลาตัวใหญ่มันกินแพลงก์ตอนตัวเล็กๆแล้วพอเข้าเปิดใจเข้ามาหาเราเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเราเป็นมิตรและอันนี้เป็นความลึกลับที่คนยังไม่เคยสัมผัสคนปัตตานีเราก็เลยบอกว่าขอให้เป็นภาพจำปัตตานีก็เป็นเหมือนเปรียบเหมือนวาฬตัวนึงที่มองไกลๆแค่ได้ยินไม่มีเคยได้แต่เสียงตะโกนบ้างเสียงร้องของวาฬไกลๆหรือว่าโอ้มาจากน้ำลึกคงน่ากลัวแต่คุณลองมาสัมผัสวาฬคุณลองว่ายน้ำกลับมาว่ายน้ำคุณจะรู้ว่าวาฬไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจและนี่เป็นสิ่งที่เมสเซจที่เราอยากจะนำเสนอ
1: คุณเอ็มอยู่กับวงการเซรามิกมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: ก็ตั้งแต่ทำมาก็17 ปี
1: นะ
0: แต่ว่าก่อนนั้นก่อนจะทำผมก็รู้จักเพื่อนๆที่ทำงานเซรามิกอยู่แล
1: ้
0: วแต่เรากลับมาเรารู้สึกว่าเรามีวัตถุดิบที่สำคัญคือดินแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันอีกก้อนนึงที่ผมพูดอยู่บ่อยๆอีกก้อนนึงใช้น้ำหนักประมาณ1.5 กิโลทำทั้งเป็นอาทิตย์อ่ะได้ก้อนไม่ถึงบาทอย่างเงี้ยแอบเสียดายทรัพยากรแต่ถ้าเกิดเรามาทำแบบได้มาชิ้นงานเนี่ยได้4ใบดิน1.5 กิโลได้4ใบใบหนึ่งใบละ500อย่างเงี้ยมูลค่ามันต่างไหมและทรัพยากรแล้วก็สะสมเราสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมเราได้ยาวๆเช่นเดียวกันก็มันต้องเป็นเรื่องของดีไซน์ thinking การออกแบบเพราะฉะนั้นการออกแบบจะมาเป็นการพยุงมาช่วยให้บ้านเรามันน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องตะโกนว่าเรื่องของสติภาพเราลองมองดูชิ้นงานของเราเนี่ยเขาก็จะเห็นว่างานบ้านเราเนี่ยมันประณีตอ่ะมันจะมาจากวิถีแห่งความหยาบกระด้างได้ยังไงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณลองมาดูผ่านผลงานดีกว่าเหมือนเราเชื่อผู้สร้างเราดูดิผู้สร้างเป็นยังไงดูสิ่งถูกสร้างละเอียดไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าถึงในคนที่ออกแบบมัน
2: คุณผู้ชมครับวลีที่ว่ามาจากดินอยู่กับดินกลับสู่ดินคือปรัชญาชีวิตและหัวใจสำคัญในการทำงานศิลปะเซรามิกของคุณเอ็มโซเฟียนเบนจาเมธาแห่งเบนจาเมธาเซรามิกอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีซึ่งสะท้อนตัวตนและแนวคิดของเขาได้อย่างลึกซึ้งผลงานการใช้ชีวิตของคุณเอ็มโซเฟียนมักถูกพูดถึงในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ศิลปะและศรัทธามาช่วยสะท้อนเรื่องราวแง่มุมที่งดงามเปลี่ยนภาพจำของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากความขัดแย้งในพื้นที่ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขสงบและความหวังและความสร้างสรรค์ผ่านผลงานเซรามิกนั่นเองครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

สนุนกิจกรรมของสภากาชาติและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาติเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาดเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาดเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆ เจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดอาหารน้ำและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาดสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาดไทยและอาสากาชาดออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดยารักษาโรคและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาดด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาดไทยจะนิ่งดูดายกระไรได้นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาดชักธงกาชาดถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาดก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาดไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม

0: และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
1: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
2: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
3: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
1: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่งผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อหมูไ
1: ปอุ๊ยแต่ละอย่าง
4: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
5: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาร ู้ทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนเราเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นนะคะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทันทุกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและมุมมองมาให้คุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่11:00ไปจนถึง11:30ค่ะวันนี้อยู่กับณัฐฐาเกี่ยวกับสุขพรหมนะคะทักทายคุณผู้ชมค่ะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคใต้รวมไปถึงผ่านเพจ NBT สงขลาที่มีการไลฟ์สดกันตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะต้องบอกว่าหลายคนติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดที่ทางกรมอุตุเขามีการประกาศเตือนนะคะจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ของเราต้องบอกว่าเป็นสีแดงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยตรงนะคะกับอุตุนิยมว่าวันที่12วันนี้รวมไปถึงวันที่13ต่อเช้านั้นฝนจะเป็นพันผืดโดยเฉพาะจังหวัดไหนนักพันผืดเดี๋ยวเราจะมาติดตามแล้วก็คาดการณ์ต่อเนื่องล่างจากนี้ค่ะล่างจากวันที่13จะเป็น3วัน7วันฝนจะเป็นพันผืดและก็หลายคนกังวลว่าฝนตกหนักต่อเนื่องแบบนี้จะเสี่ยงน้ำท่วมมาเดี๋ยววันนี้ไปฟังคำตอบพร้อมๆกันกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบอุทกภัยกันสักคิดค่ะโดยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและก็กระทรวงพาณิชย์ค่ะเขามีการแรงบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรอบฟื้นฟูบ้านหลอดขาครองชีพค่ะรัฐบาลนะคะได้บูรณาการความร่วมมือค่ะระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนแรงให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งทีมช่างเทคนิคผ่านโครงการซุ้นซ้อมสร้างสุขส่วนด้านนายประเสริฐจันทราร่วงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำกำลังบุคลากรและการทักษะวิชาชีพของอาชีวศึกษาค่ะช่วยเหลือผ่านซุ้นซ้อมสร้างเผื่อชุมชนเรื่องว่าฟิกอิทเซนเตอร์และการกิจกรรมฟิกอิทจิตอาสาค่ะเพื่อแรงบรรเทาความเดือดร้อนและการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และก็รถยนต์เครื่องมือการเกษตรโดยให้ช่วยเหลือประชาชนนะคะจนว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่จะสิ้นสุดและก็เข้าสู่สภาวะปกติส่วนด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดศูนย์คมนาคมรวมใจช่วยรถน้ำท่วมให้มีบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีและก็ซ่อมฟรีค่ะจัดส่วนรถขาอะไหล่ 30% ขาแรงสูงสุด 40% ส่วนกรมการขนส่งทางบกก็ได้อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือว่าเครื่องไม้แสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถที่จะขอรับแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำใบขู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถใช้สำเนาแทนได้จนถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2569และก็ขยายระยะเวลาการดำเนินการด่านทะเบียนและก็ภาษีรถส่วนด่านใบอนุญาตรถและขับรถนะคะในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยจนถึงวันที่30 ตุลาคม 69ส่วนด่านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ให้กรมการค้าภายในนะคะจัดรถนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาจำหน่ายในราคาประหยัดพื้นที่กรุงเทพมหานครจนถึงวันที่18 ตุลาคม 69และก็เตรียมขยายการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนำรอง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคม69รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่16 ตุลาคม 69เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้ประชาชนค่ะเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวช่วงหน้าลบมาติดตามกันต่อในเรื่องของสภาพอากาศค่ะ

0: ภัยพิบัติรู้ทันป้องกันได้4ข้อที่จะช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้1. ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม
1: ครูทำอะไรอยู่คะ
2: กำลังดูการพยากรณ์อากาศเรื่องน้ำอยู่ว่าน้ำปีนี้จะมามากหรือมาน้อย
1: ครูมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
2: ดีละมาแล้วเดี๋ยวได้ช่วยยกของขึ้นที่สูง
0: 2. เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงและอย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 3. เตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น 4. ขอความช่วยเหลือโทรเบอร์ฉุกเฉิน1784ฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็ว

0: รอบมาในช่วงที่สองของรายการ NBT มีประเด็นค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมาติดตามในเรื่องของสภาพอากาศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นวันเพื่อนแล้วก็ในห่วงระยะเวลาของวันที่12จนถึง13ตุลาคมนี้จะนักน่วงแขนไหนหลายพื้นที่จังหวัดไหนจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการคณะก็คือฐานวีราสมาลีค่ะผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ขออภัยค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ตัววิทยุภาควิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะตอนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ๋อวีราคะตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนติดตามข่าวสารค่ะว่าในห่วงคงฝนตกหนักถึงหนักมาจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้หลายคนตั้งคำถามว่าสาเหตุของการเกิดฝนตกหนักอะค่ะจริงๆแล้วมันเกิดมาจากอะไรคะ
1: กับส่วนหนึ่งก็คือมวลอากาศเย็นนะครับเป็นภาษาอากาศอุ่นอยู่บ้านเรานะครับก็ทำให้เกิดการหยอกตัวของเมฆนะครับตกบริเวณที่บ้านเรานะครับก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือมีหลงฝนผ่านปานปักใต้ตอนกลางถึงตอนหลังตอนนี้นะครับแผ่นก็ทำให้ฝนบ้านเราตกต่อเนื่องมาจนถึงวันที่13ในลักษณะเช่นนี้ก็ยังอาจจะยังอยู่ต่อไปถึงแม้จะลดพื้นที่ลงนะครับแต่ว่าบ้านเราก็ยังมีฝนได้อยู่กับตอนเหนืออยู่กับตอนนี้เนื่องจากเป็นช่วงเด็กกลายเปลี่ยนดูจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมรักของบ้านเราแล้วครับในช่วงนี้ครับ
0: อืมค่ะที่นี่ในห่วงระยะเวลาจนก่อนจะถึง13ตุลาคมต่อเช้าค่ะอัปเดตในส่วนของวันนี้สักนิดนึงค่ะว่าวันที่12ตุลาคมนี้จังหวัดไหนที่แน่นอนฝนตกหนักแน่นอนที่ต้องเฝ้าระวังมีจังหวัดไหนบ้างคะ
1: ครับเจนี่วันนี้ด้านในภาพรวมของกรมอุตุนิยมก็ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงนราธิวาสนะครับแต่ถ้าหมอบมองจุดก็คือแถวสุราษฎร์นักก่อนที่ธรรมดาในกระทุ่งกล้าเราบางจุดนะครับโดยเฉพาะหญิงจุดเสี่ยงที่มีเกิดต้นนักใดก็คือแถวบริเวณปะตะเชิงเขาทุ่งๆครับไประบัดระวังนะครับน้ำจะท่วมใหญ่พ้นจากเขื่อนมาจากฟังตะเลเข้ามาแล้วก็ปะตะใจเขาเนี่ยจะตกหนักนะครับวันในปกติเสี่ยงไปในหลุมน้ำเนี่ยเชิงเขาเป็นเป็นลักก่อนนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเน้นในช่วงบ่ายซึ่งคำเป็นลักหลังจากเป็นฝนปากกระนองที่อาจจะฝนตกอาจจะช่วงสามชั่วโมงแต่วันหลังจากนั้นก็จะฝนจะสะเม็ดลงนะครับวันก็อาจจะต่ำก็เรียกว่าความเข้มของฝนมันจะสูงวันจะทำให้น้ำระบายไม่ทันอาจจะเกินน้ำท่วมจะขังได้บางจุดบางพื้นที่ในบางช่วงเวลาได้ครับ
0: นี่นะคะก็คือเดี๋ยวได้ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นถึงช่วงค่ำอันนี้ฝนเนี่ยอาจจะต้องนั่งในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังค่ะทีนี้อัปเดตในช่วงของต่อเช้าสักคิดหนึ่งค่ะวันสุดท้ายของการประกาศเลี้ยวมีพื้นที่ในถี่หวานนักน่วงสักคิดหนึ่งค่ะ
1: กับโดยต่อไปช่วงนี้นะครับฝนก็นักกระจายไปถั่วนะครับยังไม่มีจุดแน่นนะครับแผนบางจุดก็ยังเหมือนใดเหมือนเดิมในแนวชายทะเลจะแนวปะตาที่ฝนเกลื่อนมาจากทะเลนะครับยังแข็งเต็มนครที่ธรรมราชสงขลาบ้านเรานะครับบางส่วนของจังหวัดราชบุรีส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยพอหญิงที่เราเห็นว่าฝนตกสะสมนานมากในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงไฟที่เคยเกิดในอดีตถึงฐานจรูพื้นที่ของฐานดีนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมในบางจุดแต่ช่วงนี้ฝนแล้วไฟที่ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมากๆยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่เป็นฝนติดตกในช่วงสั้นๆแต่ความแรงของฝนสูงก็จะทำฝนกระตบในบางจุดบางพื้นที่แต่ว่าภาพรวมน้ำท่วมในปากกว้างในช่วงนี้คงยังไม่เกินครับอาจจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันในบางจุดแต่ว่าเคยท่วมตำสาครับแต่ภาพรวมยังไม่เกินกับในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะส่วนมาพื้นที่เสี่ยงก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซะส่วนใหญ่และก็ที่เคยเกิดท่วมบ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ12ถึง13ตุลาคมแน่นอนอาจจะไม่ได้ท่วมทุกพื้นที่เพราะว่าหลายคนในกังวลแล้วค่ะเพราะเพราะว่าเมื่อเล็กว่านี่ช่วงเย็นก็คือฝนตกหนักบนนุ่นก็คือข้าวหมดเลยแหล่งไว้เห็นทางหลายคนก็จะกังวลนะคะว่าน้ำท่วมไม้ที่นี่ค่ะต้องบอกว่าหลังจากนี้ค่ะ12 13พ้นขาดการล่าจานีอาสร้างวันข้างหน้าละกันค่ะสภาพอากาศฝนมันพื้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
1: กับฝนอาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ฝนจะเป็นหลักๆฝนปากกระนองเหมือนเดิมนะครับก็คือฝนปากกระนองไม่ถึงว่าฝนติดตกแรงในช่วงสั้นๆอาจจะมีฟ้ารองฟ้าแลบมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางส่วนนะครับฝนจะตกหน้าแม้แต่ช่วงสั้นๆแต่ตกช่วงเสร็จแล้วก็จะหยุดเลยนะครับจะให้ไปเลยวันบางจุดเต็มเมื่อวานติดตกหลายพื้นที่นะครับน้ำมันจะเมื่อระหว่างระบายไม่ทันมันจะปนก้าวก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยระบายแล้วก็ไปในช่วงสามชั่วโมงจะกลับเข้าภาวะปกติยังมีอยู่ครับแต่ว่าความเสี่ยงหรือความแรงจะลดลงว่าเกิดในช่วงประกาศครับ
0: ก็คือเรื่องยังไงวะซิปซีเป็นต้นไปเนี่ยฝนปริมาณฝนจะลดลงแต่อาจจะมีตกบางพื้นที่ถูกต้องไหมคะ
1: ใจครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเรียนตอนว่าเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนดูๆนะครับมันจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงเป็นค่อนข้างแรงคาดว่าค่อนข้างแรงนะครับฝนจะทําให้ช่วงนั้นละประมาณ17นะครับจะมีฝนเผยขึ้นมาอีกครั้งในปากปลายฝั่งตะวันออกของเราฝนตอนนั้นนะครับต้องอาจจะต้องเฝ้าระวังยังเป็นพิเศษอีกครั้งนึงตอนนั้นเลยเดี๋ยวกรมอุตุกําลังพิจารณาแล้วก็ถ้ามีสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเราในเชิงรายก็จะแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งนึงครับ
0: อืมค่ะก็คือพ้นขันการตอนนี้ก็คือวันที่17นี้มีแนวโน้มอาจจะตกหนักสักคิดหนึ่งนะคะที่นี่ค่ะต้องบอกว่าในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปีที่แล้วนี่ท่วมหนักแน่นอน

0: พราะฉะนั้นช่วงนี้หลายคนตั้งคำถามและก็สงสัยว่าในห่วงระยะเวลาฝนตกหนักนี้ค่ะหรือว่าหลังจากนี้ในช่วงเดือนตุลาคมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีแนวโน้มจะท่วมหนักมั้ยคะ
1: ในภาพรวมครับในช่วงมรสุมฝนจะหนักอยู่แล้วเป็นปกติของเขานะครับหนักมากหนักหน่อยก็คือโยติดปัจจัยที่ทำให้เกิดในบริเวณนั้นนะครับถึงการจะท่วมหนักมากไม่หนักมากมันอยู่หลายปัจจัยครับผู้ฟังกับท่านผู้ชมครับก็คือหนึ่งอุตุกัดการเคลื่อนไฟเคลื่อนน้ำพ้นปริมาณน้ำพ้นในตองฟ้าที่จะตกออกมาบนทุกผืนดินนะครับปัจจัยที่สองคือระบบการระบายน้ำของเรานะครับวันเจนเลยว่าปากส่วนของปากรัฐนะครับได้ประทานอ่านตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาอดีตพยากรณ์น้ำในอากาศบวกฝนตกลงมาพึ่งพื้นเราคือกรมชลประทานกรมสับน้ำหรือป้องกันมันต่อฟ้าไปในส่วนต่างๆเกี่ยวข้องได้จัดการเป็นระบบมากขึ้นวันการหวานจะมีฝนตกหนักกลางไม้กลางมือเล่านี่จะนำมาใช้ก็อาจจะคลี่คลายปัญหาได้มากขึ้นแต่เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปรากฏการณ์ก็เรียกว่าเอลนิโญนะก็คือทำให้ฝนในป่าพวกมันคือฝนมันจะน้อยลงแต่อย่างไรก็ดีบ้านเราเมื่อมีหนองฝนที่กำลังแรงหรือว่ามรสุมกำลังแรงเกิดขึ้นฝนที่ตกอาจจะไม่กระจายเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าฝนตกหนักมากนักแต่กลายปีที่แล้วอาจจะมีพื้นที่แคบลงว่าปีที่แล้วแต่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ย้ายแผนหลังจากนี้เป็นต้นไปต่างจังหวัดก็โดยสุนุตุนิยมวิทยาปากใต้ฝนออกเป็นเลขานุการนะจะนัดประชุมประเมินสถานการณ์น้ำทุกอาทิตย์กับเอชุนุตุของเราเนี่ยครับเพื่อนก็จะแจ้งข่าวเล่านี้ให้ประชาชนทราบเพื่อการเตรียมตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหลังจากนี้เป็นต้นไปจนสิ้นสุดมรสุมของเราครับ
0: ค่ะนี่นะคะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ต้องอาจจะมีหลายๆหน่วยงานที่จ้องมารวมมือและก็แก้ปัญหากันแต่ทาแรกในส่วนของฝนก็คือตอนนี้มันมีปรากฏการณ์เอลนิโญเข้ามาส่วนรวมด้วยเพราะฉะนั้นปริมาณฝนมันอาจจะไม่ได้หนักหน่วงเหมือนปีที่ผ่านมาปีนี้มีปรากฏการณ์นี้เข้ามาอาจจะลดลงแต่ว่าอาจจะต้องเช็คความพร้อมไปเรื่อยๆอย่างที่บอกค่ะทางกรมอุตุเขามีการอัปเดตข้อมูลทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารกันไปต่อเรื่อยๆนะคะทีนี้ค่ะและภาพรวมในส่วนของ3วันข้างหน้าแล้วค่ะ7วันข้างหน้าล่ะคะหลังจากนี้เป็นวันผือมั้งคะ
1: ก็เลยอยากจะบอกเบื้องต้นนะครับช่วง3วันนี้ก็คือขี้คลายลงนิดนึงครับเนื่องจากว่าตัวการที่ทำให้เกิดฝนหนักมันเริ่มอ่อนลงนะครับแต่หลังจากนั้นตัวการย้ายที่ผมบอกอาจจะเพิ่มใหม่อีกครั้งนึงอาจจะเป็นฝนกระตุกอีกครั้งตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปอาจจะไล่วันครับอาจจะมันที่5วันอีกครั้งนึงวันในช่วงนี้กับกำลังประมวลฝนที่จะแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับหลังจากวันข้างวันข้างหน้านี้อาจจะมีความคืบหน้าเบื้องเราจะได้ต้องเตรียมตัวกันอีกครั้งนึงถึงคาดว่าคนจากวัดย้อยหรือจากสงขลาหรือไกลเคียงเป็นบทเรียนที่ปั้นมาเราคงมีความพร้อมมีองค์ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นที่จะเรียนรู้หรืออยู่รวมกับไปธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี่ได้เป็นอย่างดีวันต้องติดตามข่าวอากาศอย่างต่อเนื่องกับในช่วงนี้จนเป็นช่วงตีมีผลกระทบตัวบ้านเราด้วยตรงครับ
0: ค่ะทีนี้มีคำถามจากทางบ้านถามเพิ่มเติมมาค่ะพ่ออ๋อขาเขามีการถามค่ะว่าการพยากรณ์อาการล่วงหน้าระหว่าง3วันกับ7วันที่เรามีการพูดคุยกันนี่แหละค่ะความแม่นยำมันเป็นมันผือมั้งคะแล้วก็มันแตกต่างกันมันผือมั้งคะ
1: กับการพยากรณ์อากาศนะครับเราก็ใจเครือข่ายของการตรวจอากาศตัวประเทศหรือตัวโลกมาใช้รวมกันนะครับเป็น3วันมันจะแม่นว่า7วันอยู่แล้วครับพอเรามีข้อมูลจัดเจนในช่วงสั้นๆปอด7วันบางตัวการมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาการนะครับตัวการในอาการมันจะเปลี่ยนแปลงไปนั้น3วันจะน่าจะเพิ่มมากกว่า7วันครับ
0: ค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นความแม่นยำนี้จะอยู่ในส่วนของ3วันอยู่แล้วเพราะว่าระยะเวลาใกล้ๆนะคะและก็7วันนี้ก็เป็นขาดการล่วงหน้าจะกล้ามาอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วในส่วนของ3วันนะคะว่าจะเป็นผันผืนนะคะนี่ก็ให้คำตอบคุณผู้ชมทางบ้านไปแล้วกันนะคะค่ะที่นี่ค่ะต้องบอกว่าย้อนลบมาในช่วงของวันที่12ถึง13ตุลาคมที่มีการประกาศในระยะ2วันที่เลื่อนนี้ค่ะหลายคนเกษตรกรเขามีการตั้งคำถามว่าตกหนักวันนี้ตัดยางไม่ได้แต่ว่าอยากจะให้ระบุสักนิดนึงค่ะอย่างเช่นสงขลาชาติมาที่จะระบุอำเภอและพันธุ์ได้ไหมคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรแนะนำชาวเกษตรกรในพันธุ์บางไม้คะบอกก็ต้องตัดยางค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วทุนอุตุนิยมวิทยาปากใต้ฝั่งตอนออกนะครับเราก็ได้ประชาสัมพันธ์การแปรผลการพยากรณ์อากาศหรือเครื่องหมายเครื่องมือที่เรามีผ่านกลุ่มเครือข่ายหลายกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนบางพื้นที่เขาจะสามารถอ่านแปรฝาผลผลการตรวจของเรานี่ครับเป็นเครื่องมือทุกอย่างนะครับโดยปฏิของเป็นของประชาชนนะครับถ้าเราแปรฝาได้ตัวเองเรารู้มันก็ว่ายากนะครับแบบกรมอุตุนะครับแต่ถ้าเราได้เรียนรู้รวมกันแต่ทุกท่านทุกท่านในตัวเองทุกคนมีช่องทางที่เขาซื้อแล้วนะครับ

0: แฟนช่วงตอนนี้จะหมัดเป้ปราบแต่ความไม่ได้โดยตรงโดยตัวตันเองนะครับแต่สำหรับจุดเม่นในช่วงสามวันข้างหน้านะครับก็คือพ้นส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมาจากตะฟังเอาไฟอยู่ตรงนี้นะครับวันปะตาใจฟังวันแนวโน้มที่จะพ้นตกตอนนี้ก็คือแนวใจฟังหลังจากนั้นก็คือแนวปะตาอากาศเป็นภูเขาสูงๆปะตาอากาศจะตกบอกว่าปกติแต่ถ้าปรับตัวไปก็คือยังมีในพื้นที่ตามทางจะตกลดล้ำกันมานะครับส่วนใหญ่พื้นที่ที่น่าจะตกก็คือแถวสติงฟ้า
1: ค่ะ
0: กระโนดแถวอำเภอเมืองแล้วก็หลายไปถึงตะพุ่มอัดใหญ่ของเรานะครับอยู่แนวนี้เป็นส่วนใหญ่กับในช่วงนี้ครับสำหรับจังหวัดสงขลาครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะที่นี่ค่ะย้านทีฐานพ่ออบก็คือการแปลภาพเนาะยังไงพ่ออแนะนำสักนิดค่ะเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมทางบ้านนั้นเขาเลขไม่เป็นเนาะเขาอาจจะเลขแคปชั่นหรือว่าการประกาศแจ้งเตือนว่ามีจังหวัดไอ้มังผมมันมองเป็นจังหวัดเพเนี่ยค่ะบางคนก็อาจจะเตรียมตัวไม่เท่ากับเราอยู่จังหวัดนี้เหมือนกันแต่เราอยู่ในส่วนของอำเภอนี่จะต้องเช็ควันพื้อยากให้พ่ออธิบายคร่าวๆสักนิดนึงค่ะว่าวิธีการแปลภาพนี้ต้องมีเทคนิคการเลขวันพื้อบ้างคะ
0: กับการพยากรณ์อากาศมันมีการพยากรณ์ระยะนานกับระยะสั้นนะครับก็เรียกว่าหนาวเคสบวกเคสก็คือระยะสั้นถึงเครื่องไม้เครื่องมือก็คือโยติสติงฟ้าก็เรียกว่าเครื่องตรวจอากาศโดยเรดาร
1: ์
0: ซึ่งเราอัปเดตท่านสองชื่อร่างเตะตุ้นตูนิยมียาปากตายฟ้องตลอดเพื่อแต่ตลอดก็คือเรื่องเฟซบุ๊กซ่องกลุ่มไลน์กลุ่มช่องทางต่างๆเว็บไซต์ของเราก็มีนะครับก่อนตันเข้าไปดูได้ทุกชั่วโมงเราจะอัปเดตทุกครั้งการเคลื่อนตัวการแปลผลหมายถึงว่าถ้าเราดูในไอ้ป่าเตด้าเป็นลักเลยนะครับที่เราใช้อยู่เราใช้ป่าที่ของประชาชนในการตรวจเปลี่ยนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าไปดูใน Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาปากตายฝนมันออกนิดนึงครับก็จะอธิบายชัดเจนกลุ่มฝนอยู่แต่ในเกินตัวไปในชั่วโมงนี้แล้วก็คาดว่าในชั่วโมงตัดไปจะไปถึงในบางก็คือป่าที่มันจะโจว่ามีไอ้นําว่า3ระดับนะครับถ้าเป็นที่เกี้ยวหรือที่เลื่องก็เรียกว่าฝนปั่นฝนเล็กน้อยว่าไม่ฝนเล็กน้อยก็คือถ้าเราเทียบเคียงได้ก็คือเวลาเราขับรถเราครับรถทำความเร็วในกรณีมีพ้นตกครับ
1: ค่ะ
0: เครื่องปัดอย่างพ้นก็คือเป็นระดับหนึ่งเกิดใจขับรถใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ระดับนี้ก็คือพ้นอ่อนก็คือแต่มีใช้ในการมองเห็นอย่างดีว่าอยู
1: ่
0: แต่พอระดับสองก็คือที่เรื่องซึ่งที่ออกที่ซ่อม
1: ค่ะ
0: ที่เรื่องออกที่ซ่อมนะครับความแรงพ้นจะเพิ่มขึ้นก็ได้ตกหนักขึ้นตกหนักขึ้นก็คือถ้าเราใจปักเครื่องปัดอย่างพ้นก็คือเป็นระดับสอง
1: ค่ะ
0: แรงขึ้นถ้าว่าสีแดงซึ่งสีแดงเข้มก็คือจะระดับสร้างพ้นจะแรงตามลำดับตามจำกันตกพวนร้อยสังเกตก็คือว่าพ้นกลุ่มนั้นเกลื่อนตัวหรือว่าตกแฉก็คือเรามีปราบการเกลื่อนตัวของพ้นด้วยในเฟซบุ๊กตัวนี้นะครับพวนให้ประชาชนเข้าไปติดตามสุดท้ายการติดต่อตรงไปก็สักมาได้ในกองทุนอุตุนิยมโดยเรามีช่องทางอ่านออนไลน์ในการตอบคำถามให้ผู้ฟังทุกคนเลยครับ
1: นี่นะคะเข้าใจง่ายๆค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่คุณผู้ชมสร้างมาต่อเติมมาไปได้ก็คือในเรื่องของการแปรภาพเลซี่เป็นลักคือถ้าเคี่ยวไปถึงเรื่องอันนี้คือเข้าใจง่ายอันนี้พ่ออบก็คือปัดน้ำฝนระดับหนึ่งพ่ออันนี้ก็คือเละทางเห็นอยู่แต่ถ้าเรื่องถึงซ้อมอันนี้ก็เพิ่มขึ้นแหละแต่ถ้าแดงถึงแดงแคมอันนี้คือแรงจริงๆระดับสามอันนี้อาจจะต้องแนะนำ

0: ไปบางครั้งนะจะมีกิ่งไม้หักหรือว่าน้ำท่วมจะปั้นในบางจุดแต่เป็นปกติตามนี้จะเดินทางได้ครับ
1: นี่นะคะสำหรับใครที่จะเดินทางหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะทำจำเป็นจะต้องทำตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนและก็วิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือติดตามผ่านเพจกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าเหมือนอย่างที่พ่อโอ๋ได้แนะนำการไปพาไปแล้วว่าซีมันเป็นเงินพื้นเราควรที่จะเดินทางมันพื้นมั่งนะคะนี่ค่ะก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่ดีเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะพ่ออ๋อนอกจากจังหวัดสงขลาแล้วเดี๋ยวเรามีการเจาะลึกในส่วนของจังหวัดสงขลากันแล้วเนาะในห่วงเวลานี้มีจังหวัดไหนมั่งคะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษลองมาจากสงขลาเดี๋ยวก็อีหน่อยใจหลาวอยากรู้จังหวัดตัวเองค่ะ
0: กับจริงๆแล้วนะจากลมมันค่อนข้างแปรปรวนในช่วงนี้นะครับจุดๆเดียวการเกิดฝนหนักได้บัดเป็นจุดๆนะครับแต่จุดแน่นระยะจะเกิดขึ้นได้ก็คือเซลนราธิวาสปัตตานีนะครับสงขลาเราและกันนครศรีธรรมราชจุดหนักๆอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ากงไม่เป็นบริเวณกว้างนะครับนักเป็นจุดๆก่อนในช่วงนี้เพราะมรสุมแต่จริงมันเรายังไม่เกิดขึ้นที
1: ่อันนี้ออเดิร์ฟเฉยๆ
0: เราเก่งเนื้อจะเกิดขึ้นกันนะว่าเป็นสัปดาห์ที่3หรือ4ก็ปลายเดือนนี้เดี๋ยวผมนำเรียนครั้งที่แล้วได้อธิบายท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปแล้ววันต้องรออีกสักครั้งเดี๋ยวบทสุ่มเต็มๆที่9บันโรเป็นบทสุ่มลักนะครับต้องรออีกสักนิดนึงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงก็เรียกว่าแนวปะทะอากาศในช่วงแรกๆก่อนจะเกิดเป็นฝนฟ้ากะนองเป็นลักครับจะมีทั้งลมแรงลมอะไรมั่งเข้ามามีฟ้ากะนองให้ระมัดระวังอาจจะตกสั้นๆแต่ว่าตกได้ฝนมากแต่หลังจากนั้นก็จะให้ไปแผนการระบายน้ำก็คงจะยังดีอยู่ในช่วงนี้ครับแต่หลังจากนี้ครับผมมรสุมมันกบตัวอะไรมันจะตกต่างวันต่างคืนทีนี้น้ำไรก็กันไรไม่ทันไหนนั่นแหละก็เดี๋ยวว่าน้ำท่วมต้องรอตัวนั้นอีกรอบนึงครับบ้านเราครับ
1: นี่นะคะก็คืออันนี้ยังไม่ใช่ของจริงที่นะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ถ้าเล่นง่ายๆเป็นออเดอร์อยู่เลยนะคะของจริงนี่ยังไม่มาที่เพราะฉะนั้นหลายคนกังวลในส่วนของเดือนหน้าค่ะพ่อคะมีกระสิบหรือว่ามีคนขาดการของเดือนหน้าข่าวคลามาพันพื้นมั้งคะตอนนี้หลายคนกังวลเพราะว่าปีที่แล้วนี่พฤศจิกาตวมนักมากเลยปีนี้พฤศจิกาพันพื้นมั้งคะ
0: จริงๆแล้วครับเมื่อติบอกกับปีนี้เป็นปีนิยมฝนอาจจะไม่กระจายเมื่อปีแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่ผมนำเรียนครับปรากฏการณ์นิยมก็เป็นปุกบอกว่าคนคันแต่ย่อยแต่ว่าคนในเชิงพื้นที่นะครับมันจะมีนักบางจุดคงจะมีท่วมครั้งบางจุดอีกครั้งนะครับคาดว่าเป็นจุดๆอาจจะไม่กว้างเหมือนปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ดีสภาพอากาศเราไม่สามารถยังคอนโทรลได้เราต้องเช็คเป็นระยะจะพ้นตัวอากาศเราต้องรู้ข้อมูลทางประเทศเข้ามาเทียบเทียงมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนในช่วงนี้มันติดบอกครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็สื่อสารข้อมูลไอ้คำอ่ะท่องมาดูแลอากาศถึงใกล้ตัวเรามากที่สุดถึงใกล้ตัวเรามากที่สุดในช่วงนี้นะครับถ
1: ึ
0: งขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ของประชาชนของพวกเราโดยทั้งหมดนะครับว่าเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษในช่วงนี้ในช่วงเดือนท่องเดือนข้างหน้านี้นะครับเพ
1: ื
0: ่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับ
1: นี่นะคะก็คือตอนนี้ความชัดเจนจริงๆเลยก็จะเป็นระยะเวลาใกล้ๆที่ว่าถึง3วัน7วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนกังวลในเรื่องของเดือนหน้าก็อาจจะต้องรออัปเดตกันไปต่อเรื่อยๆแต่ยังทีพ่ออ๋อบอกก็คือมันมีปรากฏการณ์เข้ามาอาจจะไม่ได้นักน้วงเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะรอติดตามก่อนในระยะเวลาใกล้เคียงค่ะที่นี่อยากให้พ่ออ๋อค่ะฝากคำแนะนำหรือว่ายังมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงของมรสุมฝนที่มันจะแข็เข้ามาแล้วเต็มที่ของภาคใต้ของเราค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ครับส่วนเด่นหนึ่งก็มีช่องประเด็นนะครับประเด็นเด่นหนึ่งก็คือว่าคำพยากรณ์อากาศก็เป็นใจก็คือเป็นมาตรฐานของเราพี่เป็นโบกของเรานะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากไปนะครับวันก็เราต้องไกลๆกว่าเราต้องอยู่กับมันว่าเขียนยันเขียนก็นี่ดิสัญลักษณ์การขับขี่วันนี้ครับอยากจะเรียนท่านผู้ฟังเราสามารถคือเข้าใจได้แต่ทางอุตุนิยมเราก็พยายามที่จะจองทางต่างๆแต่คือการในประชาชนเข้าใจการสร้างเครือข่ายการบรรยายในกลุ่มต่างๆก็สามารถเข้าใจระดับหนึ่งแต่มีประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะอุตุนิยมปากไปฟังตรวจออกพยายามปรับคำพูดเล่านี้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นก่อนถ้าจะมีความเห็นผันผวนไอ้ช่องอะไรต่างๆสองทางต่างๆที่เรามีอยู่นะครับเราพยายามปรับตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจของเรามากที่สุดนะครับประเด็นที่สองก็คือในสถานการณ์หรืออาจจะเกิดสถานการณ์หนักร่วมเกิดขึ้นได้ในบ้านเรานะครับสิ่งที่เรามันระวังก็คือเมื่อถึงเวลาการตัวไปในน้ำมันนะครับก
1: ็
0: คือต้องเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเข็มตุ้งอย่างกีบเบอร์ตัวทับจุกเชิญบนนี้แต่ยังสำคัญต้องเก็บไว้ดีก่อนในช่วงนี้นะครับยกกล้องเตรียมที่ยกอย่างยากระตังว่าจะทุ่งก่อนประเทศมีความพร้อมนะครับผมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาทุ่งของเราทุกปีที่ผ่านมาใบขวดมองความปลอดภัยในด้านระบบไฟฟ้านะครับการสวิตช์ไฟในช่วงนี้กับซัดมีปิดต่างๆจุดเพียงเป็นดินสไลด์ต่างๆที่เคยเกิดในอดีตแล้วก็คำเตือน

0: ครับราชการโดยกรมทรัพยากรทางธรณีนะครับที่เขาได้วิเคราะห์ว่าจุดอะไรตรงไหนมั่งเราพยายามศึกษาเหมือนกันว่าในพื้นที่ของเราเราดูดีที่สุดนะครับเราคนอื่นไม่สามารถดูดีว่าเราควรต้องเตรียมพร้อมที่เคยเกิดในอดีตนะครับต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารหลักเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำหรือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือทนช.พวกนี้ครับต้องติดตามเป็นข้อมูลข่าวหลักถึงต่างตามที่ส่วนที่ผมกล่าวนำมาตั้งแต่ตอนนะครับก็ทำมันรวมกันทุกวันนะครับเป็นวอลุ่มที่เปิดขึ้นมานะครับส่วนฝั่งใต้ฝั่งตะวันออกของเราก็ถ้ามีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลที่จะเกิดขึ้นสู้ดูที่ยมีฝั่งใต้ฝั่งตะวันออกเขาจะเปิดวอลุ่มเผื่อที่กลางครับส่วนกลางแล้วก็มาเป็นปีเลี้ยงและทุกฝั่งส่วนให้ความแนะนำแล้วก็ไอ้คำกฎรัฐธรรมนูญนะครับเพิ่มเติมเผื่อที่จะตัดสินใจในการแจ้งเตือนไฟถึงในปัจจุบันนี้เรามีความพร้อมคนกลางสูง
1: ค่ะ
0: จึงจะไอ้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ระดับนึงแล้วกับตอนนี้ครับ
1: ค่ะนี่นะคะก็จริงๆเราสร้างเหลืองลักๆก็คือในเรื่องของการติดตามข่าวสารให้พร้อมแล้วก็การเตรียมพร้อมเนื่องจากเราจะต้องติดตามข่าวสารแล้วตัวประชาชนเองก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมในส่วนของตัวเองยกข้องสูงต่างๆแล้วก็อัปเดตข่าวสารจากส่วนราชการค่ะทีนี้ข้อเพิ่มเติมแทรกสักนิดก่อนลากันไปค่ะพ่ออ๋อค่ะในส่วนของการติดตามข่าวสารในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาติดต่อผ่านเพจได้ผ่านผือหรือว่ามีเบอร์ไซต์ด่วนอะไรบ้างไหมคะ
0: กับใช่ด่วนก็เป็นเบอร์กลางนะครับกล้องกรมอุตุแต่ว่าเป็นลักษณะอยากให้ผู้ชมติดตามถึงเราอัปเดตตุกชั่วโมงเลยนะครับก็คือFacebook ครับ Facebook กล้องซุ่นอุตุนิยมวิทยาปากปลายฟ้องต่อน้องเลยครับเรามีข้อมูลต่างๆข้อมูลฝนข้อมูลอากาศในช่วง3ชั่วโมงข้างหน้าการเกิดตัวของฝนสมมุติอย่าตานจะเดินทางจากสังไปนครศรีธรรมราชช
1: ่
0: วงนี้ฝนตกช่วงไหนมั่งหรือ3ชั่วโมงข้างหน้าฝนจะตกตรงไหนมั่งเราต้องเตรียมการวางแผนในการเดินทางหรือทำกิจกรรมอื่นๆต่างๆการค้าขายเย็นๆสามารถเข้าไปในช่วงของ Facebook เรานี่ได้อีกส่วนนึงถึงเป็นเชิดต่างๆก็คือเว็บไซต์ก็เป็นแบบว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาปากไปช่องตอนออกก็สามารถจะข้อมูลเรานี่ก็จะมาโจทย์ได้ในลักๆที่เป็นเพจต่างๆที่สามารถเข้าไปดูได้เลยก็คือในเว็บไซต์ช่องเว็บไซต์นี้กับกองทุนอุตุหลังจากนั้นถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือท่านไม่เข้าใจในความหมายของทรัพย์ทางอุตุนิยมก็สามารถตอบกับทุนตูได้เราปฏิบัติงานหยิบเที่ยวโมงครับทุกวันทั้งวันเลยกับหยิบเที่ยวโมงครับมีเจ้าหน้าที่มีน้องนักอุตุนักอุจจารสมาร์ทจะตอบคำถามเราหนีได้
1: ค่ะ
0: ยังจัดเจนครับ
1: นี่นะคะช่องทางการติดตามข่าวสารก็คือจะมีผ่านเพจศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะผาตายฟังตะวันออกหรือว่าผ่านเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าน้องเนื่องจากภาคใต้ฟ้องแต่งออกใครอยากเลดพื้นที่อื่นเราก็พิมพ์พื้นที่ไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและเพียงก็พิมพ์ไปได้เลยก็จะมีทางเพจและก็เว็บไซต์ต่างๆนะคะวันนี้ครบถ้วนค่ะขอบคุณพ่ออ๋อวีราสมารีมากๆนะคะผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟ้องตะวันออกขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือทั้งหมดในรายการนะคะผู้ชมขาดการก็คือวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้ช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงก็คือบ่ายโมงนะคะไปจนถึงหัวค่ำบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางพื้นกระวางแพนติดตามผ่านเพจต่างๆไปแล้วก็ขาดการนอกเนื่องจากนี้ก็ยังคงประปรายแต่อาจจะต้องติดตามมาดีเซตก็คือในวันที่17ตุลาคมว่าฝนมันจะนักปั่นผือก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการล้องใต้วันนี้ค่ะรายการที่มาพร้อมข้อมูลข่าวสารและก็สาระดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะติดตามกันได้แล้วก็ช่วยเผยแพร่ข้อมูลให้กันนะคะเราออกอากาศกันทางทีวีดิจิตอลไมค์เล็ก10แอดค่ะรวมไปถึงเราไลค์กันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะทางเพจของ NBT ภาคใต้ค่ะรวมไปถึงฝากไลน์2ทางของ NBT ภาคใต้ด้วยที่เห็นหน้าจอตอนนี้เลยนะมีข้อมูลข่าวสั้นเรื่องไหนที่เป็นประเด็นน่าสนใจเอามาตัดเป็นข่าวสั้นๆข่าวใจง่ายๆนะคะก็ไปแลกกันได้ค่ะสำหรับ NBT ภาคใต้นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับรายการลองใต้ของเรานะคะลองใต้วันนี้พาคุณผู้ชมมารู้เท้าทันอารมณ์กันในลองสังเกตอารมณ์ตัวเองที่ว่าตอนนี้ผันพรือกันมั่งนะคะต้องยอมรับพันนีค่ะคุณผู้ชมว่าด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงานการเรียนหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะบางทีเราอยู่ภายใต้สภาวะกดดันทำให้เราเกิดความเครียดหรือว่าบางคนเนี่ยเครียดแล้วไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมารู้จักเท้าทันอารมณ์กันให้มากขึ้นค่ะจะได้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคแล้วก็สิ่งอื่นๆตามมานั่นเองค่ะโดยวันนี้ค่ะเราจะมารู้เท้าทันอารมณ์ของตัวเองไปพร้อมๆกับบุคลากรทางการแพทย์ซ่องฐานด้วยกันค่ะโดยวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากแพทย์ยิ่งณัฐธาสงวนศักดิ์บารมีนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลส้วนสรานรมและก็อีกหนึ่งฐานค่ะก็คือคุณทิววิไลชวรังกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส้วนสรานรมจะมารวมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะตอนรับเข้าสู่รายการล่องใต้วันนี้นะคะประเด็นน่าสนใจมากๆเลยค่ะในเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ของเราโดยเฉพาะเราเจาะจงไปเลยวันนี้ก็คือการรู้ทันอารมณ์เข้าใจไบโพล่าเพราะฉะนั้นทำความรู้จักกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะคุณหมอช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าไบโพล่าคืออะไรแล้วลักษณะอาการของมันลักษณะของโรคมันเป็นยังไงคะคุณหมอ
1: ค่ะก็สำหรับตัวโรคไบโพล่านะคะแปลชื่อเป็นภาษาไทยก่อนก็คือไบเป็น2เนาะโพล่าคือขั้วแปลว่าโรคที่เป็นอารมณ์2ขั้วนะคะก็คือเป็นความผิดปกติอย่างนึงเป็นอาการเจ็บป่วยค่ะมันก็จะไม่ใช่แบบคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆเนาะทีนี้อารมณ์2ขั้วมีขั้วอะไรบ้างขั้วแรกก็เด่นๆก็จะเป็นขั้วของระยะซึมเศร้านะคะอีกขั้วนึงก็จะเป็นขั้วระยะแมเนียหรือว่าเป็นช่วงดีดคึกครื้นนะคะทีนี้ในช่วงของระยะซึมเศร้าอะค่ะคนไข้ก็จะมีอาการเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็คือรู้สึกหดหู่เบื่อหน่ายท้อแท้นะคะคิดลบกับตัวเองคิดลบกับโลกใบนี้โดยที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องคงอยู่นานประมาณนึงคือไม่ใช่เป็นหายหายอะค่ะคือกินระยะเวลาแบบเป็นสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเราต้องมีการแยกแยะกันก่อนว่าไม่ใช่อารมณ์ขึ้นลงๆแต่ต้องคงอยู่ในอาการนั้น1ถึง2สัปดาห์คือสรุปง่ายๆว่าถ้าอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีสุดขั้ว
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าดิ่งเศร้าก็คือเศร้าสุดๆเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะแตกต่างจากโรคซึมเศร้าอยู่มีข้อสังเกตยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเกิดว่าเป็นในคนไข้ที่เป็นอารมณ์2ขั้วค่ะจะมีช่วงที่เศร้าที่มันดูคล้ายคลึงกันนะคะแต่ว่าก็จะสลับเป็นอีกขั้วนึงค่ะก็คือมีช่วงที่คนไข้จะดูเปลี่ยนจากเศร้ากลายเป็นคึกครื้นนะคะกิจกรรมเยอะพลังเยอะจากที่คิดลบในตัวเองกลายเป็นมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในเรื่องของการใช้เงินพฤติกรรมทางเพศตามมาได้ค่ะ
0: คือซึมเศร้าเขาก็จะเศร้าอย่างเดียวไปเลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีอารมณ์ที่แบบอารมณ์ดีขึ้นมาเราเคยพูดคุยกับบุคลากรท่านหนึ่งเขาบอกว่าเคยมีคนไข้ที่ตอนที่อารมณ์ดีดีเนี่ยไปใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก
1: บางคนเป็นหนี้เป็นสินเลย
0: ควบคุมสติไม่ได้
1: ใช่ค่ะคนไข้ก็จะขาดการยับยั้งชั่งใจ
0: อันนี้ก็คือลักษณะอาการนั่นเองคราวนี้เรามาพูดถึงสถิติของผู้ป่วยไบโพล่าเนี่ยบางทีเราจะไปโฟกัสแค่โรคซึมเศร้าในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงไบโพล่าค่ะแนวโน้มผู้ป่วยมันมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงคะคุณหมอ
1: จริงๆถ้าพูดถึงแนวโน้มปัจจุบันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นแต่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยความที่การรักษาเราเข้าถึงง่ายโรงพยาบาลเราคนไข้เขาตระหนักมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รับเปอร์เซ็นต์การวินิจฉัยที่สูงขึ้นกว่าอดีตค่ะ
0: คือเหมือนกับว่าเอาง่ายๆว่าคนเปิดใจมากขึ้นว่าเฮ้ยฉันมีอาการฉันลองไปหาคุณหมอดูดีกว่านะคะเดี๋ยวคุยกับพี่ทิวบ้างเราดูแลคนป่วยมาเพิ่มขึ้นจริงไหมคะอันนี้
1: เพ
2: ขึ้นจริงค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าถึงด้วยเนาะเมื่อก่อนคนเขาก็จะคิดว่ามาโรงพยาบาลบ้าต้องมีอาการบ้าอย่างเดียวจริงๆอันนี้เป็นโรคทางอารมณ์นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงที่อาการหนักมันอาจจะทำให้แบบมีอาการทางจิตมีอะไรเพิ่มขึ้นมาทำให้เข้าใจผิดว่าอ๋อมาโรงพยาบาลบ้าเป็นบ้าแน่ๆ
0: บางคนกลัวว่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลอ่ะฉันจะต้องไปโดนรักษาอยู่รวมกับผู้ป่วยจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแต่จริงๆคือไม
2: ่จริงๆในหอผู้ป่วยจะมีแบ่งเป็นหอผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอารมณ์ค่ะแต่อาจจะมีโรคอื่นอยู่บ้างประปรายค่ะ
0: แต่คุณหมอเขาก็มีการแบ่งโซน
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะคราวนี้กลับมาที่คุณหมอค่ะแน่นอนว่าเรามีอารมณ์สองขั้วและเดี๋ยวฉันเศร้าเดี๋ยวฉันดีสาเหตุหลักๆที่คุณหมอได้คุยกับคนไข้แล้วพบว่าเนี่ยแหละคือสาเหตุคืออะไรคะ
1: จริงๆปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไบโพล่านะคะมีได้หลายสาเหตุร่วมกันอาจจะไม่ใช่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนะคะอย่างแรกอาจจะพูดถึงในเรื่องของพันธุกรรมค่ะมีคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงที่ลูกหลานจะเป็นก็จะมีโอกาสสูงขึ้นได
0: ้
1: นะคะสาเหตุถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของความเครียดสิ่งแวดล้อมหรือว่าเหตุการณ์รุนแรงที่กระตุ้นให้รู้สึกเครียดมากๆนะคะอันนี้ก็กระตุ้นให้เกิดตัวโรคได้เนาะอุปนิสัยบางคนก็อาจจะมีส่วนบ้างเล็กน้อยค่ะเช่นแบบเป็นคนคิดมากเป็นคนมองโลกในแง่ลบอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นตัวปัจจัยส่งเสริ
0: ม
1: อาจจะไม่ใช่สาเหตุแบบหลักขนาดนั้น
0: หลายปัจจัยรวมกันอันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันว่าพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อะคราวนี้นะคะมาพูดคุยกับพี่ทิวกันบ้างดีกว่าพี่ทิวก็เป็นอีกหนึ่งท่านพยาบาลก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้มากๆเหมือนกันเท่าที่พูดคุยค่ะอาการบ่งชี้หรือเนี่ยสมมติว่าเรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีความผิดปกติทางอารมณ์ถ้ามีอาการอันนี้ขึ้นมาควรจะต้องพบแพทย์แล้วนะคืออะไรบ้าง
2: จริงๆต้องพูดว่าอย่างนี้ค่ะให้สังเกตอาการตัวเองเนาะจากปกติเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอต้องสังเกตว่ามันมีอาการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นกับเราได้บ้างเช่นช่วงที่มีอารมณ์ครื้นเครงนะคะก็อาจจะมีนอนน้อยนอนน้อยในที่นี้คือบางคนนอนแบบ 2-3 ชั่วโมงพอและอิ่มและ
0: หมายถึงว่าเราง
2: านต่อ
0: ดีดแบบไม่นอน
2: ใช่ค่ะคือไม่นอนเลยก็มีบางคนที่แบบป่วยก็จะแบบไม่หลับไม่นอนแล้วกลางคืนเขาก็คือจะคิดโครงการจะทำนั่นจะทำนี่อย่างที่บอกใช้เงินเยอะโครงการเยอะแต่คือไม่ได้มีสมาธิกับการทำสิ่งนั้นให้มันเสร็จอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่สังเกตได้เนาะแต่บางทีเจ้าตัวไม่รู้เนาะแต่ว่าคนในครอบครัวญาติจะรู้ค่ะแล้วก็เรื่องของช่วงที่ซึมเศร้าก็จะมีอาการเศร้าเหมือนซึมเศร้าเลยค่ะเศร้าแบบไม่อยากทำอะไรไม่อยากลุกไปทำงานไม่อยากลุกมาอาบน้ำแต่งตัวแบบนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่าเราจะต้องรู้อารมณ์ปกติของเราแล้วคนใกล้ตัวก่อนว่าเป็นยังไงแล้วพอมันผิดปกติเนี่ยมันผิดไปจากเดิมแบบไหนถ้าเริ่มมีแบบนี้คือสามารถเริ่มขอคำปรึกษาจากคุณหมอได้เลยค่ะคราวนี้หนึ่งสิ่งที่เป็นกังวลค่ะพอคนที่เขาถูกวินิจฉัยแล้วว่าเขาเป็นโรคไบโพล่าค่ะคุณหมอเราสามารถจะอยู่ร่วมกันกับคนเหล่านั้นได้ไหมหรือสมมติว่าหนูไปอยู่ร่วมกับคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะมาทำอันตรายผู้อื่นหรือไม่คะคุณหมอ
1: โอเคก็อาจจะขอแยกอาการด้านซึมเศร้ากับด้านคึกครื้นนะคะด้านซึมเศร้าจริงๆคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปทำร้ายคนอื่นเขาจะทำตัวเองเขาเศร้าเขาจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายอยากตายอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีทำวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำร้ายตัวเองให้เสียชีวิตส่วนใหญ่อันตรายกับตัวเองนะคะส่วนในขั้วของแมนเนียอาจจะมีคนไข้บางส่วนที่อารมณ์หงุดหงิดก้าวร้าวมากๆมีคว้างปาข้าวของทำลายข้าวของได้นะคะแต่ว่าส่วนน้อยค่ะที่จะไปทำร้ายคนอื่น
0: อาจจะทำร้ายโดยแบบไม่ได้ตั้งใจคว้างไปโดนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเดี๋ยวเราจะพูดถึงการเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันด้วยนะคะคราวนี้มันมีในเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ด้วยค่ะเป็นยังไงคะในการรู้เท่าทันอารมณ์ค่ะคุณหมอ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนาะสถานการณ์ต่างๆรอบตัวมันกดดันให้เราเครียดได้มากๆเลยนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าฉันไม่สนใจหรอกฉันจะอารมณ์รู้สึกยังไง
0: มันเรื่องของฉัน
1: ต้องหาเช้ากินข้าวหรือมันเป็นเรื่องที่แบบเขารู้สึกว่ามันสำคัญรองลงไปในชีวิตต้องเอาตัวรอดก่อนตอนนี
0: ้
1: ก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ากายใจสัมพันธ์กันนะคะใจที่

0: เรากำลังไม่โอเคก็ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกไม่โอเคได้ด้วยเหมือนกันเนาะนั้นก็เรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์เราก็สำคัญนะคะทีนี้ถามว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ยังไงเราอาจจะต้องกลับมาสำรวจค่ะว่าความรู้สึกตอนนี้เราเป็นยังไงโลกภายในของตัวเราเป็นยังไงนะคะสิ่งนี้ทำให้เราตระหนักได้เร็วขึ้นว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ปกติของฉันแล้วนะก็อาจจะทำให้เราเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นยิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งรักษาง่ายความซับซ้อนจะยิ่งน้อยลงไปค่ะ
1: ต้องรู้เท่าทันเท่าที่ฟังคุณหมอพูดดูก็คือสตินั่นเองต้องรู้เท่าทันตนเองนั่นเองนะคะอ่ะพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะยังมีในเรื่องของความเชื่อผิดๆคุณผู้ชมคะมันมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับไบโพล่าบางคนมีคนรอบตัวเป็นแต่ไม่เชื่อว่าเป็นคิดว่าเป็นนิสัยส่วนตัวเรื่องนี้จริงแท้พันตรีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อผ่านกันสักเดียวค่ะ

0: ไปไปได้แล้ว
1: แล้วได้หมวกกันน็อกอ่ะ
0: หมวกกันน็อกเขาไม่ใส่แล้วเดี๋ยวนี้เขาใส่ใ
1: จเสียวตายเฮ้ฟันนี่เลิกกันปะ
0: อะไรของเธออีกเนี่ยแล้วนี่ใครอีกเนี่ย
2: หาเพื่อนไปช่วยมาครับ
1: ก็พี่ไม่เคยแสดงความห่วงใยเลยนี่ท้อท้อใส่ให้เราถีตาเราใส่ไม่ได
2: ้วัยรุ่นฟังง่าสมมติกันนกไม่นกแน่นอนมาเจอขึ้นรถ
0: เราไปหาหมวกกันน็อกมันไก่บ้างดีกว่า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงาคุณจะโดนน็อกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไม่ใส่ใจความปลอดภัยร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อกวัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.

0: มาติดตามรายการร้องใต้วันนี้กันต่อค่ะยังคงชวนคุณผู้ชมมารู้ทันอารมณ์เข้าใจไบโพล่ากันนะคะรักแต่เดียวเราแล้งคางเอาไว้ซึ่งคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้บางคนไม่เข้าใจว่าเขาเป็นโรคนี้จริงๆบางคนว่าเฮ้ยเป็นนิสัยส่วนตัวมายต้องถามคุณหมออะไรค่ะคุณหมอคะมันมีความเชื่อไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นความเชื่อแบบผิดๆได้ไหมถ้าเราไปเจอคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นผู้ป่วยโรคนี้จริงๆอ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นโรคหรอกเนี่ยนิสัยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราอธิบายเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเราก็อาจจะเคยได้ยินเนาะแบบแซวเพื่อนเป็นไบโพล่าไหมเนี่ยเด
0: ี๋
1: ยวดีเดี๋ยวร้ายจริงๆต้องบอกว่าความที่มันเป็นโรคเนาะมันเป็นอาการเจ็บป่วยแปลว่ามันก็จะต้องผิดปกติไปจากบุคลิกเดิมของเขาถ้าเกิดเทียบกับก่อนหน้านั้นแล้วมันมีความแตกต่างกันชัดเจนส่งผลกับการดำเนินชีวิตส่งผลทำให้ทำงานทำการไม่ได้มีปัญหาการเข้าสังคมแบบนี้
0: ค่ะ
1: อันนี้แปลว่าอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นโรคแล้วว่ามันไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้แต่ถ้าเป็นบุคลิกเดิมก็คือเราก็ต้องเห็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเป็นคนหงุดหงิดง่ายอารมณ์ร้อนมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกับการดำเนินชีวิตยังทำงานทำการได้เข้าสังคมอะไรกับเขาได้อยู
0: ่อันนั้นถือว่าจะเป็นอารมณ์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงมันเกิดขึ้นผิดแผกไปจากเดิมอาจจะเข้าข่ายว่าป่วยลองไปแย้งแย้กันแล้วนะคุณผู้ชมไปสังเกตคนใกล้ตัวกันแล้วนะคราวนี้เราพูดถึงแนวทางการรักษากันบ้างก่อนอื่นถามอย่างนี้ก่อนว่าโรคนี้ถ้าเป็นแล้วแบบมันหายเองได้ไหมไม่หาหมอได้ไหมคะ
1: โอเคจริงๆหายเองแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำมันก็จะสูงค่ะหายเองนี่คือโอกาสจะหายเองมันก็น้อยนะคะเพราะว่าพออยู่ไปเรื่อยๆความรุนแรงของโรคส่วนใหญ่มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นค่ะ
0: แล้วมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นที่ปลายทางไม่รู้เลย
1: มันก็จะยิ่งซับซ้อนยิ่งรุนแรงขึ้นกว่าเดิมไปอีก
0: หายได้แต่อาจจะหายช้าและผลกระทบอาจจะรุนแรง
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นพูดถึงแนวทางการรักษานิดนึงค่ะว่าเรามีวิธีการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไงบ้าง
1: ค่ะก็การรักษาหลักในปัจจุบันนี้ยังคงเป็นการใช้ยานะคะกลุ่มยาที่เราใช้ก็คือเป็นยาเรียกว่าเป็น mood stabilizer เนาะก็คือเป็นตัวยาที่ทำให้อารมณ์เนี่ยคงที่อยู่ตรงกลางไม่ไปขั้วใดขั้วหนึ่งนะคะแล้วก็มีการรักษาในด้านสังคมก็คืออาจจะมีการทำจิตบำบัดพูดคุยกับครอบครัวสร้างความเข้าใจตระหนักเกี่ยวกับตัวโรคนี้นะคะเพราะอย่างที่พี่บอกเลยก็คือครอบครัวบางคนไม่เข้าใจคิดว่าอย่าคิดมากสิเดี๋ยวหายอย่างเงี้ยจริงๆก็มันหายเร็วกว่านั้นได้อาการดีกว่านั้นได้ค่ะก็มีการทำจิตบำบัดร่วมกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดในรายที่อาจจะดื้อต่อการรักษาด้วยยามากๆหรือว่าอาการรุนแรงมากๆที่เรารอไม่ได้ก็จะมีการรักษาด้วยการใช้ไฟฟ้านะคะ
0: ก็แสดงว่าเรามีสเต็ปในการรักษาแล้วแต่ความรุนแรงของโรคก
1: ็
0: เริ่มจากยาเริ่มจากการมาพูดคุยบำบัดหรืออาจจะต้องไปมากกว่านั้นแล้วแต่เคสเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นย้ำเลยว่ารักษาหายได้ใช่ไหมคะแต่ว่ายิ่งมาเจอคุณหมอเร็วก็หายเร็วด้วย
1: ค
0: ่ะแล้วก็ตอนนี้อยากจะให้พูดถึงนิดนึงค่ะในส่วนของโรงพยาบาลสวนสราญรมของเราค่ะพี่ทิวเรามีมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ยังไงบ้างแล้วจะมีขั้นตอนในการรักษายังไงบ้างบางคนเขินนะที่จะเข้าไป
2: ค่ะในตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลสวนสราญรมจะมีให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกนะคะสำหรับท่านที่สังเกตแล้วว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างข้างต้นที่บอกไปใช่ไหมคะเริ่มนอนน้อยนอน 2-3 ชั่วโมงเริ่มมีโครงการใหญ่โตเริ่มแบบมีปัญหาละใช้เงินเยอะฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยค่ะบางทีเจ้าตัวสังเกตไม่เห็นแต่ว่าญาติสังเกตเห็นเนาะนะคะถ้าญาติสังเกตได้ก็ช่วยพามาตรวจค่ะมาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลสวนสราญรมได้นะคะในวันเวลาราชการนะคะหรือถ้าช่วงที่แบบอาการรุนแรงก็ยังมีบริการที่ห้องฉุกเฉินเนาะนะคะซึ่งตรงแผนกผู้ป่วยนอกก็จะมีบริการคัดกรองนะคะให้การดูแลเนาะโดยทีมสหวิชาชีพซึ่งก็จะประกอบด้วยจิตแพทย์มีพยาบาลจิตเวชนะคะมีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีนักจิตวิทยาที่เผื่อว่าบางท่านที่มีปัญหาที่มันลึกซึ้งต้องได้รับการบำบัดค่ะ
0: นะคะคือเข้าไปอาจจะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเพราะว่าเนี่ยค่ะตอนที่อ้อมเคยไปเนี่ยอ้อมไปถ่ายอินเสิร์ตนะอ้อมไม่ได้ไปเป็นคนไข้คุณหมอเนี่ยจะมีพี่คอยแนะนำเลยว่าเนี่ยเข้าไปต้องผ่านจุดคัดกรองต้องทำอะไรยังไงบ้างก็คือบุคลากรทุกคนน่ารักมากให้คำแนะนำดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีอาการเนี่ยไม่ต้องรอให้มันรุนแรงนะไปข้อคำปรึกษากันได้แต่ว่าในทีมของสหวิชาชีพนิดนึงค่ะพี่ทิวน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะไปขอคำปรึกษาได้ ตรงนี้เราดูแลในเรื่องอะไรกันบ้างเพราะว่าขึ้นไปก็เห็นมีการดูแลผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะ
2: คลินิกจะแบ่งกันไปค่ะก็คือเฉพาะถ้าสูงอายุก็จะไปอีกส่วนนึงค่ะก็ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปก็จะไปที่คลินิกสูงอายุเนา
0: ะ
2: แต่เฉพาะโรคก็จะมีคลินิกเฉพาะเหมือนกันค่ะเหมือนคลินิกที่เป็นโรคทางอารมณ์ก็ให้การดูแลทั้งโรคไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้าด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือลักษณะของห้องจะเป็นอย่างนี้เนาะคุณหมอก็จะเหมือนกับว่าพูดคุยถามไถ่ว่าอาการเราเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วทุกท่านดูไปกันเองหมดเลยนะคะโอ้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะพอได้เข้าไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าในการอยู่ร่วมกันเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะเราคุยกันแล้วว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสจะมาทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่นได้หรือไม่ในกรณีที่เรามีคนในครอบครัวเพื่อนที่เป็นโรคไบโพล่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ยังไงบ้างให้มันเกิดความปกติมากที่สุด
1: ค่ะก็ในช่วงที่คนไข้อาจจะดูอาการรุนแรงหน่อยอาการเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้วิธีเช็คกับคนไข้ในครอบครัวของเราเนี่ยแหละค่ะว่าเอ้ยเขามีปัญหาตรงไหนที่ต้องการให้เราช่วยเหลือหรือมีส่วนไหนที่เขาอยากให้เรามาพูดคุยมาทำความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งจะเจอบ่อยมากเลยคนไข้จะรู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่เข้าใจไม่ฟังเขา นะคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งอยากจะให้คนรอบตัวของคนไข้จะในสังคมหรือในครอบครัวก็แล้วแต่เรียกว่าลดการตีตราว่าเธอป่วยสิ่งนี้ทำให้คนไข้รู้สึกแย่มากเขารู้สึกว่าฉันเป็นคนป่วยคนนึงฉันไม่ใช่คนปกติแบบนี้ค่ะก็จะทำให้คนไข้รู้สึกแย
0: ่
1: ก็จริงๆถ้าเกิดเขารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทำตามคำแนะนำของการดูแลตัวเองอย่างนี้ค่ะคนไข้ก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เลยค่ะ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าคนรอบข้างมีส่วนสำคัญมากๆเหมือนเราต้องมาคุยกันแล้วเราต้องเป็นผู้ที่ฟังเขาให้มากๆแล้วก็ลองดูซิว่าเขามีความต้องการยังไงบ้างเพื่อที่จะได้มาหาทางออกร่วมกันคือบางทีมันต้องร่วมมือกันนะคนไข้คุณหมอและครอบครัวคนป่วยจะได้หายเร็วขึ้นแต่นี่คือหนึ่งสิ่งที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่ทราบว่าเราอย่ามองว่าเขาเป็นคนป่วยอย่าตีตราคำนี้ดีมากๆอย่ามองว่าเขาเป็นผู้ป่วยมองแค่ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวเราแล้วก็แค่ต้องการความเอาใจใส่มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอาการแบบเริ่มจะเข้าข่ายแล้วคุณหมอคะแนะนำหน่อยค่ะว่าต้องทำยังไง
1: ค่ะก็ถ้าเกิดเราสังเกตตัวเองได้แล้วว่าเราน่าจะไม่ค่อยโอเคแล้วอารมณ์เราตอนนี้นะคะจริงๆมีถ้าเบื้องต้นเลยทำได้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านเลยก็คือเราจะมีสายด่วนสุขภาพจิตนะคะเบอร์1323อันนี้ก็ติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้นะคะต่อมาลำดับถัดไปก็จะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะก็จะมีคุณหมอใกล้บ้านสามารถดูแลเบื้องต้นให้เราได
0: ้
1: ขั้นถัดมาก็จะเป็นอย่างสวนสาราลมอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชเลยค่ะ
0: ค่ะลองดูนะสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้หรือจะเป็นโรงพยาบาลสวนสาราลมก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้เราได้พูดคุยกันมาแล้วค่ะมาทางด้านของโรงพยาบาลเราอีกสักนิดนึงตอนนี้บุคลากรของเราเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวให้พี่ทิวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: เครื่องไม้เครื่องมือก็เพียงพอค่ะบุคลากรก็อย่างที่บอกค่ะไปก็จะมีบุคลากรที่ต้อนรับตั้งแต่แผนกผู้ป่วยนอกเนาะแล้วก็หากท่านอาการรุนแรงต้องเข้าไปรักษาแบบผู้ป่วยในข้างในก็จะมีหอผู้ป่วยที่ให้การดูแลค่ะมีสหวิชาชีพที่ตามเข้าไปดูแลแล้วก็พอถึงขั้นตอนหลังจำหน่ายนะคะก็จะมีการประสานส่งต่อไปยังพื้นที่เนาะเพราะว่าการดูแลมันไม่ได้จบแค่ที่ครอบครัวนะคะถึงครอบครัวเข้าใจแต่ว่าสังคมไม่เข้าใจชุมชนไม่เข้าใจก็จะเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกับชุมชนได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นชุมชนก็ต้องมีการที่แบบเข้าใจในตัวโรคของคนไข้มีการสื่อสารทางบวกด้วยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่ทิวนะคะได้ฝากความห่วงใยถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ในการที่จะสังเกตตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็เข้าใจไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเชิญคุณหมอกันเลยค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคะโลกเรามันมีสถานการณ์หลายๆอย่างที่ไม่ปกติแล้วทำให้เรารู้สึกเครียดมากนะคะทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องการเงินนะคะหรือว่าแม้แต่การเรียนการทำงานของแต่ละคนก็อาจจะมีปัจจัยที่กระตุ้นให้เรารู้สึกอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเราเริ่มรับมือกับมันยากลำบากขึ้นนะคะสามารถปรึกษาแชร์กับเพื่อนคนใกล้ตัวบางทีก็บางคนก็สามารถช่วยแบ่งเบาไปได้เนาะหรือว่าการมาพบแพทย์เพื่อประเมินโดยละเอียดอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะ
0: ค่ะเชิญพี่ทิวเลยค่ะ
2: ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองหันมาใส่ใจสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยเนาะบางคนอาจจะใส่ใจสุขภาพกายทางเดียวมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยค่ะการขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่ารู้เร็วรักษาเร็วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นค่ะก็จะทำให้อาการเราดีขึ้นไวแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ไวขึ้นค่ะ
0: เหมือนที่คุณหมอได้บอกนะคะกายใจสัมพันธ์กันกายจะแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้ใจเราก็ต้องแข็งแรงกันด้วยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆที่มาร่วมพูดคุยค่ะขอบพระคุณทั้งคุณหมอแล้วก็พี่ทิวเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเวลาของรายการลองตายวันนี้มดลงแล้วค่ะตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามให้ได้นะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
1: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
2: ตุ๊กตาก
3: ระเป๋า
1: สวยเนาะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
1: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
1: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแค่ปฏิบัติตามนี้1. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนใช้ทุกครั้ง 2. กรณีขับรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 3. ขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ฝ่าไฟแดงไม่จอดรถบนทางม้าลาย 4. ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT สงขลา
3: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
4: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
3: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
6: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับ
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีวันนี้เป็นวันแรกนะครับรัฐบาลเตรียมจะนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสม.สู่สายตาผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาวะอย่างยั่งยืนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับของการจัดแสดงจะอยู่ในพื้นที่โซน Longevity ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาวะโดยไม่เป็นภาระทางการเงินควบคู่ไปกับพลังของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ทั่วประเทศซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญระดับรากหญ้าในการเชื่อมโยงระบบการแพทย์เข้าสู่หัวใจของชุมชนทั้งการเฝ้าระวังโรคการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุกสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากความเข้มแข็งของระบบการดูแลสุขภาพแล้วนิทรรศการดังกล่าวยังนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมสุขภาวะและบริการด้านเวลเนสครบวงจรทั้งการแพทย์การนวดไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางชีวภาพซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการนำเสนอจุดแข็งบนเวทีระดับสากลครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นำนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ส่วนภารกิจสำคัญในวันแรกของการประชุมนะคะรัฐบาลก็ได้เปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่หลักในการจัดแสดงศักยภาพของประเทศโดยมุ่งเน้นการนำเสนอ3มิติสำคัญด้วยกันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิตอลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมอายุยืนขณะเดียวกันค่ะในมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดรวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อเร่งดึงดูดทุนต่างชาติและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ค่ะนายเอกนิติยังมีกำหนดการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Building Resilience in a Fragmented World นะคะในวันที่13ตุลาคมนี้ร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระหว่างประเทศชั้นนำทั้งนางคริสตาลีนาจอร์จิวากรรมการผู้จัดการ IMF นายเอเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์รับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งการเจรจาทวิภาคีกับนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามโดยในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
0: และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ก็ยังคงสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับกรณีมีหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงนะครับโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรครับ แต่อาจจะห้ามเดินรถบางช่วงเวลาที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินเท่านั้นจึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบบริเวณที่จัดการประชุมทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้ได้ประกาศให้พื้นที่24จุดได้แก่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวัน Bangkok Forum และโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญ22แห่งเป็นเขตปลอดการชุมนุมตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569
1: นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับตำรวจทุกนายนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อย่างเข้มงวดสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเผยภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อกำชับจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศ
2: เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับคนต่างบ้านต่างเมืองมาถึง191ประเทศประมาณคนประมาณ 15,000 คนนะครับขอให้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเขาให้เขากลับไปโดยความประทับใจ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวาระสำคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดฉากวันแรกอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับก็มีตัวแทนประเทศสมาชิกผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้นำภาคธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับไปติดตามบรรยากาศสดๆกันจากคุณสถานุณพัทลุงครับคุณสถานุเชิญครับ
3: ครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับงานนี้เปรียบเสมือนกับโอลิมปิกทางการเงินของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในหัวข้อด้านการเงินแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนะครับไฮไลท์วันนี้จะอยู่ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันแรกของการประชุมในวันนี้นะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting คึกคักเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีผู้แทนระดับสูงคณะทำงานและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระดับโลกนะครับแล้วก็แขกอีกหลายประเทศน่าจะมีเข้าเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยเบื้องต้นประเมินกันนะครับ 15,000 คนแต่คาดว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะทะลุไปที่ 17,000 คนแล้วนะครับที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระนะครับเรื่องของเนื้อหากันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับทิศทางหลักที่ไทยนำเสนอในฐานะเจ้าภาพผ่านในหัวข้อนะครับThailand News Horizon Empowering People Building Resilience คือถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้หลากหลายนะครับผมขอจำกัดความแบบนี้นะครับก้าวใหม่หรือขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งและสร้างความพุ่งกันให้กับประชาชนด้านการเงินรองรับความเสี่ยงทุกรูปแบบและความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดมากๆตั้งแต่กิจกรรมแรกของวันนี้เลยนะครับช่วงเช้ามีการเสวนาหลักของ World Bank นะครับของทางธนาคารโลกคือหัวข้อ WBG Fact Chip Small AI Big Job นะครับหรือว่าการเสวนาเรื่องของ AI ขนาดเล็กเพื่อการสร้างงานซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับนโยบายหลายท่าน านมากมายเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกว่ากรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของทั้งสององค์กรนี้เข้าเช่นกันนะครับแล้วก็สาระสำคัญของเวทีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตามชื่องานเลยนะครับก็คือเรื่องของ AIอาจจะเจาะไปที่ระดับแมคโครระดับไมโครนะครับเราเรียกว่าไมโครแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็การเติบโตของ SME เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยนะครับได้แก่ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสนำเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินของไทยที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับถูกหยิบยกมาพูดถึงก็อย่างเช่นเรื่องของ AI ในการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของนกกระซิบเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ไทยเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้นะครับส่วนของเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์แอปอย่างที่เราทราบกันแอปเป๋าตังแอปถุงเงินการสร้างโอกาสให้กับ SME เนี่ยถูกพูดถึงมาเสมอนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับแนวคิดนะครับ empowering people หรือว่าการเสริมพลังให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงเลยจะมีการเปิดตัวนะครับ Thailand Pavilion หรือว่าส่วนจัดแสดงเทศกาลของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยบอกแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีทางท่านนายกนะครับทางท่านรองนายกทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้บริหารเบอร์หนึ่งของทาง IMF แล้วก็ของทางเบอร์แบงค์เขาร่วมพิธีพร้อมเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของส่วนการจัดแสดงของ Thailand Pavilion ครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอลักษณะของนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคตทั้งระบบการชำระเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็โครงการของยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเองขับเคลื่อนมาโดยตลอดรวมถึงการพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทางด้านการเงินนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกจัดแสดงอยู่ใน Thailand Pavilion นะครับก็นอกจาก3โซนของ Thailand Pavilion แล้วนะครับยังมีอีก1พื้นที่สำคัญนะครับคือ Royal Pavilion หรือว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับจะถ่ายทอดพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง7ทศวรรษนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคำถามที่ว่าจัดงานนี้แล้วเราได้อะไรคนไทยได้อะไรนะครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะได้รับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2มิติหลักๆนะครับก็คือมิติแรกเนี่ยระยะสั้นเห็นผลทันทีก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการขนส่งโลจิสติกคาดการว่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมหลายหมื่นคนตลอดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหลักตัวเลขเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวเลข 15,000 คนเนี่ยก็น่าจะหลักหลายพันล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนผลประโยชน์ระยะยาวนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินของไทยแล้วก็คุณผู้ชมครับการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยก็ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับโอลิมปิกทางการเงินเพราะว่ามีบุคคลสำคัญหลายคนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวนมากนะครับประเทศไทยเองจึงไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นการจัดการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าต้องการจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความเป็นจริงแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสาระเรื่องของหัวข้อในการประชุมแล้วนะครับงานนี้เนี่ยความจริงแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มาโชว์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของโลจิสติกการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากผมที่เป็นทีมข่าวของ MBT แล้วนะครับยังมีอีกหลายทีมนะครับของ NBT MBT World MBT Connect นะครับที่จะร่วมนำเสนอในอีกหลากหลายหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สามารถติดตามได้นะครับสำหรับด้านหลังของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจุดที่ผมยืนแสดงงานอยู่นี้คือศูนย์สื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับก็

0: จะเห็นว่ามีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเดินทางมาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีจออยู่2จอจอด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจอที่จะเป็นการยิงไลฟ์สดมานะครับมาจากอีเวนท์ที่มีที่จัดอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนจอด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจอแท็บเล็กๆเนี่ยจะเป็นจอลักษณะของโปรแกรมในแต่ละวันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยโหเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นฉ่ำเย็นเกินนะครับคือต้องบอกว่าความเย็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถลบความร้อนแรงของการประชุมในครั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ได้นะครับแล้วก็การประชุมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ IMF World Bank Group แล้วก็ทางพาร์ทเนอร์อีกหลายองค์กรเนี่ยจะมีการประชุมย่อยทั้งแบบปิดแบบเปิดแบบปิดเปิดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมจะกลับมาแดงกันอีกครั้งนึงในช่วงเย็นวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion นะครับทั้ง2ท่านครับ
1: ขอบคุณครับคุณสถานุณพัทลุงนะครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือวาระใหญ่ระดับโลกอย่างที่คุณสถานุบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในรอบ35ปีทีมข่าว NBC ของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ทุกช่วงข่าวครับ
2: ค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะคะซึ่งนอกจากงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings แล้วนะคะไทยยังเข้าร่วมอีก1งานสำคัญก็คืองาน ACFM 2026ค่ะที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนำ20บริษัทไทยไปเจรจาการค้ากับนานาชาติค่ะโดยตั้งเป้านะคะสร้างมูลค่าธุรกิจใน5ปีนั้นไม่น้อยกว่า500ล้านบาทโดยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย20บริษัทเข้าร่วมงาน Asian Contents and Film Market 2026หรือว่า ACFM 2026ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะแบ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์12บริษัทบริษัทผลิตรายการและละครโทรทัศน์6บริษัทและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์อีก2บริษัทภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายใน Thailand Pavilion ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมนำภาพยนตร์ไทย5เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำกลับมาสร้างใหม่สำหรับปี2568ค่ะการเข้าร่วมงานสามารถสร้างการจับคู่เจรจาธุรกิจได้244คู่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า540ล้านบาทส่วนในปีนี้2569ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางธุรกิจในช่วง5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาททั้งจากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์การร่วมผลิตผลงานการให้บริการด้านการผลิตการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
1: ส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

มาอัปเดตสภาพอากาศประเทศไทยกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับเตือนได้ประกาศเตือนฉบับที่11วันนี้จะมีฝนตกหนักใน9จังหวัดภาคใต้ครับส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมในหลายภาคด้วยกันเริ่มที่วันนี้ก่อนนะครับฝนตกหนักปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรในพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุง

0: ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับมือไว้รวมถึงการระดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมด้วย
1: ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับท่านก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้นะครับการระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับทราบมาว่าเราได้มีการระดมความช่วยเหลือเรื่องของวางแผนเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพแล้วก็ระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอย่างเต็มที่แต่ว่าโชคดีที่ก็ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มกำลังนะครับความที่การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมในรูปแบบเช่นนี้นะครับอย่างเต็มที่
2: วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เป็นลักษณะฝนตกแช่นานต่อเนื่องกว่า 6-8 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ช่วงตี4ค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วยกันล่าสุดเช้าวันนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำยังคงท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายชุมชนหลังจากที่มวลน้ำนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครจากพื้นที่ใกล้เคียงเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยบ้านคีรีวงศ์และบ้านเนินรักค่ะมีน้ำท่วมสูงประมาณระดับเอวหรือว่าประมาณ1เมตรรวมถึงน้ำเอ่อท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ด้วยโดยสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครและขาล่องใต้พื้นที่เขาย้อยนะคะกิโลเมตรที่132เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ถนนเพชรเกษมกม.ที่1 32นะครับพื้นที่เขาย้อยที่ว่าน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2569เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับน้ำท่วมขังที่ของเมื่อวานที่ท่วมข้ามผิวการจราจรตอนนี้ทั้งขาล่องใต้และขาเข้ากรุงเทพเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะครับ
2: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะล่าสุดฝนหยุดตกค่ะระดับน้ำเริ่มลดลงบางจุดแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีมวลน้ำสะสมไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาโดยเฉพาะลำคลองพื้นที่ลุ่มต่ำยังคลองอ่างทอง1ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีขณะนี้มวลน้ำป่าได้ไหลหลากลงมาจนเอ่อล้นตลิ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเมื่อกลางดึกประมาณ2:00ก็ทำให้พื้นที่ริมตลิ่งที่ลุ่มต่ำใกล้กับถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆได้รับผลกระทบโดยเฉพาะหมู่4ติดต่อหมู่5หมู่1ถึง3บริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์มวลน้ำค่ะก็เอ่อท่วมพืชผักผลไม้โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านก็ช่วยกันพยายามนะคะใช้ไม้เขี่ยดึงกอผักตบชวาที่ลอยมาติดคอสะพานออกเพื่อช่วยการระบายน้ำให้ไหลสะดวกมากขึ้นขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งค้นหาพระสามหรือว่าพระณัฐพลสิริวิอายุ30ปีเป็นพระลูกวัดป่ามหาอุทุมพรค่ะที่สูญหายหลังจากที่เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดรถกระบะตกบ่อน้ำข้างทางลงไปขณะที่กำลังเดินทางไปสวดปาฏิโมกข์ที่วัดเขาพุนกอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเบื้องต้นก็สามารถช่วยเหลือพระสงฆ์5รูปชีพราหมณ์1รูปแล้วก็คนขับรถ1คนรวมทั้งหมดได้ช่วยเหลือได้7คนนะคะตอนนี้ยังเหลือพระสงฆ์อีก1รูปที่ยังคงหาไม่เจอค่ะ
4: ช่วงประมาณกี่โมงพี
5: ่ก็11โมง
4: 11โมงตอนขับออกมาใช่มั้ย
5: ครับ
4: แล้วขับออกมานี่มีเป็น

0: ไงบ้างพี่เจอน้ำ
1: น้ำก็ไหลมันก็ไหลธรรมดาไหลแรงอะแหละแต่ว่ามันเราคิดว่าน้ำไม่เยอะ
0: ใช่ไหมเราคิดว่าแล้วด้านพี่นั่งมานี่มีใครนั่งมาบ้างครับ
1: มีเลขีนั่งในแคปพระอาจารย์นั่งหน้าแล้วมีพระนั่งหลัง5องค์อ๋อ
0: นั่งหลังคือนั่งในแคปหลังใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่หรือว่านั่งข้างใน
1: นั่งใน2แถวอ่ะ
0: อ๋อครับแล้วกระบะข้างหลังอ่ะพี
1: ่กระบะข้างหลังมีพระ5องค์
0: พระ5องค์แล้วในแคปมีอยู่2คน
1: ในแคปในทั้งผมด้วยคนขับ3
0: เป็นรวมเป็น3
1: เลขีอยู่ในแคปแล้วพระอาจารย์นั่งหน้า
2: ต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ก็นำชุดประดาน้ำลงค้นหาภายในบ่อใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถนำรถกระบะขึ้นมาจากบ่อที่มีความลึกกว่า6เมตรได้แต่ว่าก็ยังไม่พบพระ3ที่ยังคงหายอยู่ภายในรถนะคะแล้วก็จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็เส้นทางการจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างที่บริเวณถนนพัฒนาการยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆค่ะโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านนั้นต้องใช้ความระมัดระวังและเคลื่อนตัวได้ไม่สะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนควรลดความเร็วหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำลึกแล้วก็ให้พิจารณานะคะใช้เส้นทางอื่นหลีกเลี่ยงหากว่าจำเป็นค่ะ
3: ด้านนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิสารศักดิ์สาธารณสุขนิเทศปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5ได้ร่วมกับนายแพทย์วิชัยศรีอุทานวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและผู้เกี่ยวข้องประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีหลังวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกหนักสะสมถึง126มมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลครับนายแพทย์ชัยวัฒน์ระบุว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้เฝ้าระวังและก็บริหารจัดการอย่างรวดเร็วซึ่งทางโรงพยาบาลได้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องหรือ BCP ที่เตรียมซักซ้อมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเข้ามารับมือกับสถานการณ์ได้ทันทีทั้งการเร่งระบายน้ำการวางกระสอบทรายป้องกันใน7จุดเสี่ยงและจัดระบบการจราจรเข้าออกให้ปลอดภัยพร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยรับไว้เป็นผู้ป่วยแล้ว1คนซึ่งสถานการณ์ล่าสุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับยืนยันว่าไม่มีความเสียหายต่ออาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญโดยทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติครับ
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่ NBT นำเสนอข่าวความเสียหายของโรงเรียนบ้านวังปลาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนล่าสุดก็มีกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาค่ะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนเพื่อให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งโดยกลุ่มแทนคุณแผ่นดินจันทบุรีค่ะนำโดยคุณจินภัทรสุทธิจันทภาหรือว่าคุณหุยเจ้าของร้านกมลพันธ์ตลาดน้ำพุได้นำกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดจันทบุรีนำตู้เย็น1เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องปรินเตอร์จำนวน2เครื่องและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นจากการร่วมบริจาคมามอบให้กับโรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่โดยนายประการฤทัยบณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลาก็บอกว่าหลังจากที่โรงเรียนนั้นถูกน้ำท่วมแล้วก็ขอความช่วยเหลือก็ได้รับทั้งสิ่งของแล้วก็ทุนทรัพย์จนสามารถฟื้นฟูโรงเรียนบ้านวังปลาให้กลับมาสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์โต๊ะเรียนที่เพียงพอสำหรับการใช้งานแต่ขณะนี้ยังคงขาดโทรทัศน์ประมาณ5เครื่องค่ะเพื่อให้นักเรียนนั้นใช้เรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV พร้อมกับขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้ำใจของทุกๆคน
4: โรงเรียนบ้านวังปลาเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะใช้ทีวีในการเรียนการสอนตาม DLTV ครับ DLTV เนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนที่มีโรงเรียนศูนย์กลางคือโรงเรียนวังไกลกังวลเขาก็จะมีครูมาสอนในห้องครูในโรงเรียนเนี่ยครับจะสอนตามทีวีแล้วก็มีการเสริมเนื้อหาให้นักเรียนฉะนั้นตอนนี้ทีวีเราจะเป็นสิ่งที่ขาดครับใช่ครับส่วนอุปกรณ์การเรียนหรือว่าปรินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนก็เพียงพอสำหรับที่จะฟื้นฟูโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากเลยครับ
2: มาดูอีกหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราก็เข้าไปตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตเป็นลักษณะผูกคอภายในบ้านพักค่ะอยู่ที่พื้นที่หมู่9ตำบลคลองนัก ครนครเนื่องเขตอำเภอเมืองทราบชื่อนายเกลิกอายุ66ปีจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าทรัพย์สินถูกรื้อค้นขณะที่พื้นบ้านนั้นก็ยังคงปรากฏร่องรอยความชื้นจากน้ำท่วมนะคะนางสาวกฤตยาซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าพบพี่ชายครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงกลางวันของวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่ช่วงค่ำนั้นจะเดินผ่านบ้านพี่ชายแล้วก็ตะโกนเรียกแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับออกมาจนกระทั่งช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็เริ่มเอะใจค่ะจึงเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบศพของนายเกลิกคาดว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดเนื่องจากช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาน้ำจากคลองล้นเข้าท่วมบ้านค่ะทำให้เจ้าตัวต้องย้ายไปอยู่กับพี่สาวอีกคนนึงในตัวเมืองฉะเชิงเทราแต่ว่านายเกลิกเคยบอกว่าไม่อยากออกไปไหนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อชันสูตรตามขั้นตอนนะคะก่อนที่จะส่งคืนให้ญาตินั้นนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
3: ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวถึงกรณีที่มีสารเคมีจากกากขยะอุตสาหกรรมรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยบอกว่าทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานอย่างต่อเนื่องโดยโรงงานที่มีหลักฐานแน่ชัดว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็มีคำสั่งระงับการดำเนินกิจการรวมถึงห้ามนำเข้าส่งออกวัตถุดิบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดถ้าพบการกระทำความผิดเพิ่มเติมก็จะสั่งปิดโรงงานทันทีครับในส่วนของการดำเนินคดีและเยียวยาความเสียหายนั้นผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะนี้ทางกระทรวงอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อยกระดับความผิดกรณีสารพิษรั่วไหลให้เป็นคดีทางการเงินพร้อมทั้งเตรียมประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อพิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการที่กระทำความผิด
5: เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับย้ำเลยนะครับว่าเราเทคแอคชั่นอยู่ตลอดเวลาส่งทีมลงไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ในบางโรงงานที่เราพอพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่ามีการดำเนินการอย่างผิดกฎหมายก็ได้ปิดนะครับไปปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการให้หยุดนำเอาของวัตถุดิบเข้าโรงงานภายในวันนี้นะครับเราได้ให้ทีมเนี่ยลงไปเรียกว่าลาดตระเวนแล้วก็ถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆแล้วเห็นชัดเจนเราก็จะประกาศปิดทันทีนะครับ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเร่งติดตามการช่วยเหลือและวางแผนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเผด็จชัยสะสมทรัพย์ที่ปรึกษาและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งล่าสุดระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมคลี่คลายทั้งการจัดการขยะซ่อมแซมถนนและก็เส้นทางการคมนาคมรวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมตรวจสอบผู้ยังอยู่ในศูนย์พักพิงรวมถึงครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนอกจากนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือ9มาตรการเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์การประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายได้ผ่านทางช่องทางของสคบพร้อมแนะนำให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อภาครัฐอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ MCOT เพื่อรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
6: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยก็ขาดเหลืออะไรต้องการอะไรเป็นอย่างแรกแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องมานั่งพูดคุยกันแล้วก็จะได้กลับไปรายงานปรึกษาหารือกับทางคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ลงมาแก้ไขปัญหาเป็นรายกระทรวงแล้วก็รายหน่วยงานแล้วก็รายพื้นที่ค่ะ ท่านติดต่อได้ไปที่สคบได้ทุกเรื่องนะคะรวมทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำเป็นทางการเนี่ยได้จากสถานีโทรทัศน์ NBT นะคะหรือว่าสถานีสวททั่วประเทศนะคะรวมทั้งModern Nine ช่อง9 Mcot นะคะที่จะเป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าเป็นสื่อของภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านการกลั่นกรองถูกต้องแม่นยำ
2: จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะเพื่อไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนรวมถึงให้กำลังใจจิตอาสาที่มาช่วยทำอาหารณครัวกลางโอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ทอดไก่เป็นอาหารเลี้ยงให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะ
3: สลับมาดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงทยอยปรับลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับหลังจากปริมาณน้ำเหนือลดลงโดยวันนี้ปรับการระบายน้ำจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับกรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบกับน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมาครับได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 4:00 นของวันนี้แล้วก็จะคงอัตรานี้ต่อเนื่องไปด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางโดยเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มช่องทางและแหล่งพักน้ำซึ่งรัฐบาลอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจากก่อนหน้านี้ติดเรื่องการอนุมัติมาเป็นเวลาหลายปีโดยจะเริ่มดำเนินการได้ในปี2570นะครับซึ่งงบประมาณก็จะใช้ที่มีอยู่โดยเปลี่ยนจากที่เคยใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาเป็นรูปแบบของโครงการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นการจัดสรรการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
2: พาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของภารกิจการเร่งเคลียร์แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เข้าสู่ช่วงวันที่10แล้วหลังน้ำลดที่บริเวณเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังก็ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันค่ะจัดเก็บแล้วก็เคลียร์ขยะไปแล้วกว่า 5,000 ตันโดยตอนนี้สิ่งที่คนในพื้นที่กังวลก็จะเป็นเรื่องของขยะอันตรายที่ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่รวมถึงเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีที่เป็นบ้านเช่าโดยกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเครื่องจักรกลต่างๆจากหลายสำนักงานเขตลุยเก็บขยะล็อตใหญ่ที่เกิดจากน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างล่าสุดจัดเก็บไปแล้วกว่า 5,000 ตันแต่ปริมาณขยะตกค้างยังคงมีจำนวนมากที่ยังต้องเคลียร์ให้จบโดยเร็วขณะที่ชาวบ้านในซอยต่างๆก็ทยอยทำความสะอาดบ้านแต่ว่าบางหลังพื้นบ้านนั้นยังต่ำกว่าถนนนะยังคงต้องวิดน้ำแล้วก็สูบน้ำออกแล้วก็มีขยะตกค้างขวางทางเข้าออกด้วยจึงต้องประสานสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะเข้าจัดเก็บเพิ่มเติมชาวบ้านก็สะท้อนปัญหานะคะว่าขยะยังคงกองอยู่ก็มีทั้งเศษเหล็กเศษกระจกแตกทำให้เสียงจะเกิดอันตรายเป็นอย่างมากรวมถึงขยะที่แช่น้ำนานจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชีวิตประจำวันอีกทั้งยังมีความกังวลค่ะเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้เช่าบ้านเกรงว่าขั้นตอนการขอรับเงินผ่านแอปทางรัฐนั้นจะมีความล่าช้าแล้วก็ยุ่งยาก
7: ก็มีตอนถ้ามีเข้าบ้านยากครับแล้วก็บางทีมีบางครั้งจนถึงแบบเข้าไม่ได้เลยช่องตรงนี้ที่แบบที่อันนี้คือพวกผมแหวกไว้เงี้ยตอนแรกบางทีมันไหลจนกองเข้าไม่ได้เลยครับ
8: ส่วนใหญ่ก็เป็นขยะในซอยแบบวางกองเพื่อรอให้เขามาเก็บถูกไหม
7: คือขยะมันมาจากหลายผมขอใช้คำว่าหลายซอยเลยก็ได้เพราะว่าแต่ก่อนนะซอยอื่นมันก็มีขยะแบบนี้แหละครับแต่พอซอยอื่นเขาเห็นว่าซอยอื่นสะอาดเขาก็เลยมาทิ้งว่าไอ้ซอยนี้มันน่ายังมีอยู่ใช่เขาน่าจะเลยเอามากองไว้ตรงนี้ครับ
8: เราร้องไปทางผู้ใหญ่ให้เข้ามาช่วยในการ
7: แบบก็มีแจ้งอยู่ครับมีโพสต์ลงเฟซมีอะไรอยู่บ้างเลยครับ
8: ตอนนี้ครั้งมีผู้ใหญ่เข้ามาดูแลแล้วก็มา ช่วยในการเข้าคิว
7: เท่าที่ผมทราบก็มีแค่ที่เขามาเก็บอันนี้ทุกวันทุกวันอยู่แล้วครับเขาเก็บมาวันนี้วันที่3ได้แล้วครับแต่พอแบบพอเก็บเสร็จปุ๊บพอเขาถึงเก็บถึงแค่4โมงเย็นเนี่ยครับหลังจากนั้นก็มีคนมาทิ้งเพิ่มมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นอยู่อย่างเงี้ยครับ
9: ตัวในแอปของทางรัฐนะคะมันจะไม่มีให้เราส่งเอกสารของเป็นผู้เช่าที่เป็นสัญญาเช่ามันจะเป็นแค่ว่าเราจะกรอกข้อมูลไปว่าเราเป็นแค่ผู้เช่าอย่างเดียวทีนี้เหมือนระบบมันก็ไม่ดำเนินการให้ส่งไปตั้งแต่วันที่2จนทุกวันนี้วันที่12แล้วก็ยังไม่มีแววที่จะเคลื่อนไปไหนเลยมันใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเขามีการแบบว่าแก้ไขให้เราหน่อยนึงเพราะเราเป็นผู้เช่าเราก็ได้ผลกระทบทุกอย่างเสียหายหมดก็คือในบ้านเราของทุกอย่างเราต้องซื้อของใหม่เองทั้งหมดเฉพาะที่ฟื้นฟูนี่ยังไม่ได้ครึ่งเลยเรายังหมดเงินไปเยอะมากทั้งค่ากินทั้งค่าซื้อของใหม่ทุกอย่าง
8: เห็นว่านี่ต้องเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นขายของเก
9: ่
8: า
9: ใช่ใช่ค่ะเป็นขายออกเพราะว่าเราใช้ไม่ได้แล้วแล้วเราก็ต้องซื้อใหม่กับการขายออกกับการซื้อเข้าราคามันต่างกันเยอะมาก
8: เป็นบ้านชั้น
9: เดียวค่ะมันก็เลยเสียหายทั้งหมดเอกสารของสำคัญทุกอย่างคือเราเอาไปไม่ทันเลยไม่ได้เก็บอะไรไปเลยค่ะ
2: นอกจากเรื่องเงินเยียวยาแล้วนะคะประชาชนยังคงห่วงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าค่ะที่แช่น้ำนานเกือบ2สัปดาห์เกรงว่าจะเกิดอันตรายตอนเปิดใช้งานจึงอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย
3: ท่านนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้จึงเร่งรัดเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเตรียมปรับแผนการทำงานเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่ภาคใต้ต่อครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยมีรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้สถานการณ์กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการเนื่องจากปริมาณฝนที่เข้ามาไม่ได้เกินขีดความสามารถในการรับมือแล้วทำให้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและยังระบายไม่หมดรัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการให้ความช่วยเหลือนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายวันส่งผลให้ปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนคิดเป็นงบประมาณกว่า 1,069 ล้านบาทนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานและเร่งวางกรอบหลักเกณฑ์การจ่ายสินใหม่ทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย30ล้านครัวเรือนสำหรับผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาซึ่งหากเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทโดยเน้นย้ำให้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อส่งเงินให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุด
10: ขณะเดียวกันก็ขอใหเร่งรัดกระบวนการที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับสำรวจประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อที่จะได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ให้ส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสและด้วยความรวดเร็วรูปแบบที่ผมบอกว่าทางปปกับคปปต้องมีการแล้วก็ออมสินนะครับต้องมีการคิกออฟกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้ระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันภัย30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นเคสแรกๆเพราะฉะนั้นทางกรมปปทางคปปนะครับคณะกรรมการประกันภัยเนี่ยแล้วก็ทางผู้เอาประกัน เขาน่าจะใช้ในเขามาในรูปของสมาคมด้วยนะมาหลายๆบริษัทนะมาในรูปของสมาคมผู้ประกันไม่ใช่ผู้เอาประกันนะครับต้องเร่งในการตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็ติดตามเพื่อให้มีการโอนชำระเงินเที่ยวนี้ก็ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ครัวเรือนละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับ
3: นายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมรัฐบาลจึงเตรียมปรับรูปแบบการประชุมประจำวันพร้อมทั้งส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและปรับลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยอาจจะพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประชาการส่วนหน้าเพื่อมารับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักตามฤดูกาลได้อย่างทันท่วงทีต่อไป
2: ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะล่าสุดเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 110,000 ครัวเรือนค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะเปิดเผยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยเมื่อวานนี้ค่ะ11ตุลาคมโอนเงินสำเร็จแล้ว 111,004 ครัวเรือนรวมกว่า917ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครค่ะโอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทส่วนที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จก็ตรวจสอบพบว่าผู้ประสบภัยนั้นไม่ได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์จึงได้ประสานไปยังจังหวัดสำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อดำเนินการให้ครบเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและนครปฐมต่างก็อัปเดตข้อมูลเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทนะคะโอนเข้าบัญชีแล้วก็แสดงความดีใจและก็ขอบคุณภาครัฐค่ะที่เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้ได้โดยเร็ว
11: ขอขอบคุณดำเนินการในเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมให้พวกเราโดยเร็วค่ะขอขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณเงินที่มาช่วยเหลือ
13: มอบเงินเยียวยาให้ช่วยเหลือบำรุงภาคต่อไป
14: มอบเงินช่วยเหลือมาให้แล้วรวดเร็วทันใจดีมาก
3: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

คมือเท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: มาดูอุทาหรณ์คนที่ตกเป็นเหยื่อของโจรที่ใช้ AI มาหลอกเอาเงินไปนะครับล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้จับผู้ต้องหาคดีโรแมนต์สแกมครับซึ่งทางคนร้ายใช้ AI มาปลอมแปลงเอกสารทางการเงินแล้วก็เอกสารราชการเพื่อสร้างโปรไฟล์หรูจนสามารถหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปมากกว่า600ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า21ล้านบาทครับพลตำรวจตรีธราเทพตูพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพีรพลเสลารัตน์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้แถลงจับกลุ่มนายพงธรอายุ31ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีในความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมรวมถึงข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับพฤติการเป็นแบบนี้ครับคดีนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วผู้ต้องหาไปรู้จักกับผู้เสียหายที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันจากนั้นก็เอ่ยปากขอยืมเงินครับรับปากว่าคืนให้แน่นอนมีการส่งภาพแสดงฐานะนะครับด้วยการทำ AI เนี่ยปลอมหนังสือรับรองยอดเงินฝากแล้วก็ส่งผ่านไลน์บอกว่านี่เป็นเอกสารจากธนาคารกสิกรไทยนะแสดงว่ามีเงินฝากนะครับสูงกว่า14ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าตัวเองมีฐานะทางการเงินมั่นคงยังไม่พอครับได้เอาเอกสารที่อ้างว่านี่คือเอกสารของสำนักงานที่ดินมาแสดงให้ดูว่าตัวเองเนี่ยมีที่ดินด้วยนะครับมีทรัพย์สินมีเงินที่สามารถเอามาชำระหนี้คืนได้แต่ภายหลังพอไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งคู่เลยตัวผู้ต้องหาก็รับสารภาพครับว่าใช้ AI สร้างแล้วก็ดัดแปลงเอกสารขึ้นมาแก้ไขรายละเอียดแล้วก็ยอดเงินให้ดูสมจริงนอกจากนี้ตำรวจก็ยังพบด้วยว่าระหว่างวันที่21เมษายนปีที่แล้วจนถึง19กันยายนปีนี้ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินรวมถึงทรัพย์สินให้ผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องมากถึง623ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า21ล้านบาทนะครับจนในที่สุดก็เอ๊ะขึ้นมาแล้วก็ไปปรึกษากับครอบครัวจนกระทั่งแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นพบว่าเงินที่ได้จากการหลอกลวงบางส่วนนั้นถูกนำไปชำระหนี้ขณะที่อีกส่วนนึงก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่ถูกคนร้ายเอาไปเล่นพนันออนไลน์ครับ
1: ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะที่ถนนเยาวราชก็มีพี่น้องประชาชนค่ะเดินทางมาร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลือกซื้ออาหารเจกว่าร้อยร้านค้าทีเดียวซึ่งทางด้านผู้ประกอบการก็ยอมรับนะคะว่าเทศกาลกินเจปีนี้ราคาผักสดพุ่งสูงขึ้นค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยบรรยากาศเทศกาลกินเจที่ถนนเยาวราชปีนี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะภายในงานมีการสักการะเทพเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับจัดทัพร้านอาหารเจแล้วก็สตรีทฟู้ดชื่อดังกว่าร้อยร้านค้าที่เปิดให้บริการตลอด10วัน10คืนซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนะคะก็ไปสำรวจพบว่าปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะผักสดที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ต้นทุนการทำอาหารนั้นเพิ่มขึ้นแต่ผู้ค้าส่วนใหญ่พยายามควบคุมราคาแล้วก็คงคุณภาพเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้บริโภค
2: วัตถุดิบแพงขึ้นแต่ของขายเนี่ยมันต้องเป็นราคาเก่าซึ่งไม่สามารถขยับขึ้นได้ครับต้องรักษาคุณภาพไว้และก็ไม่ได้ลดปริมาณลูกค้าให้ปกตินะและลูกค้ากินของดีก็คือเจเรา 100% ไม่มีส่วนผสมอะไรเลยสารปลอดสารไม่มีสะอาด3ปอปลอดภัยปลอดฝุ่นปลอดสาร
3: ระดับหนึ่งนะพี่ไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าเหมือนผักพวกผักจะขึ้นเยอะกว่าในความรู้สึกผมนะ
4: ราคาผักที่มันขึ้นเยอะแต่ว่าภาวะน้ำท่วมใช่ไหมคะ
3: มีส่วนครับ
4: ปีนี้กับปีที่แล้วถ้าเทียบกันปีไหน
3: ปีนี้ขึ้นเยอะกว่าครับค่าของชีพขึ้นเยอะกว่าแล้วก็ราคาผักบวกกับภาวะน้ำท่วมเลยทำให้ขึ้นเยอะกว่าด้วย
4: แล้วอย่างกระแสตอบรับของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยปีนี้เยอะไหมคะพ
3: ี่น้อยกว่าปีที่แล้วนะความรู้สึกผม
4: ก็บอกว่ายอดขายมีอะไรที่มันจะช่วยกระตุ้นโครงการหรือว่าอะไรเงี้ยกระตุ้นนะคะ
3: ระดับหนึ่งครับ
1: ด้านประชาชนที่มาร่วมงานนะคะบอกว่าปีนี้บางส่วนเน้นซื้อวัตถุดิบแล้วก็ขนมค่ะเพื่อไปประกอบอาหารรับประทานเองกันที่บ้านเนื่องจากราคาผักในตลาดนั้นปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ขณะที่ผู้ร่วมงานบางท่านก็มองว่างานเทศกาลกินเจปีนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
5: แต่ส่วนมากเราทำทานเองนะคะที่บ้านทำทานเองค่ะ
4: ก็ยังมองว่าราคาก็ขึ้นอยู่
5: ก็ขึ้น พอดีพี่อ่ะเป็นคนจ่ายเงินแต่ไม่ได้คนซื้อของเลยไม่รู้ว่ามันแพงขึ้นยังไงนะแค่นั้นเองแต่เห็นเขาบ่นมาว่าผักแพงมาก
4: ค่ะก็ได้รับผลกระทบ
5: ก็ได้รับผลกระทบแต่ก็ถ้าเราอยากทานเราก็ต้องทำนะคะ
3: ก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะพี่สาวก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าหนูเนี่ยก็แบบเพิ่งมาแบบกินเจจริงจังก็ปีนี้เลยคนเยอะมากๆค่ะเยาวราชเนาะปีนี
4: ้บอกว่าอาหารหรือว่าราคาวัตถุดิบต่างๆอ่ะสำหรับเรามันแพงไหมหรือว่ามันเป็นราคาที่อยู่แล้ว
3: สำหรับหนูเนี่ยที่เป็นคนทำอาหารอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าราคาก็ค่อนข้างโอเคค่ะจับต้องได้แล้วก็ยังดีที่มีไทยช่วยไทยพลัสค่ะดีมากๆเลยอันนี้อยากให้มีอีกจริงๆค่ะ
4: คนทำอาหารเนี่ยราคาวัตถุดิบหรือว่าอะไรต่างๆที่มันได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีการปรับขึ้นไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันแพง
3: ก็เหมือนที่หนูเห็นค่ะก็แบบว่ามีบางอย่างที่แบบมีการปรับราคาขึ้นเช่นกันแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ค่ะพี่สาวชายก็ไม่ได้ส่งผลปัญหาถึงอนาคตมากขนาดนั้นค่ะ
4: อย่างมาตรการที่รัฐออกมากระตุ้นไทยช่วยไทยอะไรเงี้ยเรามองว่ามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆไหมคะในช่วงนี
3: ้หนูรู้สึกว่ามันช่วยขับเคลื่อนให้คนเนี่ยได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แบบว่าส่งผลให้แบบแม่ค้าที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีรายได้แบบมีรายได้มากขึ้นด้วยค่ะในบางร้านที่แบบว่าเขารับไทยช่วยไทยพัด
0: มาเช็คสภาพอากาศวันนี้กันนะครับพิกัดฝนตกหนักวันนี้เปลี่ยนที่แล้วนะครับจากเมื่อวาน

0: ที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเจอหนักวันนี้ขยับลงไปภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
2: วันนี้ต้องเปลี่ยนพิกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะจากเมื่อวานที่ฝนหนักอยู่ทางฝั่งตะวันตกมีเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันนี้จุดที่ต้องจับตาขยับลงไปพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปฝั่งอ่าวไทยมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันมีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังมากขึ้นเพราะถ้ามีฝนมาเติมอีกน้ำอาจขึ้นเร็วมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะพี่น้องชาวเรือนักท่องเที่ยวออกเรือวันนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยอันดามันต้องเช็คกลุ่มฝนก่อนออกเรือเพราะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรหากเจอกลุ่มฝนต้องหลีกเลี่ยงค่ะเพราะวันนี้ในโซนของภาคเหนือฝนไม่มากตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคอีสานมีฝนบางพื้นที่ที่อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้แถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนบางพื้นที่เท่านั้นภาคตะวันออกวันนี้มีฝนที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลทั่วไปคลื่นไม่สูงแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักพิกัดขยับลงมาที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มเชิงเขาและใกล้ทางน้ำต้องเฝ้าระวังทะเลต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเช่นกันจะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลออกทะเลต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: และช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน ABT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ and welcome to the midday edition of NBT World Brief I'm Surapan Lautaranarit Thailand has opened its national pavilion at the 2026 IMF World Bank annual meetings to pitch its healthcare system to global finance leaders Deputy Government Spokesperson Lalida Pert Vivatana said the displays feature digital infrastructure, climate risk management and healthcare for an aging societyA central display highlights Thailand's universal health coverage, which provides medical treatment without financial burden, alongside the nationwide village health volunteer network. The government is also promoting traditional Thai massage, health food, and biocosmetics to expand international confidence in the domestic wellness industry.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติครับผมเลือกสถานที่ที่จะเปิดรายการธรรมชาติครับท่านผู้ชมด้านหลังของผมนั้นคือแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติทำไมผมเริ่มที่นี่ครับฝั่งนี้คือฝั่งประเทศไทยฝั่งโน้นคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือประเทศลาวลักษณะภูมิศาสตร์จะเห็นว่าด้านบนของจังหวัดนั้นเป็นแม่น้ำโขงจึงทำให้บริเวณนี้ในความเข้าใจของรายการเชื่อว่าน้ำจากแม่น้ำโขงเหล่านี้ได้ซึมซับเข้ามาพื้นที่บริเวณนี้จึงทำให้พื้นที่บริเวณบึงกาฬแห่งนี้เต็มไปด้วยผืนดินที่ชุ่มน้ำจากที่เราได้สัมผัสที่บึงกาฬแห่งนี้มีสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่ามหาศาลครบถ้วนทรัพยากรธรรมชาติเก่าแก่ธรณีวิทยาซึ่งวันนี้จึงเกิดมิติธรรมชาติสร้างสรรค์ตำนานและศรัทธาทุกอย่างร้อยเรียงเรื่องราวท่านผู้ชมครับบริเวณวัดเทพนิมิตนี่นะครับอำเภอปากคาบสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทรัพยากรธรรมชาติบริเวณนี้การดูแลทำให้พื้นที่ตรงนี้ยังชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์และขณะนี้ครับทางชุมชนกำลังร่วมกันจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับธรรมชาติสร้างสรรค์ตำนานและศรัทธา
1: ที่นี่เรียกว่าถ้ำดานบางบดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านดานบางบดที่เรามองเห็นอยู่เป็นเกศตรงนี้นะครับเหมือนเป็นรอยของพญานาคแล้วก็ตรงที่มีต้นไม้เขียวๆก็คือตรงหงอนตรงหัวแหลมๆแล้วก็ข้างบนก้อนหินก้อนนี้ก็จะมีบ่อน้ำอยู่ครับมันเหมือนรูปหัวงูนะครับถ้ามองจากมุมนี้นะครับถ่ายย้อนขึ้นมานะครับที่นี่สมัยก่อนนะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนๆเขาเรียกว่าเมืองบางบดนะครับแล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ได้มีชาวบ้านมาลุกล้ำนะครับแล้วก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ
2: ์ตรงนี้เพื่อนจะเรียกว่าเขาสามยอดสามบวกห้วยนอนแต่สมัยโบราณครับพอดีเพื่อนได้เล่ามาเนาะครับเพื่อนว่าสามบวกห้วยนอนนี่เป็นแหล่งน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ครับที่เพื่อนได้มาทำความสะอาดมันจะลึกมันคล้ายๆว่าคนโบราณเขาว่าน้ำเต้าโบราณบ่อนครับสมัยพุทธกาล
3: เคยองค์สมเด็จสมมาพุทธเจ้าของเคยเสด็จมานะครับเคยได้มาส่งน้ำจุดนี้โดยความเสียของผู้เฒ่าโบราณ
0: และนี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับผมเชื่อว่าหลายท่านยังไม่ทราบอยู่ที่อำเภอปากคาดท่านผู้ชมครับสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งบึงกาฬแห่งนี้คือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่นี่อายุเป็นล้านปีท่านเห็นจากอะไรไหมครับต้นปาล์มครับต้นปาล์มต้นปาล์มนั้นถือว่าเป็นพืชดึกดำบรรพ์บ่งบอกถึงอายุพื้นที่บริเวณนั้นว่าเป็นล้านล้านปีที่นี่นะครับบึงกาฬแห่งนี้ทุกถิ่นทุกที่ไม่ว่าจะเป็นธรณีวิทยานั้นเป็นที่เก่าแก่เห็นไหมครับและวันนี้ด้วยความเชื่อความศรัทธาจินตนาการสรรสร้างจากเรื่องราวตำนานต่างๆทำให้เกิดความน่าสนใจและผมเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้วัดเทพนิมิตแห่งนี้คิดว่าที่นี่น่าจะต้องสู่สายตาคนทั่วประเทศ
4: ในอนาคตที่คุยกันไว้กับทางชุมชนนะครับเราจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับโดยพัฒนาจากต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วก็อาจจะปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายในการสัญจรแล้วก็มีความปลอดภัยนิดนึงนะครับแต่ไม่ทำลายต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่เดิมนะครับในส่วนของจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ขอยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของอำเภอปากคาดเองก็เป็นประตู

0: เมืองสู่เมืองบึงกาฬนะครับ
1: บึงกาฬแห่งนี้จะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินทุกอย่างครบถ้วนแค่อำเภอปากคาดเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาตินี่คือต้นทุนทางวัฒนธรรมเราเชื่อว่าจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชุมชนและพื้นที่ที่นี่ครับ

0: นอกจากผืนน้ำผืนป่ามีเทือกเขาสูงได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำผืนป่าน้ำตกอันเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดผู้คนได้มาท่องเที่ยวมาสัมผัสในสิ่งที่มหัศจรรย์ธรรมชาติสร้างเหล่านี
1: ้ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ธรรมชาติสร้างสรรค์ครับด้านหลังผมนี่ครับสวยงามไหมครับเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะของหินทรายสิ่งนี้จะเป็นเครื่องยืนยันอีกในเรื่องของธรณีวิทยาจังหวัดบึงกาฬนะครับว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนเก่าแก่สิ่งสำคัญครับเกิดการท่องเที่ยวและสิ่งที่ทำให้เกิดผลผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณพี่ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อนางแดงยาลีค่ะ
1: ครับป้าแดงนะครับป้าแดงคือคนพื้นถิ่นครับป้าแดงคือไกด์กิติมศักดิ์ครับเดี๋ยวคุณพี่จะพาผมไปที่น้ำตกใช่ไหม
2: ไปที่ศาลพ่อปู่องค์ดำแสนก่อนค่ะ
1: ต่อจากนั้นก็คือจะไปที
2: ่น้ำตกกินนารี
1: น้ำตกกินนารีมีอะไรพิเศษน้ำตกกินนารีอ่ะพี่
2: เป็นน้ำตกเล็กๆแต่น่ารักน่ารักค่ะแล้วก็จะมีขึ้นไปก็จะเป็นหินปลาโลมาด้วยค่ะสวย
1: อ๋อโอเค
2: หินที่คล้ายๆปลาโลมา
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ

0: ผู้ชมครับจากด้านล่างขึ้นมาประมาณ400เมตรสวยงามมากครับท่านผู้ชมเป็นน้ำตกเป็นลักษณะลดหลั่นเป็นแผ่นนะครับนี่คือธรรมชาติสรรสร้างครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะครับว่าจังหวัดบึงกาฬแห่งนี้จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าธรณีวิทยาคือพื้นดินเก่าแก่นับล้านๆปีได้บ่งบอกถึงอารยธรรมบ่งบอกถึงพื้นที่ที่นี่ดึกดำบรรพ์เพราะฉะนั้นจะเห็นลวดลายของหินสีต่างๆซึ่งผ่านการเวลามานับร้อยนับพันนับหมื่นนับล้านปีได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าหากพื้นป่าไม่อุดมสมบูรณ์แล้วธรรมชาติไม่สมบูรณ์แล้วน้ำตกไม่เกิดขึ้นได้เลยครับสวยงามครับธรรมชาติสรรสร้างครับ
1: มีปฏิมากรรมที่เกิดจากธรรมชาติสรรสร้างหินสามวานซึ่งมีรูปแบบลักษณะคล้ายหัวปลาวานเป็นปฏิมากรรมที่มนุษย์ไม่ได้สรรสร้างมีความโดดเด่นสวยงาม

0: ถานที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับท่านผู้ชมท่านรู้ไหมว่าบึงกาฬเนี่ยเป็นแหล่งชุ่มน้ำโลกผมว่าหลายท่านไม่ทราบแน่นอนและบึงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บึงกาฬนี่ก็คือบึงโขงหลงท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าความอุดมสมบูรณ์ความเงียบสงบตัดน้ำตัดป่ามากมายเหลือเกินครับต้องชื่นชมอุทยานนะครับ
1: พื้นที่บึงโขงหลงก็พื้นที่ร้อยละ95เนี่ยมันเป็นน้ำแล้วก็พื้นที่ร้อยละ5เนี่ยมันเป็นพื้นดินซึ่งน้อยมากประมาณ400กว่าไร่ดังนั้นสัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกนมเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะแต่นกอาจจะเยอะนะครับโดยเฉพาะนกที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาวนะครับจะมีเป็นฝูงขนาดหลายร้อยจนถึงขนาด 1,000 ตัวรอบๆพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านก็ประกอบชีพเกษตรกรรมนะครับก็สวนยางพาราสวนผลไม้บ้างนาข้าวบ้างพื้นที่บึงกาฬเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำมากดังนั้นพื้นที่นี้เนี่ยจึงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าในกลุ่มนี้ไว้นะครับพอมาสำรวจปุ๊บก็อาจจะตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับบึงโขงหลงครับจนเกิดเป็นบึงน้ำจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
0: ขอบคุณทางอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานที่ดูแลอย่างดีผมจะพาท่านไปดูต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงครับอันนี้เขาเรียกหม้อข้าวหม้อแกงลิงใช่ไหม
2: ใช่ครับท่านครับ
0: ท่านผู้ชมเป็นน่าอัศจรรย์ไหมครับธรรมชาติสรรสร้างท่านมาดูได้แต่ห้ามแกะท่านดูได้เต็มเลย
2: หม้อข้าวหม้อแกงลิงของบึงโขงหลงเนี่ยนะครับก็ไม่มันอลังการกว่านี้ครับท่านก็คือมีเป็นพันไร
0: ่ฮะ
2: เป็นพันไร่เลยครับท่านอยู่ในลักษณะของกอสนมลอยน้ำอย่างนี้ครับท่านอยู่คู่บึงตั้งแต่มีการมีโครงการพระราชดำริครับ
0: ตั้งแต่สร้าง
2: เก็บน้ำ
0: ที่นี่ในหลวงเรา
2: ในหลวงเสด็จตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ซึ่งน้ำตรงนี้มาจากไหนบึงโขงหลงมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะครับพื้นที่บริเวณนี้เหมาะมากที่จะทำเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อประสบนิกรของท่านเนี่ยจะได้มีน้ำใช้ในการเกษตรแล้วก็มีอาชีพมีอะไรด้วยท่านก็โอเคให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำจนแล้วเสร็จในพ.ศ. 2523นะครับ

0: ผมว่าพระองค์ท่านเนี่ยมองเห็นอะไรนี่มากมานานท่านมองก่อนใครครับท่านผู้ชมมีน้ำก็มีชีวิตถูกไหมครับทั้งชีวิตพืชชีวิตสัตว์เป็นผู้จุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจแรงจูงใจต่อจากนั้นโครงข่ายเครือข่ายของหน่วยงานราชการก็เข้าไปร้อยเรียงเกาะเกี่ยว
1: ตรงบึงโขงหลงนี่นะครับก็นอกจากพันธุ์พืชพันสัตว์บกพันนกแล้วก็ยังมีพันปลานะครับก็มีประมาณ120กว่าชนิดนะครับกลุ่มสัตว์ป่าเนาะสัตว์เลี้ยงลูกจำนวน12ชนิดเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของกระรอกสัตว์กระรอกกระแตกลุ่มมีชมดบ้างเป็นบางส่วนกลุ่มของหนูของสัตว์ฟันแทะกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มนกก็เป็นกลุ่มนกจับแมลงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่บางส่วนก็มีการอพยพมาในช่วงฤดูหนาวซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราจะเจอนกชนิดใหม่ๆบริเวณนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการอพยพของนกนะครับที่อพยพหนีหนาวมาในช่วงฤดูหนาวบ้าง
0: ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเดี๋ยวผมพาผมไปตรงไหนต่อ
1: เดี๋ยวจะพาท่านไปดูกอสนมเกาะแก่งต่างๆนะครับ
0: โอเค
1: แล้วก็จะเลยไปถึงเกาะดอนโพ
0: โอเค
1: ครับเกาะดอนแก้ว
0: เดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วให้ท่านลองอธิบายนะครับว่าความมันมีความสำคัญอย่างไรเชิญครับ
2: บึงโขงหลงมีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายในเรื่องของสัตว์น้ำมีความหลากหลายในพืชพันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดบึงกาฬก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนเกิดรายได้ต่อชุมชนโดยรอบ
3: การท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทำราบบึงโขงหลงเนี่ยนะครับเรายังมีการท่องเที่ยวหนึ่งบนฝั่งบนฝั่งก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็คือดูนกดูพืชดูอะไรก็แล้วแต่ถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำเนี่ยก็คือการล่องเรือดูนกนะครับดูมะเข้ามะแกงลิงไหว้พระนะครับไหว้ปู่อือลือนะครับที่เกาะดอนแก้วเกาะดอนโพนะครับและอีกพื้นที่หนึ่งที่คงรูปแบบของการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานก็คือหาดคำสมบูรณ์คำสมบูรณ์มันก็อยู่ในพื้นที่ที่นะครับก็มีร้านอาหารนะครับก็บริเวณนั้นก็มีที่พักมีอะไรให้พร้อมด้วยนะครับเหมือนกันนะครับ
0: ท่านลองบอกว่าน้ำที่นี่สะอาด
1: สะอาดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: สะอาดมาก
0: เพราะว่า
1: น้ำที่นี่มีการ1สารเคมีหรือสารปนเปื้อนเนี่ยจะมีน้อยมากสารเคมีในการเกษตรนะครับ2น้ำที่นี่มีการไหลเวียนออกทุกปีมีการถ่ายเทออกทุกปี
0: บึงโขงหลงเนี่ยมีฝายหรือมีคูน้ำหรือมีบกคลองต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะแยะไปหมดซึ่งบางส่วนเนี่ยต่อเชื่อมกับแม่น้ำโขง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นน้ำจะมีการถ่ายเทพระองค์ท่านได้ทำสิ่งหนึ่งขึ้นมาจึงทำให้ที่นี่มีชีวิตมีวิถีชีวิตทั้งปีทุกฤดูและสิ่งต่างๆตรงนั้นก็สามารถก่อเกิดการมูฟเมนต์การขับเคลื่อนของชุมชนก่อเกิดรายได้ก่อเกิดสันติสุขท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปต่อผมจะนำเสนออีกอย่างนึงที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมของชาวเอเชียหรือประเทศไทยของเราแห่งนี้เดี๋ยวไปดูครับ
1: ตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือเกาะดอนโพ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เป็นเกาะที่อยู่บริเวณบึงโขงหลง
1: บึงโขงหลง
0: มีอยู่กี่เกาะครับ
1: ภายในบึงโขงหลงมีอยู่ทั้งหมด5
0: แล้วมีความสำคัญไงครับ
1: เกาะดอนโพก็คือเป็นเกาะในตำนานของปู่อือลือปู่อือลือก็คือปู่พญานาคที่ชาวบ้านจังหวัดบึงกาฬนี้ให้ความเคารพนับถือ

0: ท่านผู้ชมครับมันเป็นสิ่งที่ความเชื่อความศรัทธานะบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เรามีความเชื่อความศรัทธาความเคารพชั้นใดก็ชั้นนั้นครับนี่คือแนวทางหรือสัญลักษณ์หนึ่งของวัฒนธรรมนะครับและวันนี้ปู่อือลือนะครับ เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาสักการะกัน
1: สักการะมากราบไหว้ขอพร
0: คือบางทีหลายคนก็มองนะว่างมงายไม่ใช่นะครับคือนี่มันเป็นวัฒนธรรมครับผมคิดว่าระหว่างความเชื่อความศรัทธากับการงมงายบางทีมันมีรอยต่อบางอย่างนะครับดังนั้นแต่สิ่งสำคัญความเชื่อความศรัทธาในเบื้องต้นในความหมายของผมคือการเคารพให้เกียรตินะครับคนท้องถิ่นท้องที่สิ่งที่ท่านจะได้ทันทีก็คือความเป็นมิตรไมตรีต่อผู้คนที่ท่านได้เจอครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะหยิบเลขครับเพราะว่าที่นี่เวลามาเขาก็มาหยิบเลขกันส่วนท่านจะเอาเลขไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ผู้ที่มาสักการะนะครับพี่น้องประชาชนและมีกิจกรรมบางอย่างเป็นความเชื่อความศรัทธานะครับ007เป็นเลขมงคลครับเป็นเลขหยิบเลขเฉยๆนะครับท่านผู้ชมก็ดูแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปทำอะไรก็นะครับวันนี้สิ่งที่เราพิสูจน์ได้บริเวณบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนั้นเราเห็นเลยนะครับว่าชุมชนที่นี่ยังอยู่ที่นี่ครับทำไร่จากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทำยางพาราทำประมงวันนี้ที่ต่อยอดมาก็คือการท่องเที่ยวบริเวณนี้คือจุดหนึ่งนะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมา
2: บึงโขงหลงแห่งนี้จึงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญซึ่งสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนและนี่คือต้นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
3: บึงกาฬแห่งนี้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวปรากฏในลักษณะของกายภาพอาคารสถานที่สถาปัตยกรรมด้านศาสนสถานด้วยความรักความเชื่อความศรัทธาตื่นตาตื่นใจ
0: ขณะนี้ผมอยู่ที่วัดภูทอกด้วยแรงศรัทธาครับจากด้านศาสนาได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่เหลือเชื่อเป็นอันซีนหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬมีทางเดินแล้วมีอาคารอยู่บริเวณหน้าผาของภูทอกโดยพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้สร้างทางเดินจากไม้ไผ่กลายเป็นประติมากรรมสถาปัตยกรรมแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกสารทิศมาที่นี่พร้อมกันนั้นก็ได้มากราบ

มีวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งบนการสัปดาห์หน้าจะรวบรวมทุกเรื่องราวมาสรุปให้ท่านผู้ชมเห็นว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมจะเป็นพลังสร้างชาติสร้างจังหวัดบึงกาฬได้แบบไหนอย่างไร

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคอปพอคอยดูแลคอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกครับพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล์
1: 3วัฒนธรรม
0: แฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู่เที่ยวแบบสายธรรมชาติ
1: ก็ feel good อาหารท้องถิ่น
0: มาแล้วต้องได้ชิมอร่อย
1: สุดะ
0: รอยจังฮู้ใครๆก็ใส่ได้
1: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน
2: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
3: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
2: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
3: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
2: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
4: ฮะบริบัติสมณะคุณหรือไม่บุกโกนะนักปกคณะบลีทำไมไม่บุกโกอิชแต่เป็นโอทีพีไปหอบแบงก์ย่อยากาตัวโยโอทีพีต้องเลือกได้ง่ายมุดมุดJangan tekeling, jangan beri maklumat peribadi. Kalau tidak, duit yang kita sipai seumur hidup habis licin.
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ทรายนิ่มมากค่ะ
1: น้ำเพิ่งขึ้นน้ำเพิ่งท่วมถึงเมื่อกี
0: ้อันนี้ก็คือลงแล้วไหมคะ
1: ลงได้ครับ
0: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพออยู่กับลองทุนค่ะต้องสวัสดีลองทุนก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่เหมือนเป็นพื้นที่เกาะใช่ไหมคะตรงนี้เป็นบริเวณไหนยังไงคะ
1: อ๋อทุ่งนางดำนะครับเขาเรียกว่าทุ่งนางดำคือบริเวณนี้เขาเรียกทุ่งนางดำเคยมีหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านประมาณ30กว่าหลังคาเรือนที่อยู่ตรงนี้เมื่อปี47นะครับพายุสึนามิคลื่นสึนามิได้พัดพาหมู่บ้านนี้หายไปทั้งหมู่บ้านเลยนะครับยังเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เหลือไว้แบบนี้แหละครับ
0: ที่เรามองเห็นอยู่นี่คือเหลืออยู่เฉพาะอะไรคะ
1: ถังน้ำนะครับไปเขาเก็บน้ำจืดไว้ถังบ่อเขาไว้เก็บสำหรับน้ำจืดที่ว่าสำหรับบริโภคกับหมู่บ้านนี้นะครับ
0: ก็คือไว้แค่หมู่บ้านนี้ก็มีอยู่ประมาณ30กว่าครัวเรือน
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งโซนตรงนี้จะโดนสึนามิหมดเลย
1: หมดเลยครับผม
0: แล้วหลังจากนั้นที่โดนสึนามิปุ๊บ
1: เขาก็ได้อพยพบ่าชาวบ้านส่วนที่เหลือขึ้นไปอยู่บนฝั่งเขาไปสร้างบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสึนามิ
0: ก็คือมีพื้นที่ในการสร้างบ้านให้เขาอ
1: ี
0: กครั้งนึงแต่ก็จะไม่มีใครมาสร้างอยู่ตรงนี้แล้ว
1: ไม่เพราะว่ามันหายไปหมดแล้ว
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปเขามาสร้างหรือว่ามาอยู่ที่นี่ประมาณตั้งแต่ปีไหนยังไงคะ
1: หลายปีประมาณ 4-50 ปีแล้วก็มาก่อรากสร้างตัวตรงนี้แล้วก็พอเตือนทําไม่มาปุ๊บก็กลับไปหมดเลยนะครับ
0: คือหลังจากสึนามิก็ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: พื้นที่ตรงนี้ก็เลยกลายเหมือนเป็นพื้นที่เป็นเส้นทางของการท่องเที่ยวชุมชนด้วย
1: ใช่ครับผมเป็นชุมชนเป็นคนดำเนินการกับชาวบ้านร่วมกันแล้วก็อบต.นี่เป็นพี่เลี้ยงขาดเรืออะไรจะไปแจ้งอบต.ตอนนี้วันน้ำมันขึ้นเยอะจริงๆจะหาดจะสวยมากนะครับผมพักผ่อนก็รีแลกซ์ได้ตามรอบบริเวณหาด
0: ได้ทั้งหมดเลยโซนนี้หมดเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะ
1: ครับผม

0: ตอนเดินคุยมาพี่เอ็มบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยมีอยู่30กว่าครัวเรือนแต่เสียชีวิตแค่1คน
1: ครับส่วนมากในการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วทำไมเสียชีวิตกันอาจจะใช้ชีวิตในการเอาตัวรอดหรือว่าวิถีชีวิตชาวประมงเนี่ยเขามีพื้นฐานในการจะว่ายน้ำหรือทำนู่นทำนี่มันจะมีพื้นฐานเขาทำให้ชีวิตรอดมาคนที่เสียชีวิตคือเด็กแค่เล็กอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ครับ
0: ก็ต้องเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยมีการปรับรูปแบบเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในพื้นที่ให้กับคนในชุมชนใช่ไหมคะ
1: วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำว่าก็ได้ล่องแพเปียกนะครับแล้วก็ดูภูมิทัศน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านน้ำว่าส่วนหนึ่งแล้วก็มาดูที่ปากเตียมที่เหตุที่เกิดสึนามิอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วชุมชนบ้านน้ำว่านะครับมีข้อดีข้อครับคือชุมชนบ้านน้ำว่าก็เป็นชุมชนคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตของบ้านน้ำว่าคือหมายถึงว่าโซนของป่าเลนทั้งหมดในบ้านน้ำว่านะครับก็จะดูแลโดยชาวบ้านและก็ชายฝั่งทะเลป่าเลนนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะมีก็ประมาณส่วนหนึ่งครับส่วนมากก็จะได้ในการดูแลพื้นที่ป่าเลนด้วยได้อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ด้วยครับ

0: แล้วพอมาเป็นแพเปียกอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยโซนภาคใต้เราไม่เคยเห็นเลยแพเปียกนี้มาได้ยังไงคะ
1: ประยุกต์จากหลายๆที่เราอาจจะไปดูของคนอื่นอะไรบ้างครับไปดูงานสื่อสารงานก็ดูคนอื่นพี่ๆก็มาแนะนำช่วยกันกันกรองช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าจะเป็นไปได้ไหมก็ดูแล้วเป็นได้เพราะว่าอีกจุดสำคัญนะครับจุดเด่นของแพเปียกของบ้านว่าคือถึงจะมีพายุอะไรมากนะครับเราก็สามารถเล่นได้เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นป่าโซนที่ป้องกันซับคลื่นไว้แต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกอันตรายแต่เนี้ยมันจะเป็นโซนที่โอเคมันเป็นโซนที่ปลอดภัยทําให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยด้วยในการดูแลอย่างดีของเจ้าหน้าที่หรือทีมงานของวิสาหกิจด้วยครับ
0: ในเส้นทางของการล่องแพเปียกอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องแวะตรงไหนบ้างมั้ยคะว่าล่องยาวเลย
1: จริงๆแล้วมันมีทางเลือกครับการล่องแพก็ออกมาจากท่าชาวน้ำหนึ่งมาเลยแล้วก็จริงมันมีจุดของจุดจอดที่โป๊ะวิหารเซียนขึ้นไปดูวิหารเซียนก็อยู่ที่นักท่องเที่ยวจะดูทริปตรงนั้นไหมถ้าดูทริปก็เราซื้อแล้วก็มีรถขึ้นส่งวิหารเซียนแล้วกลับมาล่องแพต่อพอล่องแพต่อมาก็มาอยู่ที่ปักเตียมปักเตียมก็สามารถนะครับนำอาหารเที่ยงอะไรเนี้ยมาทานกันได้หรือก็บอกในกลุ่มวิสาหกิจก็ได้ว่าต้องการอาหารเที่ยงเขาจะมาจัดให้ครับเมื่อจัดให้ก็ตรงนี้ก็จะเล่นน้ำในท่าอยู่ในโซนนี้เลยโดยมี security หรือเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ให้ส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อใช้เวลาตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้านะครับก็กลับก็จะลากแพกลับขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็2คือดูสภาพแวดล้อมน้ำขึ้นน้ำลงเป็นตัวแปรด้วยครับส่วนหนึ่งนะตรงนั้นครับ
0: จองมาแล้วแต่วันนั้นเกิดฝนตกหนักเกิดพายุด้วยนี่จะต้องทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเผื่อมาแล้วเดี๋ยวจะพลาด
1: มาเราต้องอธิบายข้อดีข้อเสียลูกค้าด้วยว่าถ้าฝนตกหนักแล้วก็มีพายุแต่พายุอ่ะผมว่าไม่ใช่ตัวแปรเราเพราะเราอยู่ในโซนที่เซฟโซนมันอาจจะฝนตกหนักลูกค้าพอใจไหมจะไปเล่นไหมคือเราต้องถามความพอใจของลูกค้าด้วยลูกค้าถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคอยากเที่ยวอยากเล่นคือไม่มีความตั้งใจจะต่อก็โอเคก็ทีมงานก็จะให้เที่ยวได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนั้นครับผม
0: ก็คือจะดูให้นั่นแหละต่อให้ฝนตกยังไงก็สามารถเล่นได้แต่ยังต้องอยู่ในความปลอดภัยของทุกคนหลังจากที่ท่านรองแล้วก็พี่เอ็มพาเราเดินชมรอบๆแล้วก็เล่าถึงประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานที่เราเห็นอยู่ข้างหลังที่แบบว่ามองแล้วจะจารึกได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเปียกกันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะล่องแพเปียกเราก็ต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างคะ
1: การล่องแพเปียกนะครับกฎเหล็กหนึ่งข้อคือต้องทุกคนครับว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นต้องใส่เสื้อชูชีพเป็นหลักครับเพื่อเซฟนะในการที่อาจจะแพล่มหรืออะไรได
0: ้คนที่เล่นเองจะต้องมีการเซฟตี้ตัวเองยังไงบ้างคะในการเล่น
1: จะมีการ์ดนะครับหรือมีเจ้าหน้าที่นะครับโดยดูฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถเล่นได้หรือไม่ได
0: ้ไปค่ะใส่ชูชีพแล้วพร้อมลงเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเราพร้อมเปียกมากค่ะเชิญค่ะ

0: ล่องไปแบบชิลๆสบายๆไม่ร้อนได้ๆคือเพราะว่ากล้องยังไม่กันน้ำทะเลจังหวะจะลงน้ำแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังล่องแพเปียกไปเรื่อยๆมีให้เลือกว่าอยากจะแอดวานซ์หรือว่าจะนั่งไปแบบชิวๆเราก็ขอชิวๆดีกว่าตอนนี้ขยับจากท้ายเรือมาหน้าเรือแล้วค่ะอยู่กับลุงหมีสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะตอนนี้เรากำลังล่องในเส้นทางไหนคะเนี่ย
1: เส้นทางปากเตรียมครับ
0: เราจะได้เห็นอะไรระหว่างทางบ้างคะ
1: ระหว่างทางเนี่ยเราจะได้เห็นธรรมชาติ
0: เป็นแบบดั้งเดิมอยู่แบบไหนก็แบบนั้น
1: ใช่มันเป็นแบบดั้งเดิม
0: ก็คือมันยังคงเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่เอาไว
1: ้
0: แต่ก็จะมีการท่องเที่ยวของชุมชนเสริมเข้ามาเพื่อให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีดั้งเดิมของคนที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่เส้นทางนี้จะมีความยาวประมาณเท่าไหร่ได้คะสำหรับการล่อง
1: การล่องแพเนี่ยเส้นทางนี้สักประมาณ2กิโลกว่าๆครับ
0: 2กิโลกว่านี้เราจะมีแบบว่าวิดวัดกันมั้งมั้ยคะมันอยู่ที่คนเล่นใช่มั้ยคะ
1: ใช่อยู่ที่คนเล่นครับ
0: ถ้าอยู่ที่คนเล่นเดี๋ยวเราต้องให้คนเล่นให้เราดูลุงหมีจะเล่นให้หนูดูมั้ย
1: ได
0: ้ได้ได้แต่ว่าหนูขอไม่ลงสนามเดี๋ยวหนูส่งเพื่อนไป
1: ได
0: ้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันค่ะ
2: ปัดฝืนครับ
0: เป็นไงบ้างคะทุกคนนิ่งนิ่งพุทโธตะโมสักโคล่องแบบชิวๆใช่ถ้าจะแอดเวนเจอร์ก็ได้ก็กระโดดโลดเต้นกันไปเลยแต่เราขอแบบชิวๆสบายๆยืนก็ได้แต่ต้องยืนกลางขาในระดับที่พอดีแต่ตอนนี้ลูกทีมของเราคือนอนแล้วค่ะ

0: เมื่อกี้หลังจากที่เราไปล่องแพเปียกกันมาสนุกสนานพอสมควรแล้วอาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณลุงหมีพาหนูมาอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบางว่าครับมีกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จากกลับมาครับ
0: จุดเริ่มต้นของการทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะเป็นมาอย่างไร
1: ตอนที่มีโควิดนะครับผมได้เก็บกลับมานะส่งให้กับนักธุรกิจพอหมดยุคโควิดด้วยที่ว่านักธุรกิจเขามีธุรกิจเขาเยอะเขาก็เลยทำไม่ทันเขาก็เลยบอกให้เครื่องทำกับหมากมาพอเขาบอกปุ๊บผมก็รีบไปเอาเลยกลัวเขาจะไม่ให้
0: เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจ
1: กลัวเขาจะเปลี่ยนใจใช่ไหม
0: หลังจากที่ลุงได้เครื่องมาตอนที่ลุงทำอะค่ะใครเป็นคนสอนให้ลุงทำหรือลุงเรียนรู้เอง
1: เรียนรู้เองครับงมไปเลยครับตอนแรกออกมาทำไม่ได้ขึ้นรูปนะครับเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาทำไปทำมาเราก็ต้องเอามาตากแดดใช่ไหมพอตากแดดแล้วเราต้องมาล้างให้มันมีความชื้นพอมันมีความชื้นมันถึงจะขึ้นรูปได้ถ้าหากเราเก็บมาถึงไปขึ้นรูปเลยความชื้นข้างในตัวนี่มันยังไม่หมดมันไม่ขึ้นรูป
0: มันก็ทำไม่ได้ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เรียนรู้เอา
1: เ
0: ราก็เรียนจากเครื่องที่เราได้มาตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าเดี๋ยวเรากลัวเขาไม่ให้เราก็เลยไปเอามาก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ทีหลัง
1: แต่นี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มผมอย่างเดียวนะครับที่ว่าได้เครื่องมาแล้วทำไม่ขึ้นรูปนะมีของวิสาหกิจของละแมนะครับเขามาดูงานเขาบอกของเขาทำไม่ขึ้นรูป
0: เขาก็มาเรียนรู้จากเรา
1: ใช่เขาก็มาเรียนรู้จากผมเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาประกวดผู้ใหญ่แหนบทองคำพอดีแต่ทีนี้ผมก็เลยเอากลับมานี่ไปออกบูธที่ศาลาหมู่บ้านเพราะมีกรรมการได้เข้ามานี่หัวหน้าพช.ตอนสมัยนั้นเป็นหัวหน้าจังหวัดชื่อสริญญาใจเย็นแกก็หยิบจานกลับมานี่มาแกบอกว่าจานกลับมานี่เป็นการฝันรวยแต่แกบอกว่าฝันที่เป็นจริงตอนที่คณะกรรมการเขาสัมภาษณ์อะไรนี่ถามผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่แกก็แนะนำว่าให้เราทำมาเป็นกลุ่มขึ้นมาผู้ใหญ่เขามีแนวคิดที่จะทำกลุ่มอยู่แล้วเพื่อเป็นการท่องเที่ยวของชุมชนนี้นี่เราก็มาปรึกษากันว่าเข้าจังหวะพอดีจังหวะที่ว่ามันเอื้ออำนวยดังนั้นเราก็มาตั้งกลุ่มกันมาทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้งชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
0: ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนล่องแพเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บถ้าอยากจะทานอาหารบนเกาะมีไหมคะหรือว่าต้องกลับมาทานที่นี
1: ่ต้องกลับมาทานที่นี่เราอยากจะให้เขาได้ชิมอาหารที่อร่อยที่อร่อยเพราะอะไรใช่ไหมเราจะบอกเคล็ดลับอีกนะถ้ามา10โมง11โมงเนี่ยเราจะยื้อเวลาให้เป็นประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยพอหิวจัดมันก็อร่อยใช่ไหม
0: ฝีมือแม่กลัวเราทำอร่อยค่ะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอาหารอร่อยคุณลุงชอบแก
1: คนหมู่เก้านี้ครับมีอาชีพการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันหรือว่าเป็นสวนผลไม้แล้วก็ยังมีทำการประมงพื้นบ้านเรามองเห็นว่าพอบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เราก็เลยคิดกันว่าเราทำเป็นการลากแพเปียกเพื่อชมวิถีชีวิตการทำประมงหรือว่าชมป่าโกงกลางคือป่าโกงกลางของเรามันเปรียบเสมือนครัวอันดามันคือเป็นครัวอันดามันที่ใหญ่ที่สุดในโลกไง
0: เราสามารถไปหยิบช็อปวัตถุดิบจากในท้องถิ่นได
1: ้ใช่ครับ
0: มีทุนทางในพื้นที่อยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวซ
1: ึ่
0: งการท่องเที่ยวที่เราทำก็คือเหมือนที่พาไปวันนี้ทั้งแพเปียกทั้งดูชุมชนต่างๆอีกพอสุดท้ายแล้วก็คือหลังจากที่เราเล่นน้ำลงแพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูวิสาหกิจชุมชนของที่นี่นั่นก็คือการทำ
1: กับหมาก
0: ผลิตภัณฑ์จากกับหมากซึ่งผลิตภัณฑ์จากกับหมากก็จะเป็นตัวช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโดยตามธรรมชาติแล้วกับหมากที่ร่วงลงมาจากต้นนี้ครับมันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเรามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมามันรักษาสิ่งแวดล้อมมันก็ลดขยะอะไรพวกนี้ได้ด้วยกาบหมากเนี่ยมันย่อยสลายได้ใน45วัน
0: จากเดิมเนี่ยเราทำเพื่อไปส่งให้กับนักธุรกิจเพื่อให้เขาไปทำต่อแต่พอเราได้เครื่องมาแล้วเราทำเองเราจะส่งไปที่ไหนคะ
1: ก็ผมส่งไปกรุงเทพให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร
0: ์
1: ก็สั่งมาเดือนละ 3,300 ใบ
0: ทำทัน
1: ใช่ครับทันครับ
0: เครื่องเราสามารถทำได้วันหนึ่งกี่ชิ้น
1: ประมาณผมว่าวันละเป็น 2-300 ชิ้น
0: พอเราทำเสร็จแล้วนอกจาก ตรงโรงพยาบาลแล้วมีส่งออกไปที่อื่นอีกไหมคะ
1: ก็มีพวกคาเฟ่อะไรครับพวกอย่างเข้าไปปิกนิกอะไรพวกลงทะเลอย่างไปปิกนิกทางทะเลอะไรนี่ครับหรือว่าก็หน่วยงานรัฐตอนที่เขามีการคลิปประชุมเป็นสัมมนาอะไรอย่างตัวนี้นะครับเรามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกครับตัวนี้เป็นการวาดนะครับนี่ไม่ได้รบปั๊มไม่ได้นี่นี่ครับ
0: วาดมือ
1: วาดมือนะครับ
0: อันนี้คือใส่อาหารไม่ได้
1: ใส่อาหารไม่ได
0: ้อ๋ออันนี้คือสำหรับตั้งโชว์เก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แต่ว่าใส่อาหารไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสีเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือใส่อาหารได้

0: เราทำในรูปแบบวิสาหกิจก็จะไปรับซื้อต่อมาแล้วก็มาทำซึ่งคุณลุงก็ทำกับคุณแม่บ้านที่นี่
1: เราก็มีค่าแรงให้ทุกคนครับ200-300เราก็ต้องเหม็นค่าแรงให้กันแล้วก็เราจะยกไว้ 15% เพื่อที่จะเข้า
0: วิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการต่อไปค่ะสนใจอยากจะซื้อสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: ก็มีทางเพจของชุมชนบ้านบางว่า
0: ค่ะ
1: 081ครับ0773119ครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้านในกันค่ะนี่ก็พร้อมสําหรับการขึ้นรูปแล้วแต่ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เขาต้องผ่านกรรมวิธียังไงบ้างคะ
1: เราต้องเอามาตากให้แห้งก่อนครับพอตากให้แห้งแล้วเราก็เอามาล้างเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นแล้วก็ล้างความสะอาดด้วยในทีนี้เราก็เอามาพึงไว้สักประมาณ15นาทีแล้วก็มาเข้ารูปได้
0: สามารถขึ้นรูปได้เลย
1: ใช่ครับ
0: มีแอร์ร้อนนิดนึง
1: นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: นี่เราตัวนี้มันจะดันขึ้นนะครับขอน
0: ั่
1: นคร
0: ับ คุณลุงขอแล้วอันนี้คือ2แบบใช่ไหมคะ
1: คือ2แบบครับ
0: สามารถทำพร้อมกันได้เลยชุบประมาณกี่นาทีได้คะหรือว่ากี่วิแป๊บเดียว
1: อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ตั้งไว้แต่ว่าเราก็คำนวณเอา
0: ร้อนไหมอ่ะ
1: มีร้อนยังไงไม่จับลุง
0: โอ้โหลุงบอกไม่ร้อนแต่หนูร้อนโอ้ยร้อนโอ้ร้อนคุณลุงบอกไม่ร้อนแต่หนูร้อน
1: เดี๋ยวตั้งนี่เลยตั้ง
0: นี่ออกมาใหม่ๆเลยใช่ไหมคะอ๋อนี่ได้ทั้งจานแล้วก็ได้ทั้งถ้วยอันนี้เสร็จจากนี้แล้วเราไปไหนต่อคะหรือว่าเรา
1: ใช้ได้เลยคร
0: ับ อ๋อก็คือรอให้เย็นแล้วก็ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับผมประมาณนาทีนิดๆประมาณนาที
0: นี่เสร็จแล้วมีเป็นลายด้วยอ่ะนี่ได้แบบโอ้ร้อน
1: เอาไปเอาดันเข้าไปเลยปอกอนปึ๊บเอาใส่นี่ไป
2: เล่นไม่ยาก
1: เอาดันเข้าไปเลย
0: พอมันขาดโป๊ะ

0: ก็ปล่อยได้เลย
1: ใช่ปุ๊บเอาลงเลยย่างได้สักนาทีได้มาก
0: กะเวลาโดยคุณลุงเอง
1: โอเคออกเลย
0: ว้าวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วร้อนจริงค่ะร้อนจริงคุณลุงบอกไม่ร้อนแต่หูร้อนอันนี้คือแบบว่าทำเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเห็นว่าจานกับถ้วยมีขนาดที่แตกต่างกันเวลาที่เราเลือกกับหมากมาใช้อ่ะค่ะคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของกับหมากเขาจะต้องเป็นยังไง
1: ถ้าทำจานนี้มันต้องกับหมากใบใหญ่หน่อยถ้าถ้วยนี้บางทีเศษอย่างนี้เราก็มาทำได
0: ้ทำมันเล็กได้
1: ทำมันเล็กได้
0: เอาไปขายอย่างนี้ค่ะเราจะขายยังไง
1: อย่างนี้นะครับถ้าผมขายปีกนะครับขายปีกขายอยู่ที่12บาทถ้าราคา
0: 1ชิ้น
1: ใช่ถ้าราคาส่ง8บาท
0: ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เงินก็เข้าวิสาหกิจชุมชนได้ไปต่อยอดชิ้นงานอื่นๆอีก
1: ใช่ไอ้นี้3บาทครับ
0: ค่ะอะถ้วยนี้3บาท
1: ถ้วยนี้3บาท
0: ส่วนอันนี้
1: ถ้าถูกใจฟรีนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราเตรียมเอากลับเลย
2: นี่ถ้าว่าหนักไม่ถ้าว่าเปลี่ยนแบบถ้าว่าเราให้เล็กกว่านี้เลยนี่มันใหญ่กว่าใช่ไหมสำหรับงานกิจกรรมใช้ไส้บาร์บีคิวที่ว่าไส้คล้องชิ้นงานไม่
1: อันนี้นี่คือเราต้องสั่งโมนี่มาไหมคือพวกได้มาฟรีคือเขาให้พวกมา
0: เราก็เอามาต่อยอด
1: ใช่เอามาต่อยอด
0: โอ้โหจบทริป1วันนะคะที่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านบางว่าค่ะที่นี่ก็สามารถมาเที่ยวได้แบบ1วันเต็มๆเลยตั้งแต่ตอนเช้านะคะเราก็มาดูที่ชุมชนมาล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ล่องไปในพื้นที่ที่เคยมีหมู่บ้านอยู่นั่นก็คือหมู่บ้านที่ก่อนจะเจอกับสึนามิเราได้ไปเห็นล่องรอยซากที่ยังคงเหลืออยู่ไว้เป็นเหมือนอนุสรณ์ในการเตือนใจแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเล่นล่องแพเปียกกันสนุกบ้างนั่งชิลๆได้บ้างสามารถสลับอารมณ์สลับฟิลกันได้อยากสนุกตอนไหนก็ลุกขึ้นเล่นแต่ว่าอื่นใดก็คืออย่าลืมที่จะใส่ชูชีพนะคะอีกทั้งถ้าสมมุติไม่ใส่เนี่ยพี่ๆเขาก็จะไม่ให้เราเล่นโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเราค่ะแล้วพอเราล่องมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะกลับมาที่ฟาร์มของนุ่นตาฟาร์มค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์อยู่ที่นี่เราก็จะได้มาเห็นขั้นตอนในการทำจานจากกับหมากนะคะแล้วก็ไปส่งขายต่อเนื่องจากว่ากับหมากเนี่ยก็มีอยู่ในชุมชนชุมชนก็เอาไปต่อยอดแล้วก็ทำเป็นรายได้กลับเข้ามาสู่ชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาพื้นที่ชุมชนตรงนี้ต่อไปก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อีกทั้งยังได้ความร่มรื่นได้ความสนุกสนานที่แปลกใหม่เพราะว่าการล่องแพเปียกเนี่ยแทบจะไม่เห็นในโซนของภาคใต้ที่นี่อาจจะเป็นที่แรกก็ได้ก็อยากจะให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูนะคะและถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงสนุกแค่ไหนก็ต้องมาด้วยตัวเองค่ะสำหรับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในคลิปเราอาจกดหยุดภาพไว้ได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ในชีวิตจริงเรากดหยุดไม่ได้ร่วมกันหยุดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพราะคนที่รักรอคุณอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
1: มันคือไอ้ต้องโอ้ยนายโต้ไม่จะกินรถกินเนอะต้องเรื่องไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยตอนนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้ตู้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
2: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจ้ะนะ
1: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
2: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มหมด
1: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
2: ตันเพื่อครับ
1: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันมาหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเจ็ดแล้วจังหวะมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
2: มัวไปไงจ๊ะ
1: มัวเลย ดุจริง
3: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
4: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
5: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: ทุกสถานที่ที่พระองค์ทรงพระราชดำเนินที่นี่วัดพระพุทธเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มารวมกลุ่มและมาต้อนรับเสด็จพระองค์ท่านสู่การนำพระราชดำริของพระองค์ท่านไปร่วมสืบสานรักษาต่อยอดสร้างอาชีพและก่อเกิดรายได้อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน
1: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: จังหวัดนราธิวาสดินแดนปลายด้ามขวานดินแดนที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายทั้งผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างแนบแฟ้นพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพจึงเปรียบเสมือนการหยิบยื่นโอกาสให้กับราษฎรสามารถนำทุนเดิมที่มีอยู่ทั้งทรัพยากรภูมิปัญญาและฝีมือมาต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนจากมือที่เคยทำงานเพื่อประทังชีวิตได้มีโอกาสพัฒนาเป็นฝีมือที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในครัวเรือนได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานพระเมตตาของพระองค์จึงมิได้เป็นเพียงการพระราชทานความช่วยเหลือในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่คือการสานต่อชีวิตให้ประสบนิกรของพระองค์ได้มีโอกาสยืนหยัดด้วยกำลังของตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีความหวังที่จะก้าวต่อไป
3: จังหวัดนราธิวาสถือเป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้นับตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานแล้วก็เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสพระองค์ไม่ได้ทรงทอดพระเนตรเพียงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสทำให้พระองค์ทรงรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนด้วยพระองค์เองแล้วนำมาสู่การส่งเสริมอาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายๆด้านวัดพระพุทธของอำเภอตากใบณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพและกลุ่มทอผ้าในพื้นที่นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีสามารถนำความรู้และฝีมือที่มีอยู่นำมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและตัวเอง
0: Thank you. ย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2517ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณวัดพระพุทธตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งในวันนั้นวัดพระพุทธตำบลพร่อนใช้เพียงแค่สถานที่ประกอบศาสนกิจแต่เป็นพื้นที่แห่งความปลื้มปิติของประสบนิกรที่ต่างมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวบ้านในพื้นที่การได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดนับเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นและหนึ่งในเรื่องราวเล็กๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคนในชุมชนเมื่อพระครูไพโรจน์ศาสนกิจได้จัดหาผ้าทอพื้นเมืองของชาวบ้านมาปูสำหรับลาดพระบาทและเป็นที่ประทับผืนผ้าธรรมดาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นได้สะดุดพระราชหฤทัยด้วยเป็นงานฝีมือที่สะท้อนวิถีชีวิตและความสามารถของชาวบ้านจึงนำไปสู่พระราชดำริให้ฟื้นฟูการทอผ้าจนถึงปัจจุบัน
4: ก็รับเสด็จมาแต่ปี17ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ท่านก็ไม่เคยได้เสด็จ

ตีคล้องร้องเป่าเรียกชาวบ้านมาทำความสะอาดแล้วก็เรียกชาวบ้านให้มารับเสด็จค่ะก็ตอนที่ท่านเสด็จมา17แล้วเราก็ท่านมาก็ปีละ2ครั้งครั้งแรกเขาก็มาท่านก็มาที่ศาลาทรงงานก็มาเยี่ยมพระท่านพระพุทธพระท่านไพโรจน์ศาสนกิจค่ะแล้วก็มาชุดหลังที่2ก็มาศาลาธรรมทรงงานค่ะทรงงานศิลปาชีพค่ะแล้วก็อนงก็จะได้ข้าวมาก็ประมาณ23ครั้งค่ะที่ได้เข้าเฝ้าค่ะข้างหลังนี่เป็นศาลารวมใจศาลาทรงงานค่ะเขาเรียกตอนแรกๆเขาเรียกว่าฝาพระบาทสมัยก่อนเป็นศาลาฝาพระบาทก็เลยถ้าท่านเสด็จมาก็เราเรียกว่าศาลาทรงงานก็ตอนนั้นก็ที่พระองค์ท่านเสด็จมาก็พระท่านพระครูไวโรศาสนกิจเอาผ้ามาจากหมู่บ้านเก็บมาจากหมู่บ้านแล้วก็มาปูลาดพระบาทแล้วก็รอ9ก็เห็นว่าผ้านี่เก็บมาจากไหนก็ท่านบอกว่าเก็บมาในหมู่บ้านแล้วก็มาปูลาดพระบาทแล้วก็ท่านพระครูบอกว่าแล้วคนที่นี่อาชีพอะไรเขาบอกว่าอาชีพทำนาคือเป็นหลักอาชีพทำนาก็หลังจากนั้นคือเราจะได้ทำนาเสร็จแล้วเราก็งานว่างไม่มีอะไรทำใช่แต่พระองค์ท่านบอกว่าท่านนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นกี่เปลี่ยนเป็นกี่ท่าทางกี่ให้ได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นกี่กระทบที่เส้นได้ที่ผ้าที่มาปูก็ท่านบอกว่าท่านนั้นจะเป็นเปลี่ยนเป็นกี่กระตุกได้ไหมค่ะแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงให้ท่านพระครูไพโรจน์ศาสนกิจท่านพระครูก็รับสั่งรับไว้ก็หาสมาชิกได้มาทอกก็เลยก็พอเกิดขึ้นมาเป็นกี่ทำกี่ขึ้นมาก็ติดต่อจากทางจังหวัดทางพช.จากอำเภอก็ติดต่อจากสิงห์ทอมาจากกรุงเทพมาทำกี่มาทำอะไรก็ตอนนั้นก็พระองค์ท่านก็แกก็มาแบบว่ามอบให้พันปีหลวงที่เรื่องโครงการศิลปาชีพท่านก็เวลามาก็ท่านก็คุยกับท่านพระครูไพโรจน์ศาสนกิจเรื่องการดินเปรี้ยวรู้พระองค์ท่านแต่ส่วนพันปีหลวงนี่แกจะมาทรงงานที่ว่าโครงการศิลปาชีพให้เราทอผ้าอะไรนะรู้สึกดีใจมากๆปลื้มใจมากที่เราได้มาทอผ้าตรงนี้ได้มีงานทำแล้วก็ได้มีเงินที่ว่าช่วยเหลือในครอบครัวที่เราจากที่ว่าเราไม่มีเงินจากที่ว่าเราทำนาเสร็จแล้วเราไม่มีเงินใช่ไหมพอท่านเสด็จมาตรงนี้เราก็ได้มีเงินช่วยเหลือครอบครัวเราได้จะมีรายได้ต่อเนื่องค่ะแล้วพอดีก็บางคนก็ไม่มีงานตรงนี้เราเขาก็ไปทำงานนอกบ้านแต่พอท่านมาตรงนี้เราก็มีงานได้ทำตรงนี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นผ้าลายลูกแก้วผ้าพื้นลายลูกแก้วแล้วก็ผ้าขาวม้าของโครงการศิลปาชีพแต่ของเรานี้คือเราตอนแรกเราก็ทอผ้าของผ้าเจ็ดสีเป็นลายก้นหอยสมัยก่อนนะแต่ว่าเราต้องทอแต่พอเราส่งงานโรงงานจากพันปีหลวงก็เขาบอกว่าท่านนั้นถ้าเข้าโครงการศิลปาชีพก็เขาก็ส่งเส้นได้มาให้พวกเราทอแต่ทอเส้นได้ของทางโครงการศิลปาชีพส่งมาให้เสร็จแล้วทางเราก็พอทอเส้นได้นั้นหมดแต่เราก็หาเงินทุนของเงินทุนหมุนเวียนของอะไรเขาก็ให้งบมาเราก็ใช้เส้นได้นั้นมาทำของในกลุ่มแต่ละกลุ่มค่ะเราก็ได้เอาเงินทุนหมุนเวียนไปซื้อเส้นได้มาให้สมาชิกทอเป็นผ้าเจ็ดสีเป็นลายก้นหอยของประจำหมู่บ้านเราค่ะจะบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ท่านพระองค์ท่านที่ได้มอบงานให้กับพวกเราค่ะแล้วเราก็ต้องต่อเนื่องต้องทำไปจนสุดถึงที่สุดไม่ได้ค่ะถึงที่เราทำได้ค่ะ

0: นายจันชานแท้ราษฎรจากบ้านโคกกระท่อมอำเภอตากใบผู้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่นำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริจนกลายเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจสำหรับนายจันแล้วสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือความทรงจำในวันที่ได้เฝ้ารับเสด็จและพระเมตตาที่เขายังคงจดจำไม่รู้ลืม
1: ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีและมันพร้อมด้วยท่านในหลวงรัชกาลด้วยผมได้คนถือท้ายเรือข้ามฟากจากโคกในไปโคกอิฐที่โบราณสถานแล้วต่อจากนั้นไม่นานก็ผมก็นำขบวนของท่านพันปีไปที่ป่าพรุพอหลังจากนั้นก็เสด็จที่วัดพระพุทธก็ท่านเข้าต้องการพบตัวผมเพื่อท่านจะรู้จักพันไม้ที่ท่านที่ผมนำขบวนก็ไปดูในครั้งนั้นท่านจะให้ผมเอาพันไม้หลายๆพันของที่ป่าพรุเพื่อจะได้รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างผมก็เอาถอนไปหลายต้นอยู่ส่วนเรื่องทอผ้านั้นท่านจะพูดถึงอยู่เป็นประจำเลยตอนนั้นผมไปเจอที่ไหนท่านก็พูดตลอดอันนั้นแต่ว่าส่วนมากท่านจะพูดกับผู้สูงอายุแต่ผมนี้เวลาท่านเสด็จมาวัดพระพุทธผมจะได้เป็นผู้อารักขาทุกครั้งในตอนนั้นผมนี่สานต่อในเรื่องเพราะว่าเรื่องทอผ้าผมก็ได้ทำกี่เป็นช่างทอผ้าให้เกือบทุกโรงในหลายๆแห่งทุกโรงของนราธิวาสนี่จะเป็นฝีมือของผมทั้งนั้นเลยไม่ว่าที่กุกม่วงไม่ว่าวัดพระพุทธไม่ว่าตรงไหนตรงไหนก็จะมีฝีมือผมทุกแห่งผมจะปฏิญาณตนผมบอกว่าผมต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ขยันอดทน

0: ณกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ปลูกข้าวหอมกระดังงาข้าวพื้นถิ่นที่อยู่คู่กับชาวตากใบมาอย่างยาวนานและความทรงจำอันแสนประทับใจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงเกิดขึ้นในวันที่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวหอมกระดังงาข้าวที่เกิดจากแรงกายแรงใจและภูมิปัญญาของคนในชุมชนณวัดพระพุทธอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสวันนั้นคือความปลับปลื้มปิติที่อยู่ในหัวใจของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับเปรียบเสมือนกำลังใจสำคัญให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาข้าวหอมกระดังงาและนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ให้กับคนในชุมชนจากการปลูกและผลิตข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนวันนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพข้าวหอมกระดังงาตั้งแต่กระบวนการผลิตการคัดเลือกและการแปรรูปจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวที่หลากหลายเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับสมาชิกทุกเมล็ดข้าวเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านโคกมะม่วงเป็นภูมิปัญญาที่มีความตั้งใจในการสืบสารและเป็นสิ่งที่จะส่งต่อให้ลูกหลานพระเมตตาในวันนั้นยังคงเป็นแรงใจให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงให้ได้ก้าวเดินจนถึงวันนี
1: ้พวกเราได้มาทำกิจกรรมนี้นะคะก็เริ่มจากที่ได้รับทราบว่ากลุ่มของเราเนี่ยได้มีข้าวหอมกระดังงาเป็นข้าวพื้นเมืองแล้วก็ทางสมเด็จพระพันปีนะคะเมื่อตอนที่พวกเรายังเด็กๆนะคะท่านก็เสด็จมาที่วัดพระพุทธนะคะเกือบจะเสด็จทุกปีเลยแล้วพวกเราก็เข้าเฝ้าพระองค์ท่านก็ได้รับทราบว่าพระองค์ท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาเกี่ยวกับการดูแลน้ำดูแลป่าที่นี่ค่ะแล้วก็ที่ตากใบนี้มีข้าวหอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวที่เราภาคภูมิใจมากเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเป็นข้าวพื้นเมืองยาวนานพอพระองค์เสด็จนี่พวกเราก็จะมีความสุขว่าอยากที่จะถวายพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านได้รับทราบว่าเราทำในสิ่งที่พระองค์ท่านพูดถึงพูดแล้วรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านค่ะเมื่อวันที่พระองค์เสด็จนะคะพวกเราก็ไปเข้าเฝ้าแล้วพอรับทราบว่าพระองค์มาเมื่อไหร่นะคะเราไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นนะคะรอแล้วพระองค์ท่านก็ทรงงานแบบจนถึงกลางคืนจนมืดค่ำเราก็รอส่งพระองค์ท่านเสด็จกลับตำหนักตอนที่พระองค์เสด็จที่วัดพระพุทธนะคะก็จะมีกลุ่มข้าวหลากหลายมากนะคะพระองค์เสด็จที่วัดพระพุทธนั้นมาเพื่อกลุ่มศิลปาชีพทอผ้านะคะก็จะมีกลุ่มข้าวกลุ่มอะไรที่พระองค์เคยเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนเช่นที่โคกในโคกคูอะไรต่างๆเหล่านี้โคกไผ่ค่ะก็ช่วงนั้นเขาก็เฟื่องฟูมากแล้วกลุ่มโคกมะม่วงก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เฟื่องฟูในเรื่องของการทำนาเรื่องของการแปรข้าวหอมกระดังงามาเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะก็ตอนนั้นเราก็ประทับใจแล้วก็มีความสุขว่าได้ทำตามที่พระองค์ท่านได้เสนอหรือว่าได้พระราชดำริเอาไว้ก็ตอนนี้ก็มีแม่กิ้มนะคะแม่กิ้มทองคุปก็ได้เป็นประธานจากตำแหน่งรองประธานขึ้นมาตัวดิฉันเองก็อาสาเป็นเลขากลุ่มนะคะแล้วก็มีแม่หวาดเป็นรองประธานในรุ่นปัจจุบันนะคะแล้วก็มีสมาชิกแม่ๆทั้งหลายนะคะแล้วก็มีสมาชิกเดิมๆคือแม่ยีนก็เป็นสมาชิกเดิมรุ่นก่อตั้งแม่วาดก็รุ่นก่อตั้งแม่กิ้มก็รุ่นก่อตั้งนอกนั้นก็มาสืบสานมาเพิ่มเติมทีหลังนะคะเมื่อเราตั้งใจทำงานด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจก็มีส่วนราชการต่างๆเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเยี่ยมเยียนครั้งหลังนี้ที่เริ่มสืบสานครั้งแรกขอเงินจากกำนัน ค่ะกำนันตำบลพร่อนท่านสุพงษ์เทพพรมขอเงินพนมของท่านเข้ามาเป็นทุนเพื่อดำเนินการทุนครั้งนั้นก็ขอซื้อข้าวเปลือกขอซื้อเครื่องซีนสุญญากาศขอซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์นะคะเมื่อได้ตรงนี้มาเราก็มาร่วมกันทำนะคะหลังจากนั้นก็มีพัฒนาชุมชนได้ให้ความรู้ด้านการไปอบรมด้านการพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะเกษตรนะคะทางสำนักงานเกษตรก็ให้ไปอบรมให้ความรู้ก็เข้ามาดูแลพวกเรา

0: ีโอกาสได้สัมผัสพระเมตตาอย่างใกล้ชิดคือนายธรรมสิทธิ์บุญณวัดพระพุทธสู่การมีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านในหลายโอกาสและน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตแนวพระราชดำริที่ได้รับรู้และเรียนรู้ถูกมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของครอบครัวเริ่มจากการคิดเป็นระบบรู้จักพึ่งพาตนเองใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และค่อยๆสร้างความมั่นคงจากสิ่งเล็กๆสร้างชีวิตที่มีความมั่นคงมีรายได้ด้วยกำลังของตนเอง
1: ครับคือผมเป็นคนที่ว่าโชคดีที่เข้าร่วมโครงการของโคกหนองนาโมเดลคือพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่นาร้างเป็นพื้นที่ที่ว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมขังเวลาหน้าแล้งก็แล้งไม่มีน้ำผมโชคดีที่ได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลของกรมพัฒนาชุมชนจากพื้นที่ที่ว่าไม่สามารถปลูกพืชทำการเกษตรได้พอได้ร่วมโครงการผมก็ได้ทำการขุดตามทฤษฎีโคกหนองนาแล้วก็จากที่ว่าไม่มีแหล่งน้ำผมก็ได้มีแหล่งน้ำได้มีพื้นที่ที่เป็นโคกที่สามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้ก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของชาวนราธิวาสครับที่มีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ในพื้นที่ของนราธิวาสคือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสมัยก่อนพระองค์ท่านเสด็จมาทุกปีมาบ่อยมากก็รู้สึกดีใจภูมิใจเป็นอย่างสูงครับ

คุณผู้ชมคะเราได้เห็นนะคะว่าปณิธานของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในการที่จะร่วมสืบสานรักษาต่อยอดและนำพระราชดำริของพระองค์ท่านที่มาให้กับพี่น้องราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปปฏิบัติ

0: ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุ

0: ับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 เลยนะพ่อ
1: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
2: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็น
3: ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
4: ข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดสาธารณภัยรู้ภัยเข้า

ทุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิขิตเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานหลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสูตรศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและหนึ่งของงานมงคลงานประคองชุมชนทุกครั้ง

0: พื่อรับชมการแสดงความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกโฮลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านรับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาปัจจุบันอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบท
1: แรกที่ก่อตั้งคณะดิเกฮูลูมาเล่นดิเกฮูลูแล้วก็สวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมาหลีหัวหน้าคณะดิเกฮูลูสีอานะแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะดิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันดิเกฮูลูราชภัฏยะลาอยู่ในคณะพอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทั่ว3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดิเกฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิลามโนราและก็หนังตะลุงดิเกฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้หันไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่าง

0: ต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดงนั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
1: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ายรำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีนามีโค้งมีลูกชิงมีโมงเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นพี
0: ่นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดดีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหว

0: และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยแลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งลูกคู่ของคณะเสียอนาเวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือจะเป็นท่าปัจจศิละคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นกาห่มโรมกาห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนาเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของถ้าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนคืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์อยู่ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
0: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
2: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลูคือเรามาเล่นดิเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดิเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดิเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดิเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดิเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากให้มีตลอดไปเลยเหมือนกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนางตะลุงดิเกฮูลูปัญจศิลป์
0: เมื่อโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์

0: แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามลายูอย่างเดียวภาษามาเลย์ก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมครับ
0: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามกาลเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสารอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
2: โอ้ปักใต้บ้านเราโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้าน

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของคุณต่อไป
1: แหนะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
2: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
3: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะแค่ที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อไก
1: ่อุ๊ยแต่ละอย่าง
4: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
5: เอาสตรอเบอรี่มิลค์แก้วนะครับ
4: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
6: เอลิงตะโซกก็ร้องลาวคุณฟันไว้ก่อนคุณฟันไว้ก่อน
5: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องว่องไว้น้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พิสุนักบ้าครอบจุกตัวตามกำหนดและก็สั่งถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่งสัตว์รับหรือขวนควรจะรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
6: ทำแพทย์ก็ตะบ้าว
4: รักสัตว์รักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: เปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569อยู่กับ

0: ทนายอำนาจรอดภัยและดิฉันพัชรีเดชเดโชค่ะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับ NBT ภาคใต้นะครับทุกวันจันทร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับทุกสถานีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันผลิตรายการนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ในช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok นะ YouTube ได้หมดนะครับนะช่วงแรกเราก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับส่วนช่วงที่2นะครับเราก็จะนำเสนอเรื่องที่ท่านผู้ชมนะครับแจ้งเข้ามาเป็นเรื่องความเดือดร้อนต่างๆนะครับเราก็จะหาคนที่มีความรู้นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือ
0: คร
1: ับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องราวเข้ามาได้ในช่องทางที่เรากำลังไลฟ์กันอยู
0: ่
1: นะครับนะเข้ามาได้เลยอีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงที่เราพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายใกล้ๆตัวนะครับประจำวันว่าในชีวิตประจำวันเรามีเหตุการณ์สำคัญนะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได
0: ้ใช่แล้ว
1: คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ
0: คอมเมนต์ได้ทั้งในอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าในไลฟ์ตอนนี้ก็ได้ที่เราไลฟ์กันอยู่ที่เพจของ NBT ภาคใต้นะคะวันนี้ช่วงที่2น่าสนใจเหมือนกันค่ะทนายอำนาจเราได้เห็นข่าวที่โอ้โหแทบจะทั้งอาทิตย์ที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: เป็นอย่างนั้นจริงไหม
0: มีกรง นะมีกรงที่ขังในห้องอีกทีนึงแล้วก็ที่เตียงอีกชั้นนึงอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้ไหมนะคะ
1: มันเป็นการจำกัดสิทธิผู้ป่วยที่ถูกวิธีหรือเปล่ากฎหมายให้อำนาจหรือเปล่า
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงที่2ทนายอำนาจจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันนะคะติดตามกันได้ค่ะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะเรื่องแรกค่ะปภ.แนะนำช่องทางนะคะในเรื่องของการเช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วม 2,569 ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยค่ะท่านก็ได้มีการแนะนำช่องทางสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในการที่จะยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์มี2ช่องทางด้วยกันค่ะในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบผ่าน2ช่องทางอย่างที่บอกนะคะช่องทางแรกก็คือเข้าไปตรวจสอบนะคะสถานะของคุณได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าไปที่เมนูลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมปี2569จากนั้นไปเลือกบริการทั้งหมดแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์นะคะเพื่อจะกดเข้าไปดูคำร้องของฉันพอกดไปปุ๊บนะคะก็จะปรากฏสถานะการยื่นขอรับเงินเยียวยาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือสามารถที่จะตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์นะคะ reliefdisaster.go.th ค่ะก็พอเข้าเว็บไซต์นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมไปเลือกรายการตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเรา13หลักให้ครบคราวนี้เมื่อกดตรวจสอบแล้วนะคะระบบก็จะแจ้งผลสถานะของท่านว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วค่ะ
1: ครับก็ทำไม่ยากนะครับนะกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์เดียวกันนะครับ reliefdisaster.go.th โดยเข้าไปเลือกรายการตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับซึ่งเมื่อเรากดตรวจสอบแล้วระบบก็จะแจ้งผลสถานะของท่านว่าอยู่ในขั้นตอนใดนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำ QR code สำหรับสแกนเข้าไปติดตามสถานะการขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้โปรดระมัดระวังลิงก์ปลอมนะครับจากมิจฉาชีพซึ่งช่องทางตรวจเช็คเงินเยียวยาจากปภ.จะมีเพียง2ช่องทางนี้เท่านั้น
0: ใช่แล้วนะคะก็คือไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานแล้วก็ยื่นผ่านทางออนไลน์นะคะไม่มีการส่งลิงก์อะไรไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ไปขอรับเงินเยียวยาก็ต้องระวังเรื่องนี้กันด้วย
1: ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: เรา
1: ไปดูกันอีกเรื่องนึงนะครับท่านนายกประชุมร่วมกับผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้สั่งการเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยกำชับผู้ว่าสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันที ครับท่านนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พร้อมผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมและประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้โดยเริ่มจากจังหวัดเพชรบุรีถึงประเทศมาเลเซียตั้งแต่ในห่วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569ทีเดียวครับ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านนายกท่านก็ได้บอกเอาไว้ค่ะว่าจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนะคะจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยขอย้ำว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรับมือสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะดูแล้วยังไม่มีวี่แววจะลดลงการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีการเตรียมการในเรื่องของศูนย์พักพิงเพื่อจะอพยพผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยจำแนกตามอาการไปยังสถานพยาบาลต่างๆเพื่อให้เขาปลอดภัยหลักการคือต้องไม่มีพื้นที่ไหนถูกละเลยการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไรกลับเข้าไปได้ตอนไหนทำอะไรได้บ้าง1 2 3 4 5ให้ชัดเจนไปเลยเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์แล้วก็สามารถบริหารจัดการน้ำนะคะต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเนี่ยค่ะเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โดยสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำก็คือการเข้าไปช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยมีปัจจัยสี่ครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่อง
1: ครับสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจุดวิกฤตนะครับก็ต้องเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางให้ทันท่วงทีพร้อมเตรียมระบบขนส่งและสำรองอาหารเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องจักรกลอุปกรณ์สูบน้ำเรือและยานพาหนะโดยประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ล่วงหน้าพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายและเงินทดรองราชการอย่างถูกต้องโปร่งใสเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานมีระบบระบายอากาศและห้องน้ำถูกสุขลักษณะโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งกองทัพและภาคเอกชนในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเตรียมแผนดูแลและส่งต่อผู้ป่วยหากสถานพยาบาลได้รับผลกระทบรวมถึงมอบหมายหน่วยงานด้านการศึกษาระดมบุคลากรและนักศึกษาสายวิชาชีพร่วมสนับสนุนศูนย์พักพิงและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วย
0: นี่คือที่ท่านนายกได้ให้แนวทางเอาไว้นะคะแล้วก็ในช่วงท้ายของการประชุมค่ะนายกได้สั่งการ7แนวทางนะคะเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็จะประกอบไปด้วย1ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ2ก็คือตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำค่ะอาทิคูคลองประตูระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ3เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่โดยแต่ละจังหวัดจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นและสามารถบูรณาการความช่วยเหลือระหว่างพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. อพยพและแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้ทบทวนจุดอพยพนะคะศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน 5 กำกับติดตามนะคะแล้วก็รายงานการดำเนินงานค่ะการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้วก็ช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและ7ค่ะศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อที่จะบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับบูรณาการหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทุกช่องทางสื่อสารโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากทางราชการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศจากภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเบื้องต้นให้ความคุ้มครองครัวเรือนละ 10,000 บาทค่าซ่อมแซมบ้านตามความจริงไม่เกิน 100,000 บาทกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาททั้งนี้พื้นที่ประสบภัยต้องมีการประกาศเขตภัยพิบัติและแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลประกอบการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ครับ
0: นะคะอันนี้ก็คือแนวทางที่นายกได้ให้เอาไว้นะคะ7แนวทางนั่นเองค่ะแล้วก็เท่าที่ฟังเนี่ยตอนนี้เราต้องพร้อมรับมือยาวๆกันไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวทนายอำนาจจะพาไปรู้จักกับ Nowcast
1: ครับ
0: เป็นยังไงคะอันนี
1: ้ครับรู้ทันฝนใน3ชั่วโมงหรือ Nowcast เป็นอาวุธลับรับมือพายุน้ำท่วมฉับพลันครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่8ตุลาคมนะครับ2569ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งการส่วนตัวที่ประชุมบก.ปพช.เตรียมรับมือฝนตกหนักหลายพื้นที่ในช่วงวันที่9ถึง13นะครับตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและใช้เทคโนโลยี Nowcast มาประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่เพื่อปรับการแจ้งเตือนให้กระชับแม่นยำและรู้ล่วงหน้าแบบระยะสั้น 6-12 ชั่วโมงหากพื้นที่ไหนเสี่ยงน้ำท่วมสูงต้องแจ้งเตือนอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีแล้วข้อมูล Nowcast
0: ค่ะ
1: ที่รัฐบาลนำมาใช้เป็นอาวุธลับรับมือฟ้าฝนเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่นั่นน่ะสิ
1: ครับ Nowcast ก็คือเป็นเทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศระยะสั้นแบบเรียลไทม์นะครับที่ช่วยให้เรารู้ล่วงหน้าว่าฝนกำลังจะตกตรงไหนตกหนักแค่ไหนและกำลังจะเคลื่อนไปในทางไหนนะครับภายใน 1-3 ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะติดตามได้สูงสุดนะครับไม่เกิน6-12 ชั่วโมง
0: โอ้
1: เห็นกันแบบทันทีเลย
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็เบื้องหลังความแม่นยำค่ะก็มาจากการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ดาวเทียมแล้วก็สถานีตรวจวัดแบบนาทีต่อนาทีค่ะทำให้หน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถจะเดินเครื่องสูบน้ำดักหน้าพายุได้ทันส่วนประชาชนอย่างเราก็สามารถที่จะกะเวลานะพกร่มเก็บผ้าหรือว่าเตรียมอพยพหนีน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณไปเช็คกันได้นะไปเช็คเรดาร์นาวแคสกันได้ค่ะที่แอปพลิเคชันไทยเวเตอร์แล้วก็ TMD พยากรณ์นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยค่ะ weather.tmd.go.th นั่นเองค่ะอันนี้เท่าที่มีการประกาศเตือนก็คือ 9-13 ตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามต่อเนื่องเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีประกาศต่อไปอีกนะคะในเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่วงสิ้นปีแบบนี้ค่ะและอีก1เรื่อง1เหตุการณ์ที่บางทีเราก็พบเห็นในหน้าข่าวเหมือนกันค่ะอย่างเช่นว่าพื้นที่ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมน้ำมันไม่ระบายสักทีอาจจะมีบางคนไปเปิดประตูระบายน้ำไปทำลายพนังกั้นน้ำอันนี้เราเคยเจอในข่าวแล้วคุณผู้ชมมาดูซิไหนๆพี่ทนายมาแล้ววันนี้ค่ะกฎหมายเรื่องน้ำท่วมสักหน่อยนึงค่ะ
1: สักหน่อยนึงนะ
0: ถ้าสมมติว่าใครที่มีพฤติกรรมเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นี่ค่ะถ้าเขาแอบไปเปิดประตูระบายน้ำเปิดปิดเองเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือไปพังพนังกั้นน้ำผิดไหมคะแบบนี้
1: โอ้อันนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะเลยนะกฎหมายจึงห้ามครับนะครับห้ามผู้ใดนะครับเว้นแต่เป็นเจ้าพนักงานนะครับคือคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้เลยห้ามปิดหรือเปิดประตูน้ำ เขื่อนระบายประตูระบายทำนบหรือย้ายเครื่องสูบน้ำนะครับที่ทางการเขาตั้งไว้นะครับอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับทีนี้พอเป็นข้อห้ามปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีบทลงโทษถามว่าแล้วเอากฎหมายอะไรมาลงโทษนะครับก็เป็นพรบการชลประทานหลวงนะครับพ.ศ.2485นะบอกเลขนิดนึงมาตรา32เผื่อท่านผู้ชมจะไปดูมันจะมีบทลงโทษไม่เกิน2ปีนะโทษจำคุกน
0: ะ
1: แล้วก็เตรียมค่าปรับไว้ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับบางทีก็อาจจะทั้งจำทั้งปรับต้องดูพฤติการนะครับ
0: อันนี้ประตูน้ำผนังกั้นน้ำใช่ไหมแล้วถ้าใครไปทำลายฝายหรือเป็นอาคารชลประทานล่ะคะทนาย
1: ครับอันนี้ก็เหมือนกันวัตถุประสงค์เดียวกันก
0: ็
1: คือเพื่อประโยชน์ก็เพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงห้ามนะครับถ้าไปทำเนี่ยก็จะมีบทลงโทษนะครับที่เขาห้ามก็คือห้ามทำให้ประตูน้ำให้ฝายให้เขื่อนระบายหรือสิ่งที่ใช้ในการชลประทานเสียหายจนเกิดอันตรายหรือว่าขัดข้องนะครับใช้กฎหมายเดียวกันนะครับพ.ร.บ.การชลประทานหลวง2485แต่อยู่ที่มาตรา29นะครับอันนี้จะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับก็โทษสูงขึ้นปรับไม่เกิน 20,000 นะครับหรือทั้งจำทั้งปรับทีเดียว
0: ค่ะอ่ะแล้วถ้าเป็นคันกั้นน้ำหรือว่าเป็นทำนบอะไรแบบนี้ล่ะ
1: คันกั้นน้ำทำนบทำนบผนังกั้นน้ำอันนี้ก็มีข้อห้ามเหมือนกันนะครับห้ามกระทำการใดๆที่ทำให้คันคลองนะครับชานคลองทำนบผนังกั้นน้ำนะครับได้รับความเสียหายนะครับทีนี้ถ้าไปทำขึ้นไปทำให้มันเสียหายนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
0: อันนี้ก็ตั้งแต่อันเล็กๆนะที่เป็นแบบทำนบเป
1: ็
0: นฝายไปจนถึงประตูเปิดปิดน้ำอันนี้ทำเองไม่ได้นะคะมีความผิดตามกฎหมายเหมือนที่ทนายอำนาจได้บอกไปอ่ะก็เป็นหนึ่งกฎหมายในช่วงน้ำท่วมนี้เอาไว้เตือนใจกันเผื่อที่ใครแบบว่ากำลังจะทำจะทำนะคะแล้วก็ในช่วงที่2เกริ่นเอาไว้แล้วค่ะถ้าได้ติดตามข่าวจะเห็นคุณแม่ท่านนึงที่ถูกลูกส่งเข้าไปที่สถานดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะแต่คราวนี้พอเข้าไปแล้วไม่แน่ใจเลยว่านั่นคือการดูแลหรือการกักขังเพราะฉะนั้นแล้วสถานดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยในลักษณะนี้ค่ะถ้าจะให้ถูกต้องต้องทำยังไงบ้างและถ้าใครมีพฤติกรรมอย่างนั้นไปทำกับผู้ป่วยแบบนั้นจะมีความผิดหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าทนายอำนาจมีคำตอบมาฝากเรานะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ

0: ตาเองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4คาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2คาบ
2: นับคาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาบต่อวันสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได้

0: ้าวกล้วย
1: อ้าวพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม PM2.5 เลยนะพ
0: ่
2: อ
0: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกปลากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM2.5 นะคะ

0: กลับมาติดตามรายการ NBT เศร้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามประเด็นกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวเรามีข่าวมาฝากกันก่อนสักนิดนึงค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้สั่งสบส.ค่ะคุมเข้มในเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะว่าจะต้องได้มาตรฐานห้ามทำเกินขอบเขตค่ะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษทั้งจำและปรับค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้สั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่ากรมสบส.กระทรวงสาธารณสุขให้คุมเข้มมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศเน้นในเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานก่อนอนุญาตและติดตามประเมินหลังได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยมีคุณภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเตือนผู้ประกอบการห้ามให้บริการเกินขอบเขตหรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษทั้งจำคุกปรับพักใช้หรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตทันทีค่ะโดยนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรค่ะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะท่านบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็มีแนวโน้มการใช้บริการเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้มีสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสบส.เนี่ย 1,203 แห่งทั่วประเทศซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็ได้กำชับให้สบส.เนี่ยทั้งในส่วนกลางแล้วก็ในส่วนของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการกำกับติดตามแล้วก็ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเน้นในเรื่องของคุมเข้ม3ด้านด้วยกันค่ะทนายอำนาจ
1: ครับ3ด้านหลักๆนะครับท่านผู้ชมครับคือด้านแรกก็เป็นมาตรฐานด้านสถานที่นะครับอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีทางเข้าออกและพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมนะครับกับผู้สูงอายุรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมาตรฐานที่2เป็นมาตรฐาน

0: เพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุเหตุก็คือสถานดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่สถานพยาบาลนะครับผู้ประกอบการต้องให้บริการตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไม่ควรรับผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนเกินศักยภาพของสถานประกอบการหรือดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการประกอบวิชาชีพหรือรักษาพยาบาลโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับท่านนายแพทย์ภูวเดชท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะครับ
1: ค่ะทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะรองอธิบดีกรมสบศนะคะท่านก็ยังกล่าวต่อค่ะว่าสำหรับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกรมสบศจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ.2559โดยผู้ที่ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนคดีความผิดอื่นๆก็จะมีโทษปรับตามลักษณะของการกระทำผิดและในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือว่าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้อนุญาตสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายรวมถึงการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามกรณีแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการนะคะสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็รักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของด้านสถานที่ความปลอดภัยบุคลากรและขอบเขตการให้บริการพร้อมทั้งขอให้ประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่กำลังเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยให้ตรวจสอบก่อนนะคะว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือไม่และเลือกสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานหากพบว่าสถานดูแลผู้สูงอายุที่สงสัยว่าอาจจะไม่มีใบอนุญาตไม่ได้มาตรฐานหรือบริการอย่างไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งไปได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่นะคะหรือว่ากรมสบศค่ะจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเอง
0: ครับสำหรับกฎระเบียบและมาตรฐานที่สำคัญในการเปิดและดำเนินกิจการนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีดังนี้นะครับก็คือ1ประเภทของสถานประกอบการอันนี้เขาก็แบ่งตามลักษณะของการให้บริการเช่นแบบไปกลับนะครับให้บริการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะในช่วงกลางวันนะแบบมีพักค้างคืนนะครับให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบพักค้างคืนนี่ก็มีข้อกำหนดว่าต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับในส่วนของผู้ดำเนินการครับท่านผู้ชมคุณสมบัติของผู้ดำเนินกิจการต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปผ่านการอบรมหลักสูตรHealthcare Manager ไม่น้อยกว่า130ชั่วโมงผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่รัฐรับรองนะครับเช่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับ
1: แล้วก็ในส่วนของผู้ที่ให้บริการหรือว่าผู้ดูแลค่ะคุณสมบัติก็จะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า420ชั่วโมงและ4มาตรฐานสถานที่และอาคารนะคะก็จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงแล้วก็ข้อกำหนดของกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความปลอดภัยปราศจากสิ่งกีดขวางและรองรับผู้มีภาวะพึ่งพิงค่ะโดยมีองค์ประกอบสำคัญ6ด้านด้วยกันค่ะก็คือ 1. อาคารตามมาตรฐานนะคะก็คือต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด 2. ไร้สิ่งกีดขวางรองรับผู้สูงอายุนะคะต้องจัดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วย 3. ปลอดภัยตามกฎหมายค่ะสถานที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 4. พื้นที่พักผ่อนและกิจกรรมจะต้องมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนแล้วก็ทำกิจกรรม 5. ห้องน้ำนะคะต้องมีการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุและ 6. ระบบป้องกันอัคคีภัยอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะทีนี้เหมือนที่เราบอกข้างต้นว่าพอส่งผู้สูงอายุเข้าไปมันเป็นการดูแลหรือกักขังกันแน่ค่ะท่านอาจารย์
0: อันนี้ก็ดูต้องแยกนะนะว่าการไปดูแลการไปให้ความอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆหรือว่าเวลามีความผิดปกติขึ้นมาคนแก่บางทีก็มีหลงลืมเนาะบางทีก็มีก้าวร้าวนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องมาดูกันถ้ามันเข้าข่ายกักขังค่ะทนายอำนาจ
0: ครับอันนี้ก็พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญานะครับพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาถ้าเป็นกรณีกักขังเนี่ยนะครับมีความผิดหากหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายนะครับการจำกัดสิทธิ์มีได้นะฮะแต่มันมีวิธีการที่ถูกต้องของวิชาชีพไม่ใช่ใส่ลูกกรง
1: ใช
0: ่นะครับอันนี้กฎหมายอาญานะครับ
1: นน
0: โทษนะครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: แล้วศูนย์เหมือนที่เราบอกค่ะศูนย์ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องไหม
0: ครับต้องมีใบอนุญาตครับอันนี้แยกกันนะฮะเมื่อกี้เป็นกฎหมายอาญ
1: า
0: ตอนนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาน

0: ประกอบการเพื่อสุขภาพปี2559นะครับต้องมีใบอนุญาตนะครับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 หรือทั้งจำทั้งปรับทีเดียวนะครับเพราะนั้นเขากรงเหล็กใช้ไม่ได้นะครับประตูห้ามล็อกนะครับหรือการจำกัดการเคลื่อนไหว
1: ก็ไม่ได้แสดงว่าที่เห็นในข่าวมีทั้งกรงเหล็กแล้วก็ล็อกประตูขังไว้ข้างในจำกัดการเคลื่อนไหวหรือทำโทษด้วยวิธีแปลกๆก็ไม่ได
0: ้
1: ย้ำว่ามีใบอนุญาตไม่ได้แปลว่าทำอะไรก็ได้
0: ต้องทำตามกรอบที่กฎหมายกำหนดที่กฎหมายให้อำนาจนะครับ
1: ลูกๆหลานๆที่อาจจะมีความหวังดีนะส่งแบบผู้สูงอายุเข้าไปให้ท่านได้แบบไปอยู่กับเพื่อนๆมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดก็ต้องพิจารณาดูอย่างชัดเจนอีกทีนึงนะจะได้แบบว่าไม่เป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจของท่านที่เข้าไปนั่นเองนะคะหลายทั้งหมดนี้ก็คือรายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะและคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างน้องๆให้เป็นนวัตกรคนเก่งคนอาชีวศึกษาค่ะส่วนนวัตกรรมที่น้องๆได้จัดขึ้นนะคะตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีและดิจิทัลค่ะส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศวันนี้กันก่อนเลยค่ะ

0: Play and Learn
1: คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างแล้วนะคะกับฝีมือของน้องๆ นักศึกษาอาชีวศึกษาที่นี่ค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาค่ะเขาสามารถนะคะทำให้น้องๆได้เก่งในการที่จะนำนวัตกรรมปัจจุบันโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI มาประดิษฐ์คิดค้นเป็นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่ทำให้การจัดการศึกษาค่ะต้องยกระดับและพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์บริบทสังคมณปัจจุบันให้ก้าวทันเทคโนโลยีและดิจิทัลนั่นเองค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลานะคะจึงให้น้องๆค่ะได้เรียนรู้และก็สรรสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรม AI ตอบโจทย์ให้การทำงานค่ะสอดคล้องกับความต้องการบริบทของวิทยาลัยนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยมีภาพบรรยากาศเกี่ยวกับกิจกรรมนวัตกรรมที่น้องๆสามารถนำไปประกวดเข้าแข่งขันและสามารถนำมาใช้จริงได้ที่วิทยาลัยค่ะส่วนนวัตกรรมที่ว่านะคะที่สามารถตอบโจทย์การทำงานในวิทยาลัยและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมมาดูกันที่นี่เลยค่ะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องๆแล้วก็ดูกระบวนการทำงานของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ยุคดิจิทัลและนำ AI มาสร้างความสะดวกและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมในรายการกันเลยค่ะ

0: และคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับอาจารย์สองท่านที่อยู่เบื้องหลังนะคะที่สร้างน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแผนกดิจิทัลเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ปัจจุบันยุคเทคโนโลยีและดิจิทัลและก็การนำ AI มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงมุมมองเรื่องของกำลังคนอาชีวะมีความสำคัญอย่างไรกับกำลังแรงงานณปัจจุบันบ้างคะ
1: ครับพูดถึงในนักศึกษาด้านอาชีวะหรือว่าเป็นเด็กช่างพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กช่างแต่สายเราเป็นวิทยาลัยอาชีวะมันเป็นช่างที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงซะเยอะแล้วก็มีแผนกเราแผนกที่มีเป็นแผนกเทคโนโลยีธุรกิจที่ท่านแล้วก็เด็กสายชีวะก็คือ1เด็กปวช.ก็คือถ้าจบแค่ปวช.ปุ๊บเราก็สามารถไปสอบงานได้งานท้องถิ่นงานพวกอบต.พวกอะไรสามารถสอบได้เลยครับแล้วก็เด็กมันจะมีทักษะเกี่ยวกับด้านช่างด้านฝีมือในแต่ละสาขาที่เขาเรียนครับแล้วก็มีปวช.แล้วก็จบปวส.เราต่อปวส.เราได้เปรียบกว่าปริญญาตรี4ปีก็คือเด็กปวส.สามารถไปสอบปริญญาตรีอีก2ปีก็คือจบปตรีแล้วก็เรามี3วุฒิตั้งแต่ปวช.ปวส.แล้วก็ปริญญาตรีแล้วก็เด็กเราก็คือที่บอกเราจะมีทักษะสายช่างในแต่ละแขนงของเขาที่เขาเรียนครับ
0: ค่ะแต่ละแผนกล่ะคะเขามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนในการที่จะตอบโจทย์กำลังแรงงานในอนาคตนะคะ
2: แต่ละแผนกณตอนนี้นะครับผลิตกำลังพลที่ตอบโจทย์ปัจจุบันเป็นอย่างมากอย่างเช่นอุตสาหกรรมโรงแรมอะไรพวกนี้จะมีอาหารมีอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจแล้วก็มีแผนกเราก็คือเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นการเขาเรียกอะไรนะเป็นตอบโจทย์ณปัจจุบันที่ขาดแคลนแรงงานสายนี้อยู่ครับผม
0: ค่ะเวทีอาจารย์หาเวทีที่เรานำน้องๆไปประกวดอะค่ะเราจะต้องดูสนามดูหัวข้อการประกวดหรือดูอะไรถึงนำน้องๆเข้าไปสู่การประกวดแข่งขันค่ะ
1: จริงๆเวทีล่าสุดที่ผ่านมาก็คือมันเป็นเวทีของสายอาชีวะอยู่แล้วครับม
0: ัน
1: เป็นเวทีของอาชีวะก็คือเวทีการประกวดนวัตกรรมสุดยอดชื่อจริงๆมันสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม
0: ่คร
1: ับก็คือชื่อมันบอกได้ว่ามันสุดยอดนวัตกรรมครับแล้วก็เวทีนี้เขาจะแบ่งเป็น3ระดับก็คือเป็นระดับกลุ่มจังหวัดของเราก็คืออยู่ในระดับกลุ่มจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสก
0: ็
1: คือในกลุ่ม3จังหวัดก็คือถ้าได้ไปต่อก็คือมันจะมี3ในแต่ละประเภทก็คือมันจะมี3ชิ้นงานก็คือไปต่อในระดับภาคซึ่งเราเพิ่งกลับจากระดับภาคมาซึ่งระดับภาคก็คือมันจะมีความเข้มข้นขึ้นอีกก็คือทีนี้พอต่อจากระดับภาคเสร็จปุ๊บก็ไปต่อระดับชาติแล้วก็มีระดับนานาชาติของอาชีวะครับซ
0: ึ่
1: งของเราเด็กของเราก็คือที่เราเตรียมที่เราส่งไปก็คือผมก็จะให้เด็กช่วยคิดบางทีก็เป็นโครงงานของเด็กเด็กมันนักศึกษาก็คือจะคิดชิ้นงานคิดโครงงานขึ้นมาก็คือในตั้งแต่ระดับปวช.ปวส.ตอนจะจบเด็กของเราก็ต้องมีชิ้นงานก็คือเป็นก็เรียกว่าเป็นโครงงานหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์หนึ่งก็คือถ้าของใครโปรเจกต์ที่เจ๋งผมก็จะเอามาต่อยอดพัฒนาเพื่อจะส่งแข่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมในแต่ละปีครับของเรามันจะจัดทุกปีอยู่แล้ว
0: ค่ะค่ะแต่ละชิ้นงานคะอาจารย์ส่วนใหญ่เด็กๆไปคิดมาขอคำปรึกษาหรือเราชี้ทางแนะแนวทางให้หรือว่ายังไงคะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาคิดกันเองแล้วก็สมมติติดขัดอะไรก็จะมาถามว่าอาจารย์คะตรงนี้มีปัญหาตรงนี้นี้อาจารย์แก้ไขยังไงคะแบบประมาณนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาคิดเองทั้งหมดเลยครับ
0: การเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราสังเกตเห็นอะไรบ้างศักยภาพของน้องหรือจุดเด่นความพิเศษของชุดนี้ยังไงบ้างคะ
2: ของชุดนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอชมนักเรียนนักศึกษาเลยก็คือมีความตั้งใจทำชิ้นงานเป็นอย่างมากดึกๆเดือนๆยังโทรมาหาครับอาจารย์คะตรงนี้ติดตรงนี้นี่แก้ไขยังไงคะอะไรประมาณนี้ครับก็มีเขียนว่ามีความตั้งใจอย่างมากอาจารย์ก็พร้อมซัพพอร์ต
0: มองเห็นศักยภาพของเด็กๆเราในยุคปัจจุบันยังไงบ้างคะ
1: คุณภาพของเด็กเรานะครับก็คือไอ้คนที่มาช่วยในการทำงานตรงเนี้ยคนที่มาขุกในการทำงานตรงเนี้ยเด็กมันจะมีพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากกับการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวก็คือยุคเนี้ยเป็นยุคดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีมันก้าวกระโดดมากถ้าเด็กนักศึกษาพวกนี้ก็คือรออยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวผมว่ามันไม่ทันเราก็ต้องมีสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ให้เด็กได้ทำแล้วก็ได้เห็นผลงานชิ้นงานจริงๆเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วก็เด็กได้ทำจริงๆอันไหนที่เด็กมันยังไม่โอเคเราก็สามารถไปเสริมว่าตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็คือสอนด้วยชิ้นงานจริง แล้วก็เด็กได้เห็นรูปธรรมมันก็เห็นภาพเด็กก็มีความสนุกด้วยในการทำงานตรงนี้
0: อาจารย์คะสำหรับน้องๆที่กำลังหาช่องทางอยากจะเรียนนำเสนอหน่อยค่ะว่าอาชีวะของเราดียังไง
2: อาชีวะของเรานะครับจะสอนเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะเน้นปฏิบัติมากกว่าเรียนรู้ทฤษฎีก็คือเราได้ทดลองปฏิบัติจริงในทุกแขนงวิชาที่เราสมัครเข้ามานะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลนะครับเราก็สามารถเขียนโค้ดเขียนอะไรทดลองต่อเชื่อมเครื่องมือตัวนี้ได้จริงๆยกตัวอย่างอีกสักแผนกนะครับก็คือแผนกอาหารแล้วได้สามารถทำอาหารจริงไม่ว่าอาหารคาวอาหารหวานอาหารประเภทไหนๆการทำเค้กเบเกอรี่ก็สามารถทำได้หมดไม่เหมือนกับเราเรียนทฤษฎีอะเค้กสูตรนี้ใส่แค่นี้เท่านี้เท่านี้เราจะไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงครับผมส่วนช่องทางการติดต่อนะครับวิทย์อาชีวศึกษายาลาสามารถติดต่อได้สามารถบล็อกอินเข้ามาเลยก็ได้ครับสามารถเดินเข้ามาติดต่อได้ที่วิทยาลัยเลยก็ได้หรือจะเป็นเพจFacebook วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาหรือว่าจะเป็นช่องทาง TikTok นะครับมีช่องทางทุกอย่างนะครับ
0: วันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะว่าการเรียนสายอาชีวะก็สามารถพัฒนาศักยภาพแล้วก็ยกระดับผู้เรียนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
3: ค่ะขณะนี้พวกเราอยู่กับน้องไลล่าค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าผู้ช่วยอัจฉริยะวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาค่ะเรามาดูกระบวนการทำงานของน้องไลล่ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคีย์ข้อมูลลงไปเพื่อให้น้องไลล่าตอบคำถามที่เราป้อนลงไปค่ะนี่น้องไลล่าตอบคำถามที่เราป้อนลงไปแล้วนะคะน้องไลล่าของเรานะคะมีแบบทดสอบสำหรับนักศึกษาที่อยากสมัครใหม่อะค่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอะถนัดด้านไหนก็สามารถทำแบบทดสอบนี้ได้แล้วเขาก็จะบอกได้เลยว่าน้องคนนี้ถนัดด้านนี้เผื่อน้องคนนี้สนใจทางด้านนี้ค่ะปัจจุบันได้รับรางวัลของ3จังหวัดนะคะได้รางวัลที่1แล้วก็ได้รางวัล Honor Award ด้วยค่ะถ้าใครอยากจะถามหรือว่าสนใจที่อยากจะทดลองนะคะเรามีสแกนให้เล่นด้วยนะคะกับมือถือหรือว่าเว็บไซต์ของน้องไลล่าเองได้ค่ะถ้าสนใจผลงานของเรานะคะให้มาดูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาได้ค่ะ
4: ค่ะชื่อชิ้นงานของพวกเรานะคะมีชื่อว่าระบบบริหารจัดการพิธีรับประกาศนียบัตรด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เฟซสแกนค่ะโดยการทำงานของระบบของเราค่ะก็จะมีอยู่2 ส่วนในส่วนของเว็บไซต์แล้วก็ตัวเครื่องสแกนค่ะเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนๆมาดูวิธีการสแกนของระบบเราค่ะเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆมาสาธิตให้ดูหน่อยค่ะ
5: Thank you
4: ค่ะในส่วนนี้ก็เมื่อนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนักศึกษาก็จะมาสแกนยืนยันตัวตนกับเครื่องตัวนี้แล้วเครื่องไอ้จอตัวนี้ก็จะแสดงภาพของนักศึกษาชื่อสาขาแล้วก็เลขชื่อสาขาเลขที่นั่งแล้วก็วันเวลาที่นักศึกษามาสแกนค่ะเมื่อนักศึกษาสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลตัวนี้ก็จะถูกส่งไปในส่วนของเว็บไซต์ของเราค่ะแล้วก็พิธีกรก็สามารถที่จะอ่านชื่อสาขาเลขที่จะขึ้นไปรับบนเวทีได้อย่างแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะเราจะมีการนำชิ้นงานตัวนี้ไปใช้ในการรับประกาศนียบัตรของปีนี้ค่ะความรู้สึกกับผลงานชิ้นนี้ก็ภูมิใจมากค่ะที่เราได้สร้างชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปแก้ปัญหาในระบบรับประกาศนียบัตรที่ผ่านมาได้ค่ะก็จะต่อยอดให้น้องมีการน้องสามารถที่จะนำไปใช้กับหลายๆงานได้อยากต่อยอดไปในทิศทางที่ว่าเราสามารถที่จะนำระบบตัวนี้มาใช้ได้ในทุกวันอาทิเช่นการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนค่ะเพื่อนๆสนใจชิ้นงานค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูระบบเว็บไซต์ของเราก่อนซึ่งเราจะมี QR code สำหรับสแกนเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราค่ะ

0: ชมค่ะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งค่ะซึ่งก็จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปเพราะว่าที่นี่ค่ะอาชีวศึกษายะลานะคะเขาสามารถตอบโจทย์ค่ะการจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆยกระดับพัฒนาศักยภาพตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยีและดิจิทัลนั่นเองค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องคนเก่ง2คนนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะและตอนนี้เราเองทั้งคู่แล้วก็เพื่อนๆก็ได้ผลิตชิ้นงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งสาขาที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากจะทราบมุมมองของเราหน่อยถ้าเราพูดถึงอาชีวะฝีมือชนคนนวัตกรรมสำหรับอัญญาเองมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
1: สำหรับตัวหนูเองหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะด้วยความที่โลกปัจจุบันนี้เราก้าวหน้าไปแบบเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดถ้ามีนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่คอยมาคิดนวัตกรรมใหม่ๆให้อย่างเงี้ยมันก็จะดีมากค่ะเพราะว่านักศึกษาใหม่ๆก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนอย่างเงี้ย ค่ะก็จะได้ความคิดก็จะได้ผลงานที่มากมาย
0: ค่ะสงราเชษฐ์ค่ะอย่าให้เหมือนอัญญานะ
2: ก็สำหรับผมแล้วก็ในอาชีวศึกษาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราสร้างเราผลิตคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะเข้าสู่โลกภายนอกแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตถ้ามีคนหลายๆคนที่เข้ามาศึกษาต่อสายอาชีพผมจะแนะนำเลยครับ
0: ค่ะทำไมถึงเราคิดว่าสายอาชีพมีความจำเป็นกับคนรุ่นใหม่ในอนาคตด้วย
2: เพราะว่ามันบางคนครับเขาไม่รู้ว่าเขาต้องเรียนอะไรผมคิดว่าถ้าสายอาชีพเนี่ยมันเจาะจงอย่างเช่นแผนกเทคโนเขาก็จะเจาะจงให้เขาเรียนเกี่ยวกับเทคโนเท่านั้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เขาก็จะต่อยอดอาจารย์ครูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่อยอดครับให้คนคนนี้ได้ไปต่อระดับโลกได
0: ้ค่ะและเราสองคนวันนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของวิทยาลัยของเราซึ่งนำผลงานนวัตกรรมที่เรียนมาทั้ง 2-3 ปีทำวิจัยกันมาจนออกมาเป็นผลงานของอัญญาชื่อผลงานว่าอะไรคะ
1: ค่ะของหนูชื่อว่าระบบบริหารจัดการพิธีรับประกาศนียบัตรด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เฟซสแกนค่ะ
0: ค่ะของราเชษผลงานเอาสั้นๆให้คุณผู้ชมเข้าใจชื่อน้องอะไร
2: แชทบอท YVC ครับเป็นน้องไลล่าครับ
0: ค่ะน้องไลล่าทำงานอะไรลูก
2: ทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ของในวิทยาลัยครับอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าเทอมแล้วก็ข่าวสารอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าก็จะเน้นไปทางด้านคนภายนอกซะมากกว่าเพราะว่าคนภายนอกที่เขาอยากเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยเราหรือไม่ก็เขาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาลัยเราอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยว่าสร้างมาเพื่อคนภายนอกแต่ว่ามันก็ยังมีคนภายในที่ยังใช้ได้อยู่อย่างเช่นฟังก์ชันอย่างอื่นครับ
0: ค่ะค่ะขออัญญาเหตุผลที่เราสร้างนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพราะอะไรไปเจอปัญหาอะไรหรือว่าเพื่อความสะดวกอะไรยังไงคะ
1: ค่ะไปได้ยินพี่ๆมาเล่าให้ฟังค่ะว่าในพิธีรับประกาศนียบัตรค่ะมันมีเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนมากแล้วความผิดพลาดก็เยอะอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้บุคลากรหรือว่าอาจารย์เนี่ยเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าเรามีอุปกรณ์หนึ่งหรือว่าระบบหนึ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่ะมันก็คงจะดีเลยลองไปปรึกษาพี่ๆเพื่อนๆอาจารย์นี่ค่ะก็ได้เป็นผลงานตัวนี้มาค่ะที่ช่วยมาแก้ปัญหาตรงจุดที่ได้บอกไปดังกล่าวว่าเราไปช่วยในส่วนของการลดการใช้บุคลากรลดพิธีลดขั้นตอนที่ซับซ้อนแล้วก็เพิ่มความแม่นยำให้กับพิธีค่ะ
0: ค่ะทราบว่าทั้ง2ชิ้นงานผ่านการประกวดมาแล้วราเชษฐ์เล่าให้ฟังหน่อยผ่านการประกวดอะไรมาบ้าง
2: ประกวดระดับจังหวัดครับได้ที่1
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็
2: ได้รางวัลอาวอร์ดด้วยครับ
0: ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่ามันระดับที่1มันก็เขาคัดเลือกมากรรมการอะไรมันไม่ได้ง่ายๆเลยครับได้ที่1เนี่ยแล้วผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ที่1
0: ค่ะบรรยากาศของการประกวดระดับจังหวัดแล้วก็บรรยากาศของการประกวดระดับภาคมันแตกต่างยังไงบ้าง
2: แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับโดยกรรมการแล้วก็ สิ่งประดิษฐ์ที่เขาที่หลายวิทยาลัยมาเข้าร่วมครับผม
0: ค่ะก็ค่ะก็เป็นยังไงต่อ
2: มันมีอันที่แบบคล้ายๆกับเราแล้วก็มันมีอันที่มันตอบโจทย์เหนือกว่าเราอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยกดดันประมาณนึง
0: ค่ะเพราะอัญญาเองเจอ2เวทีความต่างของ2เวทีทำให้เรากลับมาคิดจะปรับปรุงงานของเรายังไง
1: ความต่างของ2เวทีเรื่องของตัวหนูเองก่อนว่าในความกดดันรู้สึกว่าเวทีแรกจะกดดันมากกว่าเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ากรรมการจะเข้ามาในรูปแบบไหนแต่พอเป็นเวทีระดับภาคค่ะเราพอจะรู้ว่ากรรมการจะมาแบบเข้ามาถามประมาณไหนแล้วก็พอเตรียมคำตอบไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือกรรมการได้มีการเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มีคำติชมจากกรรมการหรือว่าคำเสนอแนะค่ะ อย่างเช่นการที่ว่าเราจะการที่เราพัฒนาระบบไปในทางที่ตรวจสอบเครื่องแต่งกายค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีการเช็คเครื่องแต่งกายก็อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดไปในด้านนั้นด้วยค่ะ
0: ของราชิตจะเอามาพัฒนายังไงบ้างคะ
2: ก็ตอนนี้มันมี หลายอย่างแล้วครับฟังก์ชันแต่ว่าผมที่ผมต้องการคือว่ายังไม่มีภาพอย่างเช่นผมอยากทำวิทยาลัยเขาอยากรู้ว่าอาคารไหนเป็นอาคารไหนอะไรอย่างนี้ครับผมเลยต้องการที่จะทำ 3D เพื่อที่แบบจะให้ดูว่าวิทยาลัยเนี่ยมันมีเป็นอาคารหนึ่งตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็สามารถหมุนดูได้แล้วก็เข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงนอกจอได้เลยครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้พูดถึงความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นนักศึกษาสายอาชีวศึกษาค่ะ
2: ก็ภูมิใจในหลายๆอย่างครับเพราะว่าทางอาจารย์ทางบุคลากรทางวิทยาลัยก็จะสนับสนุนมากสนับสนุนพาไปแข่งบ่อยมากครับก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยพัฒนาการผมรู้สึกว่าพัฒนาด้านเจอปัญหาจริงๆมันจะได้ประสบการณ์ซะมากกว่าครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์แล้วก็บุคลากรทางวิทยาลัยด้วยครับ
0: ค่ะยามีความภาคภูมิใจยังไงในฐานะเราเป็นเยาวชนในสายอาชีวศึกษา
1: ค่ะในด้านของความภูมิใจก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องการศึกษาค่ะรู้สึกว่าการศึกษาทั้งหมดที่เรียนมาณปัจจุบันค่ะสามารถที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็ใช้งานจริงในเมื่อเราออกไปสู่โลกภายนอกได้ค่ะแล้วก็ต้องอย่างที่พี่บอกไปก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ช่วยสนับสนุนเราในหลายๆด้านทั้งด้านการเรียนการแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะให้โอกาสเรา
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆ นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเยาวชนคนเก่งค่ะคนที่เรียนอยู่ในสายอาชีวะแน่นอนว่าสามารถตอบโจทย์เรื่องของอาชีพและอนาคตสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการตอบโจทย์ยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนค่ะ

0: แบเมื่อกี้ผมโดนไฟช็อต
1: พี่แบ
2: โอนประจุแล้วทีนี้พี่สันหายช็อตได้ยังคะเนี่ย
3: คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศนะคะที่เราพาคุณผู้ชมลงพื้น

ที่มาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับที่นี่ค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลานั่นเองค่ะซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตอบโจทย์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนยุคเทคโนโลยีและดิจิทัลนั่นเองค่ะทําให้น้องๆ นะคะก้าวสู่เวทีการประกวดนํานวัตกรรมนะคะที่คิดค้นจากห้องเรียนสู่เวทีการประกวดและวันนี้นําเสนอให้คุณชมได้เห็นศักยภาพของน้องๆอาชีวศึกษานั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยนายโต้ม่อจะกินรสกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยเพราะมันบอกกินเสร็จตึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ตึงออกตามไปก่อนแรงในจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม่นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจังนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มวัด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
1: มันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเส้าของเทปมันท่ามเลยท่ามเท่าตายวะเขาเรียกว่าหนังอะไรเช็ดแล้วจังหวะมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เส้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเส้าของเทปได้ยินนั้นมันเข้าใจพิษแล้วมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดุกจริง
2: ปากซอยเท่าไหร่พี
3: ่80ครับ
2: 60แหละใกล้ๆแค่นี้เอง
4: 80แหละ
2: 60นะพี
4: ่80ไปพี
2: ่ฟังก่อนดิพี่60
4: 80
2: 60
4: รีบ
2: พี่60นะ
4: พี่60พี่
2: โอ้ย
5: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส
6: jangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagikan maklumat peribadi. Dan juga jangan tekan link yang kita tak kenal. Mungkin mesej itu adalah mesej penipu, tahu tak? Cek sebelum nak klik, fikir dulu sebelum nak share.
7: Awas penipuan cyber boleh dihenti.
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: ชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ก็รอนี่แล้วแต่ทิ้งจะเต็มบิดมากต่อมือถือช่องอาตุกันคุณบ้ามันเลวรวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านน้ำแม่เลวและผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับชีวิตเป็นเรื่องครั้งเดียวชายอย่างมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กองทัพภาคที่4จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตเริ่มต้นเทศกาลแห่งศรัทธาประกอบพิธียกเสาโกเต้งสัญลักษณ์เปิดประเพณีถือศีลกินผัก2569เตรียมรับสาธุชนร่วมสืบสานพลังแห่งศรัทธาระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้สุราษฎร์ธานีรวมพลังศรัทธา37ศาลเจ้าจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนอย่างเนืองแน่นติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569สดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: ตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ค่ะ
0: แน่นอนครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของประเพณีถือศีลกินผักกันแล้วนะครับหลายคนเนี่ยก็บ่นเรื่องของสินค้าผักสดเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็ยังคงขายนะครับสำหรับอาหารเจเนในราคาที่เท่าเดิม
1: ยังคงเดิมไหม
0: ใช่ครับผมและนอกเหนือจากนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้บ้านเราก็หลายหน่วยงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมกันด้วยนะครับข่าวแรกในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนครับซึ่งทางด้านของกองทัพภาคที่4นะครับได้มีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับประจำปี2569โดยได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ10ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้มีการจัดการขึ้นที่ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่สโมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชทางกองทัพภาคที่4ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีและก็มีผู้บังคับบัญชาแม่บ้านทหารบกและกำลังพลเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์20รูปพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระครูโอภาสโพธิรัตน์เจ้าคณะตำบลท่าวังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้ทางด้านของกองทัพภาคที่4ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบนิกร

0: ชาวไทยตลอดรัชสมัยครับ
1: ส่วนที่จังหวัดตรังนายทรงกลสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันนวมินทร์มหาราช13ตุลาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดทอนเหรียญตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: ภายในกิจกรรมครับประธานในพิธีได้มีการนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนที่จะนำจิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่วัดทั้งทำความสะอาดบริเวณลานวัดปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้บริเวณวัดสะอาดและก็ร่มรื่นและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและชุมชนครับ
1: และในวันที่13ตุลาคมค่ะทางทีมศิลปินนะคะได้มีการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9และจะมีการส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะครูอาไหลและก็ทีมศิลปินนะคะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สตรีทอาร์ต99ปีภูมิพลมหาราชันถ่ายทอดเรื่องราวพระเสวยช้างเผือกคู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกับเชิญชวนชาวกระบี่ค่ะมาร่วมกันส่งมอบภาพร้องเพลงชาติไทยและร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกในวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะเตรียมจัดกิจกรรมส่งมอบภาพสตรีทอาร์ต99ปีภูมิพลมหาราชันเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจผ่านผลงานศิลปะบนฝาผนังอาคารใจกลางเมืองกระบี่โดยคู่อาไหลหรือว่านายชวัฒน์จำปาแสนค่ะเป็นประธานมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำและก็เป็นผู้ก่อตั้งโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลพร้อมกับทีมศิลปินนะคะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานณบริเวณถนนมหาราชซอย3ข้างธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนโดยจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นจังหวัดที่28ของโครงการนี้ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานให้ครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
0: สำหรับแนวคิดของภาพนะครับก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระเสวยช้างเผือกคู่พระบารมีในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระองค์นะครับกับช้างเผือกคู่พระบารมีพร้อมกับเผยแพร่พระราชกรณียกิจและคำสอนให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้โดยโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสานต่อผลงานให้ครบทั้ง77จังหวัดครับ
1: ทั้งนี้ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรมส่งมอบภาพ99ปีภูมิพลมหาราชันในวันที่13ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปพร้อมกันนี้นะคะขอให้ประชาชนที่มาร่วมค่ะสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะมาแล้วก็จะได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา 18:00 นและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณบริเวณภาพวาดค่ะตรงถนนมหาราชซอย3ข้างธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: มาติดตามบรรยากาศเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักกันบ้างนะครับโดยทางด้านของจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีส่งเก้งถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ตครับบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีส่งเก้งหรือว่าพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยงานดังกล่าวก็จัดขึ้นที่บริเวณเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตและก็มีทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบพิธีจากศาลเจ้าหรือว่าอาร์มต่างๆและก็ประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยพิธีก็จะเริ่มด้วยการอัญเชิญเทวดาก่อนที่ประธานในพิธีจะถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกล่าวถวายราชสดุดีและนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีส่งเก๊งตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
1: สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง18ตุลาคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งได้มีการสืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า200ปีและได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี2561ค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะย้อนมาชมภาพบรรยากาศพิธียกเสากระเตงที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ค่ะโดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธามาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งพิธีเริ่มจากการร่วมกันติดทองคำเปลวที่เสานะคะซึ่งก็เสานี้เป็นเสาไม้ไผ่ค่ะก่อนจะช่วยกันยกเสาขึ้นให้ตั้งอย่างมั่นคงจากนั้นก็จะมีการอัญเชิญร่มฉัตรจีนพร้อมด้วยตะเกียงเทวดาทั้ง9ดวงขึ้นประดิษฐานบนยอดเสาท่ามกลางเสียงปี่กลองและฉิ่งสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาตามขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมาค่ะ
0: สำหรับเรื่องของพิธีการยกเสาโกเต้งนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตและผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันรักษาศีลงดรับประทานอาหารเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มีการประพฤติตนตามธรรมเนียมเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่ยังคงอยู่คู่จังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานครับ
1: ชวนไปดูภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดกันนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ปีนี้หลายร้านมากค่ะที่มาเปิดกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินผักค่ะภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดคึกคักค่ะมีพี่น้องประชาชนนะคะแห่กันไปเที่ยวงานซื้ออาหารเจล้นทะลักถนนคนเดินที่ยาวกว่า1กิโลเมตรพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถโกยรายได้หลักหมื่นต่อวันเลยค่ะภาพบรรยากาศความคึกคักของถนนอาหารเจภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดตลอดระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะคะตั้งแต่ตลาดสดสาธารณะ1หรือว่าตลาดสดบ้านซ่านนะคะบ้านซ่านค่ะไปจนถึง4แยกจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งที่มีร้านจำหน่ายอาหารเจมากกว่า300ร้านค้ารองรับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงที่ถือศีลกินผักประจำปี2569โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตเขาได้ร่วมกันกับสมาคมภูเก็ตศาลเจ้ามูลนิธิและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารหรือว่าภูเก็ตซิตี้ออฟแกสโทรโนมีพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะภาพถนนคนเดินที่มีพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในงานนี้ค่ะต่างก็สวมชุดสีขาวออกมาเลือกซื้ออาหารเจกันอย่างคึกคักก็จะมีแม่ค้าที่ขายขนมไข่นกนะคะซึ่งเขาบอกว่าแม้ว่าจะเข้ามาร่วมงานมาขายเป็นปีแรกแต่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเกินคาดมีการเตรียมวัตถุดิบวันละ200จนถึง300กิโลกรัมสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 20,000 บาทค่ะขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตกว่า 134,390 คนด้วยกันและจะมีเงินสะพัดใน เขตเศรษฐกิจท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ขณะที่ทางนั้นของราคาผักและอาหารเจปรุงสุกในจังหวัดภูเก็ตเองก็ปรับตัวสูงขึ้นจากประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะครับซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้หลังจากความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของทางภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชสำคัญนะครับที่พ่อค้าผักในตลาดสดสาธารณะ1นะครับหรือว่าตลาดสดบ้านซ่านนะครับก็อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่าราคาผักหลากหลายชนิดได้มีการปรับตัวนะครับโดยเฉพาะผักใบอย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้เนี่ยผักบางชนิดก็เริ่มที่จะมีราคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาราคายังไม่แตกต่างกันมากนักส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารเจบนถนนระนองใกล้กับศาลเจ้านะครับจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งเนี่ยก็ระบุนะครับว่าต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้องปรับราคาอาหารในบางเมนู 5-10 บาทครับจากเดิมเนี่ยขายอยู่ที่จานละ 40-45 บาทก็ปรับเป็นราคา50บาทนะครับโดยเฉพาะเมนูผักส่วนอาหารที่ใช้เนื้อเทียมยังคงขายราคาเดิม โดยผู้ประกอบการก็คาดหวังนะครับว่าบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักจะคึกคักต่อเนื่อง

0: เรื่องแม้ว่าจะต้องเผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก็ตามครับ
1: ก็จะมีการขออนุญาตปรับเป็น5 บาทถึง10 บาทในแต่ละเมนูใช่ในส่วนของประเภทผักนะครับแต่ว่าราคาที่เป็นเนื้อเทียมก็ยังคงราคาเดิมของปีที่แล้วอยู่ต้นทุนของพวกผักเนี่ยแพงขึ้นมากเลยครับใช่อย่างเช่นสมัยก่อนผักบุ้งกิโลละไม่กี่10 บาทตอนนี้ผักบุ้งจีนล่าสุดที่ไปดูมากิโลละ139 บาทผักบุ้งจีนนะฮะขายพุงใหญ่3 กิโล300 กว่าบาทต่อถุงใหญ่ผักกะเพราเมื่อวันเสาร์100 บาทต่อกิโลตอนนี้ขึ้นเป็น140 บาทแล้วราคาต้นทุนค่อนข้างสูงมากเลยครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วการที่เป็นผักอย่างเดียวเมื่อก่อน40-45ตอนนี้ขึ้นเป็นถุงละ50 บาทซึ่งลูกค้าเข้าใจก็ยังไม่ได้มีลูกค้าที่รู้สึกว่าแพงขึ้นเนื่องจากลูกค้าเข้าใจในช่วงสถานการณ์นี้ด้วย
0: ต่อเนื่องกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับเทศกาลกินเจประจำปี2569ครับซึ่งทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการรวมพลังศรัทธา37ศาลเจ้าได้มีการจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางศรัทธาครั้งที่2ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนกันอย่างเนืองแน่นในเมืองเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2อย่างยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีถือศีลกินเจโดยมีนายวิทศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานที่บริเวณลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการจัดงานครั้งนี้ครับทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ร่วมกันกับบริษัทเพชรศรีวิชัยอินเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนน้ำมันพืชรารินทิพย์แล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยครับ
2: สำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่เทพเจ้าจาก37ศาลเจ้าทั่วเมืองโดยจะมีม้าทรงมาร่วมประกอบพิธีตามความเชื่อดั้งเดิมเคลื่อนขบวนผ่านจุดสำคัญใจกลางเมืองก่อนจะไปสิ้นสุดพิธีถอยส่งนะคะตรงบริเวณหอนาฬิการิมแม่น้ำตาปีท่ามกลางพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมและสักการะขอพรกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในงานนี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การสะท้อนพลังศรัทธาและอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นค่ะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่ามีเทพเจ้านะครับจากศาลเจ้าต่างๆนะครับ37ศาลเจ้าทั่วเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็เริ่มขบวนนะครับก็จะมีม้าทรงมีการประกอบพิธีนะครับผ่านจุดสำคัญของเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับกลางเมืองก่อนที่จะสิ้นสุดนะครับสำหรับพิธีถอนทรงที่บริเวณหอนาฬิการิมแม่น้ำตาปีครับ
2: ส่วนที่จังหวัดยะลานะคะก็มีการหนุนเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดยะลาคึกคักนะคะพี่น้องประชาชนแห่ร่วมประเพณีถือศีลกินผักหรือว่าถือศีลกินเจวันที่3แน่นโรงทานเหรียญฟาอัมด้านทางเทศบาลนครยะลาเองก็มีการเดินหน้าในการหนุนประเพณีค่ะเพื่อที่จะชูวิถีพหุวัฒนธรรมค่ะเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ในพื้นที่เทศบาลนครยะลาเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของมูลนิธิเหรียญฟาอัมหลังโรงแรมชางลีค่ะซึ่งเปิดเป็นโรงทานให้พี่น้องประชาชนมารับประทานอาหารเจได้ฟรีตั้งแต่เวลา 10:30 น.จนถึง 13:30 น.บรรยากาศก็เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะทั้งคนทำงานเด็กเล็กนะคะแล้วรวมไปถึงบางคนก็มากันแบบครอบครัวเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องจนต้องเสริมโต๊ะเสริมเก้าอี้เพิ่มเติมเพื่อที่จะรองรับผู้มาร่วมบุญอิ่มบุญกันด้านเทศบาลนครยะลาก็มีการจัดโครงการพบปะผู้บริหารถือศีลกินเจนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อที่จะร่วมรับประทานอาหารเจกับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีส่งเสริมการทำความดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนค่ะ
0: โดยทางด้านของนายวิสารจิรภาพงพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครยะลานะครับได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมเทศกาลถือศีลกินเจโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้โดยทางด้านของเทศบาลนครยะลาก็จะมีการสนับสนุนโรงเจและมูลนิธิในพื้นที่6แห่งทั้งนี้ครับต้องบอกว่าการถือศีลกินเจนะครับไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมเรื่องของการสุขภาพและการละเว้นการเบียดเบียนสัตว์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ ย้อนไปดูอีกหนึ่งที่นะครับที่จังหวัดตรังนะครับสำหรับบรรยากาศพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2500

0: 169เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับท่ามกลางบรรยากาศพี่น้องประชาชนที่ร่วมงานกันอย่างคึกคักพร้อมกับร่วมใจในการสวมชุดขาวประกอบพิธีเวียนเทียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการเปิดงานร่วมกันกับเทศบาลนครตรังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังและก็ภาคีเครือข่ายครับ
1: ไฮไลท์ภายในงานนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีเวียนธูปค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ร่วมผัดหมี่เจจำนวน100กิโลกรัมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับประทานสร้างความอิ่มบุญและความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมงานค่ะทั้งนี้ประเพณีถือศีลกินผักนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วนะคะยังเป็นการส่งเสริมการทำความดีฝึกจิตใจให้สงบและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยงานจะมีการจัดขึ้นไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้ครับจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปรู้ถึงแนวทางการยื่นคำร้องขอให้ลบภาพหรือว่าสื่ออนาจารออกจากระบบเพื่อที่จะป้องกันสิทธิและความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้สามนาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แก่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดําเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดําเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันไปวงกว้างไปแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายไปเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทำยังไงถึงจะยื่นคำร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่ไหมฮะทางศาลเองเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกเขามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า Take It Down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ํานิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทําให้ผู้กระทําความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทําได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทําความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ําให้นิดนึงว่าต้องไปดําเนินการต่ออีกทีนึง

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
0: มาติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะช่วงนี้พาไปที่จังหวัดพังงาค่ะพลเอกสุรยุทธ์ได้มีการเยี่ยมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้คุณค่าของธรรมชาติสร้างพลังพัฒนาบ้านเกิดค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจทะเป็ดสารใจไทยสู่ใจใต้ค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพังงาเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นอำเภอตะกั่วป่าขออภัยค่ะอำเภอตะกั่วทุ่งจำนวน8ครอบครัวค่ะโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าคณะทำงานได้ลงเป็นหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะมีนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในอำเภอตะกั่วทุ่งผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมให้การต้อนรับค่ะ
3: ซึ่งในการพบปะครั้งนี้นะครับทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์ก็ได้มีการสอบถามความเป็นอยู่ของเยาวชนพร้อมกับถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับมหาสมุทรแห่งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางการค้าสำคัญในอดีตและเป็นที่มาของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาและภาษาอยู่ร่วมกันพร้อมกับเน้นย้ำให้เยาวชนได้เรียนรู้รากเหง้าของประเทศเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกันนะครับระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังฝากถึงเยาวชนให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวปฐมแล้วก็นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตแล้วก็พร้อมกับต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและประเทศชาติต่อไปครับไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับซึ่งทางด้านของจังหวัดกระบี่ครับได้มีการเปิดการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชนะเลิศนะครับภาคใต้ประจำปี2569พร้อมกับส่งเสริมให้กับเยาวชนได้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬามุ่งสู่การแข่งขันระดับชาติและก็ระดับทีมชาติครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่บ้านไร่ตะวันหวานอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ประจำปี2569ซึ่งก็มีนางสาววันตันประธานชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์สุคนธรัตน์เลขานุการชมรมโรลเลอร์สกีจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมไปถึงครูผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและนักกีฬาจากหลายจังหวัดเข้าร่วมโดยจัดการแข่งขันเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
0: สำหรับการแข่งขันนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาและต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับชาติรวมถึงการเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตด้วยค่ะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดภายในงานนะคะมีการแข่งขันหลากหลายรายการค่ะได้แก่สปรินต์4ระยะ 1,200 เมตรนะคะ Interval Start 4ระยะ 5,000 เมตรค่ะ Super Spin ระยะ200เมตรและ Mass Start F นะคะระยะ 10,000 เมตรค่ะพร้อมกับมีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะในแต่ละประเภททั้งนี้ค่ะการแข่งขันครั้งนี้ก็นับว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนสร้างประสบการณ์และส่งเสริมเรื่องของกีฬาโรลเลอร์สกีในภาคใต้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ไปติดตามผลการตรวจสอบการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนมาในพื้นที่ของประเทศไทยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเร่งตรวจสอบกรณีโรงเรียนที่มีการลักลอบนำเข้ายางพารา

0: เถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยค่ะเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักรีดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการประชุมติดตามกรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนมาจำหน่ายในประเทศไทยบริเวณโกดังไม่ทราบชื่ออยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่3ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยผู้ที่ร้องก็อ้างนะคะว่ามีการรับซื้อยางพาราในประเทศไทยลักลอบนำยางพาราที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมรอยเป็นยางพาราของไทยส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในประเทศไทยที่ตกต่ำเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนและคุณภาพก็ไม่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
1: ซึ่งแหล่งข่าวนะครับก็ระบุว่าได้มีการพบเห็นมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีแล้วจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการตรวจสอบจึงได้มีการเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีด่านศุลกากรบ้านดอนสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต7อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีก็ถือว่ามาร่วมประชุมในการชี้แจงกับสำหรับเรื่องดังกล่าวที่ได้มีการร้องเรียนครับ
0: ด้านนายสุภเมธพรหมวิเศษผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องมาจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางการยางแห่งประเทศไทยทั้งระดับเขตระดับจังหวัดและก็ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบโกดังดังกล่าวในพื้นที่ค่ะพบว่ามีการขออนุญาตประกอบการอย่างถูกต้องอย่างไม่เข้าข่ายในการกระทำความผิดแต่อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามนำข้อมูลเพื่อที่จะให้ที่ประชุมนั้นได้รับทราบและพิจารณาขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มองนะคะว่าผู้ร้องเรียนคงเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในวงการการค้ายางพาราจึงจำเป็นที่จะต้องขอดูรายละเอียดให้รอบคอบเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่มีผลเสียของกลุ่มนะคะที่จะนำยางพาราด้อยคุณภาพหรือว่าแย่งตลาดเกษตรกรของพี่น้องชาวไทยค่ะ
1: ไปดูเรื่องราวของสองสามีในจังหวัดยะลานะครับที่ได้มีการหาเร่ขายไข่ปิ้งนะครับสู้ชีวิตทุกอย่างก็ทำเพื่ออนาคตของลูกครับทางด้านของในตัวเมืองยะลานะครับก็มีสองสามีภรรยาที่ได้มีการหาเร่ขายไข่ปิ้งสู้ชีวิตมานานกว่า20ปีเริ่มต้นนะครับต้นทุนเนี่ยพุ่งเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าจะพุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าซบเซาแล้วนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยที่สำคัญนะครับบอกว่าเดินหน้าในการทำงานหวังที่จะส่งลูกนะครับให้เรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอนาคตที่ดีกว่านี้ครับสำหรับเรื่องราวชีวิตของสองสามีภรรยานะครับที่ได้มีการหาเร่ขายไข่ปิ้งในตัวเมืองยะลาที่ยังคงสู้ชีวิตแม้ว่าจะต้องต้นเผชิญนะครับสำหรับต้นทุนเนี่ยที่สูงขึ้นแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ส่งลูกนะครับให้เรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในเรื่องนี้ครับทางด้านของนางสาวพรพันธ์ศรีสุขอายุ54ปีแล้วก็สามีนะครับก็ได้มีการยึดอาชีพหาเร่ขายไข่ปิ้งมานานกว่า20ปีโดยเริ่มต้นนะครับจากการเตรียมของนะครับตั้งแต่ตอน 3:00 ก่อนออกเดินขายตามย่านการค้าสำคัญในตัวเมืองยะลาตั้งแต่สนามกีฬาช้างเผือกสถานีรถไฟย่านซุปเปอร์ไปจนถึงศูนย์การค้าโคลิเซียมแน่นอนครับว่าแม้ว่าปัจจุบันนะครับทางด้านของนางพรพันธ์เนี่ยจะมีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยก็ตามแต่ยังคงอดทนทำงานเพื่อที่จะส่งเงินดูแลแม่สูงวัยที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ค่าใช้จ่ายของครอบครัวรวมไปถึงเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นครับ
0: ขณะที่ต้นทุนไข่ไก่น้ำมันพืชและวัตถุดิบก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ทั้งคู่ยังไม่กล้าที่จะขึ้นราคาขายเพราะเห็นใจลูกค้าที่กำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกันทำให้กำไรนั้นลดลงแทบจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยค่ะเรียกได้ว่าเรื่องราวของสองสามีภรรยาคู่นี้สะท้อนถึงชีวิตของคนที่หาเช้ากินค่ำที่ยังไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคโดยมีความหวังสำคัญนะคะก็คือการส่งลูกให้เรียนจบปริญญาเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีกว่าและไม่ต้องเผชิญกับความลำบากเช่นเดียวกับพ่อแม่ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปย้อนดูภาพบรรยากาศในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพังงานะคะผู้ประกันตนนายจ้างได้ทยอยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครอบคลุม8อำเภออย่างคึกคักค่ะ นายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะมีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการประกันสังคมณที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคลกกอยค่ะหลังจากที่มีการเปิดหีบในการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8 นาฬิกานะคะพบว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ที่มาใช้สิทธิ์ก็ต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็จะคอยอำนวยความสะดวกและดูแลขั้นตอนการลงคะแนนให้เป็นไปตามระเบียบเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเรียบร้อยสำหรับจังหวัดพังงาค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมอยู่ที่ 33,123 คนแบ่งเป็นผู้ประกันตน 32,800 คนและนายจ้าง 1,123 คนค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ทั้งนี้นะคะทางอำเภอเมืองพังงาค่ะก็มีผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดนะคะรองลงมาก็คืออำเภอตะกั่วป่าค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดสตูลนะครับนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการประกันสังคมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลโดยมีประกันสังคมจังหวัดคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมให้การต้อนรับแน่นอนว่าบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับของจังหวัดสตูลก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีทั้งนายจ้างและก็ผู้ประกันตนต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเองนะครับก็มีการพูดคุยนะครับว่าเชิญชวนสำหรับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกับมีการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ให้เตรียมหลักฐานในการยืนยันตัวตนให้พร้อมก่อนที่จะปิดหีบในเวลา16 นาฬิกาของเมื่อวานนี้สำหรับข้อมูลของจังหวัดสตูลนะครับก็มีผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 23,932 คนจัดสถานที่เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง7อำเภอ16แห่งโดยจังหวัดเองก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าสำหรับการเลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามระเบียบครับ
0: นอกจากนี้ที่จังหวัดยะลาค่ะนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในอำเภอยะหากรงปีนังรามันและหน่วยเลือกตั้งที่1ที่อาคารศรีนิบงเทศบาลนครยะลาเพื่อติดตามการดำเนินงานและดูแลความเรียบร้อยของการเลือกตั้งซึ่งภาพรวมของการลงคะแนนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเชิญชวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะคะมาร่วมกันเลือกตัวแทนค่ะเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการประกันสังคมและดูแลสิทธิ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะมีผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมอยู่ที่ 33,535 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 1,203 คนและผู้ประกันตน 32,332 คนมีหน่วยเลือกตั้งนะคะ21แห่งทั่วจังหวัดค่ะโดยมีผู้สมัครฝ่ายนายจ้างนะคะ71คนและฝ่ายผู้ประกันตน94คนค่ะทางนี้ค่ะการเลือกตั้งก็มีการจัดขึ้นทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
1: ย้อนไปดูนะครับสำหรับการทำบุญส่งตายายในประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของพี่น้องชาวใต้กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับชาวอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ได้ร่วมกันทำบุญส่งตายายในวันศาสตร์เดือน10ที่วัดทองทำนุนะครับก็ได้มีการนำอาหารคาวหวานแล้วก็ขนมเดือน10อุทิศส่วนบุญกุศลนะครับให้สำหรับบรรพบุรุษแล้วก็พร้อมที่จะสืบสานประเพณีในการชิงเปรตท่ามกลางแรงศรัทธาของชุมชนแล้วก็มียอดทำบุญนะครับรายได้รวมกว่า 80,000 บาทเลยทีเดียวครับย้อนไปดูนะครับสำหรับบรรยากาศประเพณีทำบุญส่งตายายเนื่องในเทศกาลศาสตร์เดือน10ที่วัดทองทำนุหรือว่าวัดหน้าเขาอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็พร้อมด้วยลูกหลานเนี่ยก็ร่วมนะครับในการที่จะนำอาหารคาวหวานและก็ขนมเดือน10ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สำหรับบรรพบุรุษตามความเชื่อและก็ประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานบรรยากาศภายในวัดก็เป็นไปด้วยความสงบและก็อบอุ่นประชาชนต่างนำอาหารคาวหวานและก็ขนมเดือน10ทั้งขนมพองขนมลาขนมไข่ปลามาร่วมทำบุญและก็ประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นะครับก็จะมีพิธีแผ่ส่วนกุศลนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย ต่างพากันแย่งชิงอาหารแล้วก็ขนมเนี่ยจากร้านเปรตตามความเชื่อหลังจากการชิงเปรตเนี่ยเขาเชื่อกันนะครับว่าการได้กินอาหารนะครับที่เหลือจากการเส้นไหว้บรรพบุรุษเนี่ยก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับ
0: ขณะที่ยอดทำบุญจากผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะรวมอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทค่ะสำหรับประเพณีทำบุญส่งตายายถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวใต้ที่สะท้อนถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ลูกหลานได้กลับมาพบปะร่วมกันทำบุญและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ประเพณีนี้นะคะยังคงอยู่คู่กับชุมชนภาคใต้สืบไปค่ะส่วนภาพบรรยากาศที่วัดสวนคูหาหรือว่าวัดถ้ำนะคะในพื้นที่ของตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเดินทางมาร่วมทำบุญกว่า 1,000 คนท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักค่ะโดยแต่ละหมู่บ้านก็ยังคงร่วมกันสืบสานประเพณีแห่จาดซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีลักษณะคล้ายกับการแห่หมับของจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จะมีการนำปิ่นโตอาหารขนมเดือน10ค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมต้มขนมเทียนขนมขนมบ้าแล้วก็ข้าวพองค่ะมาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษแล้วก็ญาติผู้ล่วงลับพร้อมกับเขียนชื่อผู้ล่วงลับนะคะเพื่อประกอบพิธีในการบังสุกุลตามความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการชิงเปรตโดยชาวบ้านก็จะนำอาหารข้าวหวานขนมเดือน10ข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงเงินทำบุญนะคะทั้งเหรียญทั้งธนบัตรค่ะมาวางไว้บริเวณลานชิงเปรตเพื่อที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้ที่มาร่วมกันรับบุญค่ะซึ่งก็มีชาวมอแกนหรือว่าชาวไทยใหม่รวมถึงชาวเลนะคะมาร่วมประเพณีนี้ด้วยเป็นประจำทุกปีสะท้อนถึงการแบ่งปันและการเกื้อกูลกันในสังคมชุมชนค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของนายสุวัฒน์ศรีเพชรพูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสมนะครับก็เปิดเผยว่าประเพณีการแห่นะครับการแห่ช่อนะครับก็มีมาตั้งแต่อดีตโดยเมื่อวันถึงรับตายายนะครับชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะนำไม้ไผ่มาทำเป็นราวแขวนนะครับตามร้านค้าแล้วก็ศาลาหมู่บ้านเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มีการนำสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้มาร่วมบริจาคก่อนที่จะช่วยกันแห่ขบวนนำสิ่งของเนี่ยไปถวายวัดในวันบุญหรือว่าวันทำบุญใหญ่นั่นเองครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามมาตรการในการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
2: ทางลาดชันขึ้นลงเขาอันตรายกว่าที่คุณคิดขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างมั่นใจการใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วการใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางข้อ1เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ2ควบคุมเบรกอย่างถูกวิธีห้ามกำเบรกค้างหรือเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ3อ่านทางและให้สัญญาณมันมองกระจกให้สัญญาณไฟล่วงหน้าและระวังจุดอับสายตาบริเวณทางโค้งไม่แซงในที่กับขันเด็ดขาดสวมหมวกนิรภัยเช็คสภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักCity, accountability, and fairness in both public and private sectors. Bribery may come in the form of money, gifts, or benefits exchanged for convenience. Bribery does not only violate the law, it destroys trust and undermines justice in society. Integrity and transparency for a transparent society tomorrow. Honest, transparent,

กลับมาติดตามมาตรการในการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความพร้อมในการรับมืออุทกภัยของจังหวัดภูเก็ตตรวจระบบสูบน้ำและพื้นที่เสี่ยงกำชับบูรณาการกับทุกหน่วยงานค่ะช่วงเช้าของวันนี้นะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4ค่ะได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนรับมือฝนตกหนักลดผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำ10มาตรการเร่งด่วนตั้งแต่การจำกัดเรื่องของสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตามปริมาณฝนและความเสี่ยงดินถล่มเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลให้พร้อมตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือและเตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยโดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางพร้อมกับกำชับนะครับให้ทำในเรื่องของการสื่อสารนะครับข้อมูลที่ถูกต้องและก็รวดเร็วเพื่อที่จะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถที่จะรับมือนะครับสำหรับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยครับนอกจากนี้นะครับมท.4เองก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจความพร้อมเรื่องของระบบระบายน้ำบริเวณถนนตะกั่วป่าแล้วก็ประตูระบายน้ำใกล้กับวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตซึ่งก็มีศักยภาพในการสูบน้ำถึง 27,144 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ 43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตามลำดับครับรวมไปถึงการตรวจนะครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยกรุวัฒนาตำบลฉลองขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการพร้อมที่จะใช้ในเรื่องของเครื่องจักรด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถที่จะแจ้งเตือนและก็ช่วยเหลือประชาชนได
2: ้มีการมาประชุมนะครับซักซ้อมเตรียมการในการรับมือได้เตรียมไว้ต้องบอกว่าแทบจะนะครับแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็มือนะครับรวมไปถึงกำลังคนนะครับเรื่องของพื้นที่จุดเสี่ยงโรงพยาบาลอย่างกลุ่มพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงจะต้องมีความสะดวกนะครับในการยื่นข้อมูลในการรับสิทธิ์เยียวยาของพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่การแผนสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหลังจากเสียหายกว่า 80% นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมด้วยทางด้านความพร้อมสำหรับแผนป้องกันอุทกภัยหลังจากโรงพยาบาลนะครับประสบปัญหา
0: ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อประเมินโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมุ่งให้โรงพยาบาลนั้นสามารถที่จะให้ประจำหน้าชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำ
1: ที่เสี่ยงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำยะลาครับก็ได้มีการลงพื้นที่ในการติดเขตเมืองนะครับเพื่อที่จะลงสู
0: ่ป่านครยะลาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็น
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการเน้นย้ำว่าสื่อสารให้ชัดครับนครศรีธรรมราชก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยท่วมเน้นสื่อสารชัดเจนขณะที่เร่งในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับวันนี้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้าร่วมการประชุมป้องกันกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งก็มีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนแน่นอนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเนี่ยได้มีการโอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน5รอบด้วยกันรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ละ 9,000 บาทแล้วก็ผลักดันเงิน
0: จังหวัดภาคใต้นะคะเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกทางน้ำพร้อมกับปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

0: เพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับทราบถึงสถานการณ์เตรียมความพร้อมในการรับมือและได้รับการทางผู้ว่าราชการก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระน้ำของเมืองกระบี่หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะนะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นายอำเภอเมืองกระบี่ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่สมาคมวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3จุดสำคัญได้แก่ชุมชนรวมใจแล้วก็คลองกระบี่ใหญ่บริเวณสะพานหน้าพลับพลาอยู่ในพื้นที่ของตำบลกระบี่ใหญ่ค่ะแล้วก็บริเวณประติมากรรมไม้มหาดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่คลองกระบี่ใหญ่และทะเลเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองกระบี่ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในช่วงของเวลาประมาณ 11:36 นทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระบี่นะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสนะครับให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ของตำบลทับปลิกชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองเมืองเก่าพัฒนาและก็ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองกระบี่ใหญ่พร้อมกับเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับไว้ให้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดแน่นอนว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับ
0: หากว่าอพยพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้พิการเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ปิดท้ายกันนะครับไปดูเรื่องของความน่าชื่นชมสำหรับตำรวจน้ำภูเก็ตนะครับที่ได้มีการช่วยชีวิตคนเอาไว้ครับทางด้านของตำรวจน้ำภูเก็ตครับได้มีการฝ่าสายฝนนะครับลุยคลื่นลมแรงกลางดึกนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือสำหรับนักตกปลา3คนนะครับที่เครื่องยนต์ในดับกลางทะเลครับกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนวิสัยทัศน์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่จำกัดมากๆเลยทีเดียวครับทางด้านของตำรวจน้ำภูเก็ตครับได้มีการเร่งในการช่วยเหลือสำหรับนักตกปลา3คนหลังจากเรือเครื่องยนต์ครับเกิดขัดข้องกลางทะเลไม่สามารถที่จะเดินทางกลับเข้าฝั่งได้ท่ามกลางฝนที่ตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงของกลางดึกของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับบริเวณห่างจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำภูเก็ตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ3ไมล์ทะเลหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค3ก็ได้มีการประสานไปยังตำรวจน้ำภูเก็ตแล้วก็ศูนย์ไข่มุกภูเก็ตรีบที่จะส่งเรือนะครับออกให้ความช่วยเหลือสำหรับนักตกปลา3รายดังกล่าวครับ
0: โดยเรือจากศูนย์ไข่มุกภูเก็ตนะคะก็มีการยุติภารกิจไปหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมบริเวณแหลมพันวาค่อนข้างที่จะแรงนะคะและต่อมาค่ะในเวลา 23:05 นค่ะทางตำรวจน้ำภูเก็ตก็มีการส่งเรือตรวจการ444ออกปฏิบัติการท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนจนกระทั่งเวลา 23:40 นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าถึงตัวเรือที่ประสบเหตุก็พบเข้ากับผู้ประสบภัยทั้ง3คนนะคะซึ่งก็ปลอดภัยค่ะจึงได้มีการลากจูงเรือกลับเข้าฝั่งที่คลองท่าจีนและเดินทางถึงฝั่งอย่างปลอดภัยเรียบร้อยในเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่11ตุลาคมค่ะทางนี้เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่นะคะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางทะเลแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ยากลำบากค่ะ
1: หมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงาน NBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีสไตล์ซี่รายการข้าวจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าข้าวความเคลื่อนไหวภาคใต้ตอนบนกับรายการแหล่งข้าวชาวใ
1: ต้ต้อนรับเวลารายการแหล่งข้าวชาวใต้นะครับหน้าแสง NBC เซาท์ทีวีดิจิตอล21ครับ
0: วันสายๆ8โมง45แหล่งข้าวใต้ตอนหลังกับรายการพี่ราบขาบข้าว
2: ตักทายคุณผู้ชมนะครับที่แลพวกเราผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Live นะครับ NBC ส่ง
0: โมงวันเย็นแลกันยาวๆครอบทุกแง่มุมข้าวกราฟข้าวเด่นประเด็นตาย
3: จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานตรุษจีนเดือน3บ้านเราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: ปิดท้ายซีซั่นข้าวเรื่องชาวบ้านลาวกันนุกสไตล์ขนคอนกับรายการโมข้าวเช่าเทือน
4: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะบอกไปเมื่อกี้คือว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปแลกนั่งตะลุง
0: รู้เรื่องภาคใต้แลได้ทั้งวันช่อง11 NBT ภาคใต้
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ชีวิตไว้กับสติและปัญญาดีว่าฝากไว้กับโชคชะตาที่เราแลไม่เห็นต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีห้าตรงเพ่งค่ะพบกับรายการหมู่ข้าวชาวเถื่อนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่2ตุลาคม2569พบกับพี่ซีโบแล้วก็น้องเจนนี่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันยินพอดีคุณผู้ชมแล้วรายการหมู่ข้าวชาวเถื่อนกันนะคะนำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยและกันได้ทางทีวีดิจิตอลก๊อตหมายเลข11นะคะหรือว่าจะเลยทางโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วค่ะที่เพจ NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยรวมไปถึงช่องทางอื่นๆนะคะช่องช่อง NBT นครศรีธรรมราช YouTube ค่ะ NBT นครศรีธรรมราชช่องทาง TikTok NBT นครช่องทาง X NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ IG ด้วย NBT นครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะ
1: ค่ะดักไวทุกช่องทางค่ะเล่นโซเชียลแพลตฟอร์มในก็คอยแวบเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของ NBT นครศรีธรรมราชกันด้วยค่ะวันนี้ที่2ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายนะ
0: ของ
1: งานเดือน10นครศรีธรรมราชค่ะลากหลายพื้นที่ก็จัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะแต่ก็ต้องบอกความยิ่งใหญ่ที่สุด
0: คืนนี้
1: คืนนี้คือการตั้งตาโรการมุ่นสลากาชาดนะคะใครจะคว้ารางวัลไปลุ้นกันคืนนี้แล้วก็พาย้อนกลับไปดูแรกวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องเจนสำหรับขบวนแห่รับนะคะประจำปี2569ที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการค่ะท่ามกลางพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเรือนมื่นทั้งอยู่ในขบวนทั้งให้กำลังใจนอกขบวนทั้งที่รับชมความยิ่งใหญ่ทั้งที่เล่ทั้งไลฟ์สดของอีวิทนครที่ธรรมราชกันด้วยนะวันนี้มีภาพบรรยากาศมาย้อนให้คุณผู้ชมได้เล่กันค่ะบรรยากาศงานประเพณีแห่รับทองคำพระราชทานและการประกวดขบวนรับประจำ

0: ปี2569ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักอย่างที่เห็นค่ะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเรือนมื่นนะคะเดินทางมารวมชมความยิ่งใหญ่ของริ้วขบวนแห่อำนาจซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10สะท้อนถึงความศรัทธาและก็วิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
1: โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่มับประจำปี2569ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความคึกคักและก็ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับริ้วขบวนแห่มับในปีนี้นะมีประชาชนมารอชมและก็มาส่งกำลังใจตลอดส่องฟังถนนราชดำเนินค่ะระยะทางกว่า3กิโลเมตรนะคะสร้างสีสันและก็ความประทับใจให้แก่ผู้ที่มารวมงานพร้อมรวมกันสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชค่ะและเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของภาคใต้นะคะโดยริ้วขบวนมับเริ่มเคลื่อนตัวจากบริเวณถนนราชดำเนินณศาลาประดู่ฮอกสนามหน้าเมืองค่ะไปสุดกันที่วัดพระธาตุนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารระยะทางกว่า3กิโลเมตรค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนค่ะการจัดงานประเพณีแห่มับครั้งนี้นะคะนอกจากกว่าจะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดประเพณีอันดีงามแล้วก็ยังคงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวเมืองโคนชาวนครศรีธรรมราชกันอีกด้วยค่ะสำหรับการแห่มับทองคำค่ะการแห่รับขบวนนี้นะคะเป็นการจะทำขึ้นเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและก็ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วหรือที่เชื้อว่ามาในภพภูมิต่างๆเช่นภพภูมิของการเป็นเปรตนะคะหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองซึ่งเป็นประเพณีสำคัญในงานบุญศาสตร์เดือน10ของชาวภาคใต้โดยเฉพาะดีใหญ่อลังการกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: นางรำว่าซ้ำบรรคุณนะคะ
0: นี่เป็นประวัติศาสตร์ด้วย
1: ใช่ค่ะไปกระชัยศรีวิชัยมารวมร้องเพลงให้นางรำซ้ำพันชีวิตนะคะในงานครั้งนี้ด้วยจ้ะ
0: นี่บรรยากาศที่นำมาฝากกันค่ะ
1: ต่อเนื่องเล็กว่าค่ะทำบุญใหญ่กันนะนครศรีธรรมราชสืบสานประเพณีวันส่งตายายค่ะลูกหลานพร้อมใจกันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะแก่บรรพบุรุษสะท้อนซ่าใหญ่แห่งความกตัญญูจากรุ่นสู่รุ่นค่ะบรรยากาศวันส่งตายายประเพณีสำคัญในเทศกาลเดือน10นะของชาวนครศรีธรรมราชก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและก็เปี่ยมด้วยความศรัทธานะคะพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจเข้าวัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะคะให้แก่บรรพบุรุษและก็ญาติผู้ล่วงลับสะท้อนถึงความรักความกตัญญูและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นค่ะ
0: บรรยากาศที่เห็นอยู่ค่ะเกิดขึ้นที่วัดบุญนารอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยพระมหาบวรปวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบและรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ของวัดค่ะได้รวมกันจัดพิธีเนื่องในวันส่งตายายโดยมีประชาชนและก็ลูกหลานชาวนครนับพันคนเดินทางมารวมทำบุญนำนับนำอาหารข้าวว่านและก็นมเดือน10มาไหว้ให้กับพระสงฆ์นะคะพร้อมกับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับตามความเชื่อแล้วก็ประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานบรรยากาศภายในวัดก็ยังที่เห็นค่ะคุณผู้ชมคะเต็มไปด้วยความอบอุ่นก็มีตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานหลายช่วงวัยมารวมประกอบพิธีทางศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาแล้วก็ความผูกพันในครอบครัวที่รวมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวตายให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
1: สำหรับวันส่งตายายนะคะเขาชื่อว่าเป็นวันสำคัญในประเพณีซาเดือน10ของชาวนครนะซึ่งแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและก็เป็นการระลึกถึงผู้หลวงลับแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ความรักความคิดถึงก็ยังคงอยู่ในหัวใจของลูกหลานเสมอวันส่งตายายจึงไม่ใช่เพียงแค่การทำบุญตามประเพณีค่ะแต่คือการส่งต่อความกตัญญูรักษาระเงาวัฒนธรรมและก็การย้ำเตือนให้ลูกหลานไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษอีกด้วยค่ะ
0: ต้องบอกคือคักมากๆจังหวัดนครที่ธรรมราชในช่วงของงานเดือนสิบที่ผ่านมารถเยอะคนเยอะตามลาดตามวัดตามสถานที่สำคัญนี้เยอะมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะส่งตายายกันครบหมดแล้วไม่รู้มีใครต้องเปลืองต้องรถบ้างไหมนะ
1: เอ็นเอ็นแบบอยู่ในเฟซบุ๊กก็เยอะหลายคนอยู่นะโพสกันอยู
0: ่
1: เซลล์กัน
0: ส่งไปสู้พบภูมิข้องตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าความระลึกถึงก็ยังคงมีอยู่ในหัวจิตหัวใจของลูกหลานนะคะ
1: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับลูกหลานชาวนครนะคะราชปัตราปาเต้ค่ะการรวมความงดงามของศิลป

0: ปวัฒนธรรมไทยนะคะผ่านแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่ประสานลวดลายค่ะผ้าปะเต๊ะอันโดดเด่นเกินเป็นผ้าที่สะท้อนถึงความสง่างามความภาคภูมิใจและคุณค่าทางวัฒนธรรมติดตามได้ในช่วงของอายะค่ะ
1: ไปค่ะ

จากพื้นผ้าแห่งวิถีชีวิตสู่ความวิจิตรแห่งศิลปะการแต่งกายของสตรีไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีล่วงที่ทรงชุบชีวิตผ้าท้องถิ่นให้หลุดและในระดับสากลและนี่คือภาพความงดงามของการล้อมรวมอัตลักษณ์ของผ้าเมืองตายเข้ากับความสง่างามของชุดไทยพระราชนิยมผ่านศาสตร์แห่งนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในชุดที่มีชื่อว่าราชภัตราปาเต้

ชิ้นนี้รังสร้างขึ้นโดยนักเรียนวิทยาลัยนัตสินนครศรีธรรมราชที่ยิบยกความภาคภูมิใจในรากเหง้ามาถ่ายทอดเป็นงานสิ้นชิ้นงามคำว่าราชภัตราหมายถึงเครื่องนุ่งห่มในพระราชสำนักส่วนปาเต้ก็คือผ้าผืนเมืองที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนตายเมื่อความสุ่งคำของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบมาบรรจบกับซีซั่นหลวนลายของผ้าปาเต้คือความท้าทายในการนับหนึ่งเพื่อศึกษาข้อมูลจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของทั้งคุณครูและก็นักเรียนเบื้องล่างโทนซีที่อ่อนหวานละมุนสื่อถึงความอ่อนโยนคือความปานีตของการออกแบบลวดลายบนพื้นผ้าและกันตั้งใจโดยนำดอกไม้พระราชทาน8ชนิดของสมเด็จพระพันปีล่วงมาร้อยเรียงเรื่องราวอันทรงคุณค่าผสมผสานเข้ากับเครื่องประดับทีดึงเอกลักษณ์แดนใต้ยังลูกปัดมโนราตังหู้สังวานและสร้อยคอขับเน้นให้เห็นชุดไทยพระราชนิยมสไตล์ปาเต้งดงามตระการตาและมีมิติทางวัฒนธรรมเมื่อครั้งแต่งกายพร้อมทวงทำนองดนตรีพื้นบ้านก็เริ่มคับคั่นกระบวนท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ถูกแสดงออกผ่านลีลาอันอ่อนช้อยที่แฝงไปด้วยพลังแห่งความมั่นใจนักแสดงต้องผสมผสานอัตลักษณ์ท่ารำพื้นบ้านภาคใต้ให้ลงตัวอย่างสง่างามถ่ายทอดความไม้ของดอกไม้พระราชทานผ่านเรือนร้างและก็สายตาเพื่อให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความรักและความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีล่วงและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวารีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อประกาศให้ลูกได้รู้ว่าชุดไทยและผ้าไทยไม่เคยลาสมัยและจะยังคงงดงามสุขคุณค่าคู่แผ่นดินไทยตลอดไปและนี่คือทั้งหมดของช่วงอายาในวันนี้ค่ะ

0: นี่ก็เป็นผลงานความสวยงามนะคะของน้องๆวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชนะคะชุดการแสดงราชภัตราปาเต้ค่ะ
1: เป็นการตอกย้ำนะคะว่าผ้าไทยไม่แพ้ชาติใดนะคะทั้งนี้พออยู่กับยิ่งไทยที่สวยงามนี่หญิงข้าวกันเลยค่ะ
2: ช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ
2: ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ปักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: สักเดี๋ยวค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแค่เราเลือกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกับตัวเราตั้งสติก่อนสตาร์ทเคารพกฎจราจรขาดเข้มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ไม่ขับขณะง่วงหรือมึนเมาขับรถด้วยความ

0: เร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้าลงสักนิดไล่ชีวิตจะปลอดภัย
1: น้องคนนี้เขาวิ่งมาได้20นาทีแล้วครับปกติแค่5นาทีน้องเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมทำไมน้องเขาถึงยังไม่หยุดเพราะน้องเขายังมีร่างกายที่ดีมีปัญญาที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีมีสังคมที่ดีคือสุขภาวะมันดีไปไหมแค่ออกกำลังกายไอ้ไรๆก็ดี
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It's just your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: อีก 5 กับอีก 15 นาทีค่ะเจอกันช่วงที่ส่องของรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนโพวาเซตงานเดือน10กระโตกันประเพณียิ่งใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะกับเทศกาลชื่อซีนกินพักนะคะพาไปเล่พิธีซ่องเกงค่ะเพื่อที่จะถวายพระพรชัยมงคลได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในงานประเพณีชื่อซีนกินพักประจำปี2569สืบสานประเพณีดีงามของชาวจังหวัดภูเก็ตไปดูบรรยากาศกันค่ะช่วงเย็นของแรกแต่วานี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดภูเก็ตเขามีการจัดพิธีซ่องเกงนะคะหรือว่าการสวดมนต์นี่แหละนะคะตามความเชื้อตามความศรัทธาของพี่น้องสัญชาติไทยเชื้อไส้จีนนะคะถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานส่งเสริมประเพณีชื่อสิ้นกินพักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นกันที่เวทีกลางสะพานที่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยมีทานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตรินทร์เกื้อส้มเป็นประธานในพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวภูเก็ตค่ะ
1: สำหรับพิธีการนะคะเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญเทวดาก่อนที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆจะรวมลงทะเบียนถวายเครื่องราชสักการะค่ะจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะประกอบพิธีกับแล้วก็ถวายเครื่องราชสักการะผ่านผุ่มเงินผุ่มทองพร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะจากนั้นกราบถวายราชสดุดีแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้เข้าร่วมพิธีรวมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนเข้าสู่พิธีซ่องเกงหรือว่าสวดมนต์นะคะโดยคณะผู้ประกอบพิธีจากสานเจ้าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมประกอบพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายังยาวนานค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขามีการกำหนดจัดงานประเพณีถือสิ้นกินพักประจำปี2569กันในช่วงวันที่10จนถึง18ตุลาคม2569ค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมกับจังหวัดภูเก็ตชมรมอ้ามภูเก็ตและก็เทศบาลนครภูเก็ตค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ชาวภูเก็ตถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานมากว่า200ปีโดยประเพณีที่สิ้นกินพักนะคะได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและความผูกพันของชุมชนที่มีต่อประเพณีท้องถิ่นค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็เลยเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนและก็คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ประเพณีอันทรงคุณค่านี้ค่ะยังคงดำรงอยู่คู่ชุมชนและก็สืบทอดสู่คนรุ่นต่อไปกันด้วยค่ะ
1: 10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะไปชมความยิ่งใหญ่กับเทศกาลถือสิ้นกินพักอันเดียจังหวัดภูเก็ตได้
0: เดี๋ยวว่าเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่มีงานบุญเยอะนะงานบุญเดือน10งานเนี่ยถือสิ้นกินพักแล้วก็พอนี้ก็ฉักพลาลักพลาก
1: ันใช่แล้วค่ะไปจังหวัดตรังกันมั่งนะคะเทศบาลนครตรังก็พนักกำลังกับภาคีเครือข่ายนะคะจัดงานประเพณีถือสิ้นกินพักค่ะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธานะคะพี่น้องประชาชนก็พร้อมใจค่ะรวมเวียนถูบเทียนสักการะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเผื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ภาพบรรยากาศนะคะที่ห้องนาฬิกาจังหวัดตรังก็คนเริ่มจัดแล้วค่ะเทศบาลนครตรังนะคะรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะจัดพิธีเปิดงานประเพณีถือสิ้นกินพักจังหวัดตรังประจำปี2569โดยมีนายสงกรานต์สว่างวงศ์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็นายแพทย์รักบุญเจริญค่ะนายกเทศมนตรีนครตรังนะคะกล่าวรายงานทางกลางวันนักส่วนราชการผู้หน่วยงานและก็ประชาชนที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ
0: ในงานเนี่ยคุณผู้ชมคะก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยค่ะที่พร้อมใจกันส้วมชุดสีข้าวรวมพิธีเวียนทูปเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและก็ครอบครัว เรื่องนี้เป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาและความสามัคคีของชุมชนที่รวมกันรักษาขนบธรรมเนียมอันทรงคุณค่าค่ะประเพณีถือสิ้นกินพักเป็นวัฒนธรรมสำคัญนะคะที่สืบทอดมายาวนานในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดตรังโดยมีสานเจ้าต่างๆเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมนอกจากการงดบริโภคเนื้อสัตว์แล้วนะคะยังให้ความสำคัญกับการรักษาศีลการทำความดีแล้วก็การฝึกจิตใจให้สงบอีกด้วยค่ะ
1: ภายหลังจากเวียนถูปเซตนะคะนายสงกรสว่างวงศ์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแกก็พัดมีจีลอยลู่เลยนะคะแจกพี่น้องประชาชนได้รับประทานกันก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะมุ่งอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนะคะพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็สร้างโอกาสโดยงานประเพณีที่ซึ่งกินพักจังหวัดตรังนะคะปีนี้จัดขึ้นระหว่างที่10ถึง18ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันจังหวัดตรังก็ถือว่าเขาจัดใหญ่ทุกปีเหมือนกันนะคะ
0: คอนเฟิร์มโดยได้ครั้งนะคะเราก็เกี่ยวกันได้โฆษณากาตรังกับโฆษณากาโคนนี่มีความคล้ายคลึงกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใกล้เคียงกันนะคะสำหรับเดี๋ยวกว่าภูมิทัศน์รอบๆพ่อนาฬิกานะคะน้องจีนเคยจับแล้วว่าเอ๊ะอันไหนตรังอันไหนหนักคนนะคะช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสั้นนโยบายภาครัฐในช่วงข้องเลือดข้าวภาครัฐค่ะ

0: ช่วงนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือภาคอื่นๆนะคะยกเว้นภาคใต้เรายังไม่เจอแต่เราก็ยังลุ้นรอรับอยู่นะคะว่าจะมาหรือไม่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูล่ะค่ะสำหรับพี่น้องภาคกลางนะคะก็มีการร่วมมือกันค่ะจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านเพื่อลดค่าครองชีพค่ะโดยเรื่องนี้รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือค่ะระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งทีมช่างเทคนิคผ่านทางโครงการซูนซ่อมสร้างสุขนะคะไปลงพื้นที่กันเลยนะคะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนำกำลังบุคลากรแล้วก็ทักษะวิชาชีพของอาชีวศึกษาลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผ่านทางซูนซ่อมสร้างเผื่อชุมชนนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือFix It Center หรือว่ากิจกรรม Fix It จิตอาสาค่ะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติถังซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถเครื่องรถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรให้ช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่จะสิ้นสุดและกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเปิดศูนย์คมนาคมรวมใจช่วยรถน้ำท่วมค่ะให้มีบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีแล้วก็ซ่อมฟรีจัดส่วนลดค่ะอะไร 30% ค่ะแรง

0: สูงสุด 40% ค่ะกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถดื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดนะคะสามารถขอรับจดทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงค่ะสามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน69นะคะและก็ขยายระยะเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนและก็ภาษีรถด้านใบอนุญาตขับรถในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยจนถึงวันที่30ตุลาคม2569ค่ะ
1: ยังไม่หมดนะคะทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการสั่งการค่ะให้กรมการค้าภายในจัดรถโมบายค่ะนำสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่

0: จำเป็นในราคาประหยัดกันอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้จิตใจของผู้ประสบภัยกันด้วยค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการหมู่ข้าวชาวเชือนวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ไม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊หรือคลิปลับโดยคนร้ายได้หลอกลวงเด็กหรือข่มขู่เด็กให้ส่งภาพนั้นต่อเพื่อคนร้ายจะนำภาพโป๊หรือคลิปลับเด็กนั้นไปเผยแพร่เพื่อหารายได้ทั้งนี้นะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กผมมี5ข้อควรปฏิบัติที่จะให้ท่านสามารถนำไปใช้เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กข้อที่1ให้ท่านสอบถามข้อที่จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดวันและเวลาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอข้อที่2ห้ามมิให้เด็กนั้นโต้ตอบกับคนร้ายแต่ก็ห้ามไม่ให้เด็กบล็อกการติดต่อกับคนร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเด็กนั้นได้บล็อกการติดต่อกับคนร้ายแล้วจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันและลบหลักฐานต่างๆที่สำคัญออกไปประการที่3ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายข้อความที่พูดคุยกับคนร้ายภาพถ่ายสื่อลามกอนาจารเด็กภาพถ่ายโปรไฟล์พิกเจอร์ของคนร้ายภาพถ่ายที่จะแสดงหรือสื่อให้เห็นถึงตัวตนของคนร้ายและหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับคนร้ายข้อที่4ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการพาเด็กนั้นไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจในสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือหากท่านต้องการที่จะพบเจ้าพนักงานตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านให้ท่านติดต่อไปที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือตำรวจไทยแคกหรือกองบัญชาการการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านในการให้ความช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กข้อที่5ในการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กขอให้ท่านได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่บ้านพักเด็กสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดของท่านศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ประจำโรงพยาบาลในเขตท้องที่ของท่านรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆเช่นโครงการฮักโปรเจกต์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดสื่อลามกอนาจารเด็กขอขอบคุณคณะทำงานซีจิตกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก

สำนักงานอัยการสูงสุดและโครงการฮักโปรเจกต์สำหรับข้อมูลในวันนี้สำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้จบลงแล้วในวันนี้ผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้อยู่กันที่ห้องส่ง NBT นครศรีธรรมราชยังคงเป็นเรื่องราวที่เราได้เปิดโอกาสโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาวันนี้เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเพื่อที่จะหล่อหลอมพัฒนาเด็กโดยเฉพาะในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อที่จะให้เขาได้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกแห่งอนาคตที่มีศักยภาพรองรับการเจริญเติบโตในทุกมิติศักยภาพของเด็กถือว่าเป็นสิ่งสำคัญบุคลากรทางด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ที่เราเห็นเด่นชัดและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์วันนี้ก็เลยเป็นที่มาค่ะในการจับมือร่วมกันระหว่าง NBT นครศรีธรรมราชหน้าจอ NBT ภาคใต้ร่วมด้วยช่วยกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้เตรียมพร้อมที่จะส่งเด็กไทยไปไกลสู่สากลเราทำอย่างไรที่จะปูพื้นฐานของเขาให้ก้าวสู่ความสง่าผ่าเผยบนเวทีโลกเรื่องของแผนอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โรงเรียนแนวใหม่ทันยุคออกแบบเป้าหมายรายบุคคลเขาออกแบบอย่างไรให้เด็กๆโฟกัสเป้าหมายรายบุคคลและส่งเด็กๆเหล่านี้ค่ะไปสู่เวทีสากลได้อย่างตรงจุดด้วยความภาคภูมิใจจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพูดคุยกันค่ะวันนี้ต้อนรับทีมงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาโดยท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็ตัวแทนน้องๆนักเรียนที่เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตที่สาธิตมวล.ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ต้องบอกว่าการส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยให้ไปไกลสู่สากลถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเป็นการเปิดบ้านให้ได้รู้จักกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากขึ้นหมายขออนุญาตให้ท่านผอ.เองนะคะอาจารย์ดร.สันตินาดีค่ะณเวลานี้ตำแหน่งของท่านคือรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการเล่าไทม์ไลน์ที่ไปที่มาสารตั้งต้นของสาธิตมวล.ให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันเบื้องต้นก่อนค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกิดจากปณิธานของท่านอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ครับที่ท่านมีแนวคิดว่าการศึกษาสามารถพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ได
0: ้
2: ท่านก็เลยคิดว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอยู่แล้วท่านก็คิดว่าท่านต้องการที่จะบ่มเพาะลูกๆนักเรียนต้องการที่จะจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนกระทั่งถึงปริญญาเอกนะครับก็เลยตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้นมาครับแล้วขณะนี้ท่านก็มีดำริให้เปิดในระดับปฐมวัยในปีการศึกษา2570นี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งก็คืออันที่หนึ่งเลยครับเพื่อต้องการที่จะพัฒนาลูกๆนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศบนมาตรฐานสากลครับอันที่สองเพื่อที่จะดูแลบุตรของบุคลากรส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแลบุตรหลานของพี่น้องประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะนำไปสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริงในอนาคตครับผม
0: ตั้งแต่ระยะเวลายุคแรกๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ต้องขออนุญาตถามเลยว่าความก้าวหน้าพัฒนาการถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเขาก็ต้องมีพัฒนาการแต่ละคนพัฒนาการจะเร็วช้าไม่เหมือนกันนะคะวิเคราะห์กันสักนิดนึงค่ะว่าพัฒนาการของสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงณเวลาเนี่ยที่เราอยู่ในห้องส่งเนี่ยเป็นยังไง
2: ครับผมคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเลยครับว่าโรงเรียนที่เปิดขึ้นมา4เดือนน่ะครับจัดการเรียนการสอนก็คือ1ภาคเรียนแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยก็สามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ปกครองตอบโจทย์ลูกๆนักเรียนที่บอกว่าตอบโจทย์อย่างไรเราวัดจากความสุขของลูกๆนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนเขาติดปากแล้วครับว่าแฮปปี้สคูลโดยนักเรียนเนาะอันนี้คือประเด็นเพราะว่าลูกหมอเชื่อว่าก่อนที่จะให้ความรู้เด็กเนี่ยเราจะต้องให้ความรักเขาก่อนครับแล้วทุกๆคนก็ปฏิบัติร่วมกันเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณครู ที่มาสอนลูกๆนักเรียนเนาะก็เป็นคุณครูที่เรารับบรรจุใหม่ทั้งหมดนะครับบรรจุใหม่ทั้งหมดบางคนก็มีประสบการณ์มาบางคนไม่มีประสบการณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากการที่เข้ามาสู่ลูกของการเป็นครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบต้องผ่านการสอบสอนการสัมภาษณ์โดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเราก็เห็นว่าผลงานของเด็กๆเหมือนอย่างเราตั้งเป้าหมายว่าการจัดการเรียนรู้แล้วเด็กๆเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับของ 3.5 เป็นค่าเฉลี่ยของเด็กเนาะ 3.5 แล้วขณะนี้จากการวัดผลประเมินผลก็เป็นไปตามเป้าหมายครับและนอกจากนั้นเด็กๆก็สามารถที่จะได้รับรางวัลในเวทีต่างๆซึ่งเราไม่คาดคิดครับยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันบินโดรนชิงถ้วยพระราชทานแบบนี้เราไม่ได้ถึงขั้นที่ไปรับถ้วยพระราชทานไม่ถึงขั้นได้รับรางวัลแต่จากเด็กเขาไม่มีประสบการณ์มาเลยท้ายที่สุดเขาก็ผ่านในระดับภูมิภาคเป็นหลายทีมอ่ะเป็น10เป็น100ทีมเนาะแล้วเข้าไปสู่ในระดับประเทศในรอบของชิงชนะเลิศได้ครับแล้วไม่ว่าส่งเข้าแข่งขันในเวทีไหนก็ตามเด็กๆของเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วสามารถที่จะแข่งขันได้ในทุกๆเวทีครับผม
0: ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เรียกว่าสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆวันนี้ค่ะท่านหลายท่านที่บอกว่าเอ๊อยากจะทราบข้อมูลเชิงลึกอย่างเช่นแล้วหลักสูตรล่ะหลักสูตรอะไรอย่างไรบ้างที่จะสนองตอบต่อความต้องการของถ้าเป็นสินค้าก็คือกลุ่มผู้บริโภคเรามาคุยเรื่องของหลักสูตรกับท่านรองนิดนึงค่ะหมายขออนุญาตให้ท่านรองนะคะได้ให้รายละเอียดค่ะอาจารย์ดร.ฮิรันแซลิมค่ะณเวลานี้ท่านเป็นรักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หลักสูตรที่เรารองรับแล้วก็ตอบโจทย์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับตัวหลักสูตรของเราจริงๆแล้วก็เป็นหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันแต่จุดเน้นของหลักสูตรของเราที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆก็คือเรามุ่งเน้นเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยค้นพบศักยภาพของตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตให้กับเขา
0: ต้องให้เขาหาตัวเองให้เจอ
1: ใช่ครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆเนี่ยเขาค้นพบความถนัดแล้วก็ความชื่นชอบของตัวเขาเองเนี่ยครับเส้นทางในการเดินเนี่ยครับมันจะง่ายสำหรับตัวเขาครับทีนี้ในระดับประถมศึกษานะครับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นตัวปูรากฐานสำคัญให้กับเด็กๆเลยโดยที่โรงเรียนเนี่ยครับเราเน้นให้เด็กๆเนี่ยอ่านออกเขียนได้แล้วก็การคิดคำนวณซึ่งถ้าเกิดเด็กๆมีพื้นฐานตรงนี้นะครับได้เนี่ยครับในการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะสามารถเรียนได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ในระดับประถมเนี่ยครับการเรียนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยครับเราพยายามที่จะพาน้องๆนักเรียนเนี่ยนะครับออกจากห้องเรียนให้ได้มากที่สุดผ่านการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนั่นเองหรือพานักเรียนเนี่ยไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่โรงเรียนได้เปรียบมากๆเพราะเราอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้จำนวนมากๆนอกจากในมหาลัยแล้วในตัวของจังหวัดเองครับก็มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งอาชีพต่างๆเนี่ยครับที่จะสามารถพานักเรียนไปลงแหล่งเรียนรู้ได้นะครับทีนี้ในรายวิชาของปฐมจุดเด่นนะครับเรามีวิชากระบวนการทางวิทยาศาสตร์บ่มเพาะเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยให้เป็นเด็กที่สามารถตั้งคำถามเป็นนะครับเป็นเด็กที่ช่างสังเกตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคณิตศาสตร์เชิงพาณิชย์นะครับเด็กๆก็จะได้รู้จักในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราหรือผู้ปกครองนะครับไม่ได้เปิดโอกาสให้น้องได้มีการใช้เงินเนี่ยครับเราจะเห็นว่าบุตรหลานของเราเนี่ยจะใช้เงินไม่เป็นเลยนะครับทีนี้เราก็จะมีการบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาควบคู่ไปกับการเรียนรู้พวกเทคโนโลยีดิจิตอลและก็ AI ด้วยนะครับในระดับประถมที่โรงเรียนเราก็มีการสอนในเรื่องของให้เด็กๆโคดดิ้งแต่ว่าเป็นการโคดดิ้งหุ่นยนต์ขนาดเล็กนะครับซึ่งก็จะเหมาะสมกับช่วงวัยของเขาทีนี้พอระดับที่สูงขึ้นมาเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับจากรากฐานที่มั่นคงก็จะมุ่งเสริมให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของค้นหาความถนัดของตัวเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็มีการบ่มเพาะหลากหลายวิชานะครับมีทั้งในเรื่องของการสำรวจค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นะครับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในเรื่องของภาษาอันนี้เราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วแล้วก็ทักษะความเป็นผู้นำ ทีนี้พอเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับยิ่งเข้มข้นขึ้นมาอีกเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่น้องๆจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนในรายวิชาต่างๆที่สอดคล้องกับการที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้นะครับเรามีวิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่ม2นะครับที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจของเขานะครับแล้วก็มีในรายวิชาที่บ่มเพาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นวิชาการสำรวจแล้วก็โครงงานนะครับทีนี้ในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับที่เด็กๆได้ทำผ่านมาเนี่ยครับโรงเรียนเนี่ยให้เด็กๆ เขาไปสำรวจว่าที่บ้านนะครับเขามีการทำอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพของภายในครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นนะครับมาพัฒนาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็นผลงานซึ่งในอนาคตก็เป็นนโยบายของพ่อว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นนวัตกรรมและในที่สุดจดสิทธิบัตรนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่นหรือชุมชนได้ก็จะไปสอดคล้องกับโรงเรียนเราที่มุ่งเน้นในเรื่องของวิทย์คณิตเชิงพาณิชย์ไปด้วยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมตั้งแต่ประถมไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรของโรงเรียนครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราต้องช่วงท้ายๆเราวกกลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันอีกสักครั้งนึงเพราะว่าเราจะต้องมีแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่จะส่งนักเรียนของเราให้ไปถึงฝั่งฝันตามที่เราได้วางกันไว้นะคะแผนการเรียนวิทย์คณิตเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งท้าทายที่น่าสนใจมากและวันนี้ก็มีน้องๆ2ท่านที่เรียกว่าตัดสินใจกันมาแล้วว่าจะเรียนแผนวิทย์คณิตเชิงพาณิชย์แล้วก็ตัดสินใจไม่ผิดด้วยเพราะว่าพูดคุยกันนอกรอบเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการน้องๆก็บอกว่ามีความประทับใจมากๆคราวนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยเดียวกันนะคะน้องผู้หญิงน้องต้นหอมพี่หมายขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเพื่อความคุ้นเคยกันสักนิดหนึ่งแล้วก็น้องผู้ชายคือน้องดีนต้นหอมกับดีนนี้คือบอกว่าเป็นยุคนำร่องกันเลยกับสำหรับแผนนี้ประทับใจตรงส่วนไหนอะไรอย่างไรทำไมถึงเลือกที่ตัดสินใจมาฝากชีวิตฝากอนาคตการศึกษาเอาไว้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เริ่มที่ต้นหอมค่ะ
3: ค่ะสำหรับหนูเองนะคะหนูก็เป็นคนในพื้นที่ค่ะก็มีความใกล้ชิดกับมหาลัยนะคะก็สังเกตได้ว่ามหาลัยนี้เนี่ยเขามีการพัฒนาที่แบบก้าวกระโดดมากเลยค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาเปิดโรงเรียนสาธิตเนี่ยเขาก็น่าจะพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนแล้วก็พัฒนาโรงเรียนไปด้วยค่ะทีหนูก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนที่นี่ค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้ต้นหอมบอกว่าตัดสินใจเพราะว่าที่นี่พัฒนาแบบก้าวกระโดดสิ่งที่ต้นหอมเห็นคำว่าก้าวกระโดดในมุมของหนูของสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือเรื่องอะไรบ้างคะที่เด่น
3: ๆค่ะสำหรับตัวมหาลัยนะคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องงานวิจัยค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะทุ่มเทเกี่ยวกับงานวิจัยเยอะมากแล้วก็หนูคิดว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดดีเพราะว่าพอเราอยู่ม.ปลายอะค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่จะทำโครงงานหรือว่าทำสัมมนาเนี่ยค่ะเพราะมันมีประโยชน์มากๆในการที่เราจะไปต่อยอดต่อหนูก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็เป็นจุดแข็งของเขาที่จะหนูเองก็จะได้มีทักษะตรงนี้ที่จะพร้อมในการทำโครงงานค่ะ
0: ไปที่น้องดีนบ้างค่ะดีนตัดสินใจยังไงครับถึงได้มาเรียนที่สาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
4: ์ครับก็ด้วยความที่แม่ของผมนะครับก็ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่แล้วครับก็เลยได้มีความคุ้นชินตั้งแต่เด็กๆครับก็ผมก็เลยอยากมีความที่จะอยากมาอยู่กับแม่ครับในจังหวัดนครก็เลยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดนครครับก็ได้พบว่าจะมีการเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับก็เลยศึกษาข้อมูลอีกครับก็ได้พบว่าเป็นวิทย์คณิตเชิงพาณิชย์ครับก็ซึ่งผมนะครับก็บ้านของผมก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

0: ธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วครับก
1: ็
0: เลยได้มีความที่อยากจะต่อด้านธุรกิจด้วยครับก็เลยเหมาะกับสายการเรียนวิทย์คณิตเชิงพาณิชย์อยู่แล้วครับก็เลยตัดสินใจที่จะอยากมาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับ
1: น้องดินมีโอกาสได้ทำกิจกรรมอะไรกับมหาวิทยาลัยแล้วก็กับในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กิจกรรมเด่นๆที่เราประทับใจค่ะ
0: กิจกรรมแรกที่ผมได้ทำนะครับก็จะเป็นพิธีกรครับพิธีกรคู่ในวันภาษาไทยคู่กับพี่ต้นหอมครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับได้มีการแข่งขันรายการบิสเกมครับของสำนักวิชาบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับแล้วก็ได้มีการไปแสดงในวันเปิดงานอินเตอร์ไนท์ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ด้วยครับ
1: ค่ะในส่วนของแผนการเรียนวิทย์คณิตเชิงพาณิชย์เนี่ยมีความท้าทายสำหรับดีนยังไงบ้าง
0: ครับก็วิทย์คณิตเชิงพาณิชย์นะครับมันเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นวิชาวิทย์คณิตอยู่แล้วครับแล้วก็ยังมีการเสริมสร้างด้านเชิงพาณิชย์เข้ามาเพิ่มครับก็เลยเราจะได้ทั้ง2 อย่างเลยครับก็เลยเป็นความท้าทายที่โรงเรียนอื่นอาจจะไม่สามารถให้ได้ครับ
1: ในเมื่อเป็นความขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนอื่นนะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าเรามีศักยภาพอย่างไรนะคะความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแผนการเรียนวิทย์คณิตเชิงพาณิชย์ในส่วนของน้องต้นหอมเราคิดว่าถ้าเราเลือกแนวทางนี้แล้วแหละแล้วเราชอบเราทุ่มเทหนูวางแผนต่อยอดไว้สำหรับอนาคตอย่างไรบ้าง
2: ค่ะสำหรับตัวหนูเลยนะคะน่าจะเป็นในส่วนของทักษะเชิงพาณิชย์นะคะหนูคิดว่ามันสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าในอนาคตนะคะไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะคะทุกอาชีพเนี่ยก็ล้วนเกี่ยวกับเงินนะคะถ้าเกิดเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเชิงพาณิชย์ค่ะก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพที่เราจะประกอบในอนาคตได้ค่ะหนูคิดว่าตัวนี้เป็นประโยชน์มากๆค่ะ
1: อันนี้ถ้าเราไม่ทราบอายุอนามของน้องเขาล่วงหน้าเนี่ยก็จะไม่ทราบเลยว่านี่เป็นความคิดของเด็กม.4นะ
3: เด็กรุ่นใหม
1: ่แต่ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แสดงว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วแหละที่ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกเนี่ย อย่างเต็มรูปแบบย้อนกลับมาที่ท่านผู้อำนวยการนิดนึงค่ะ พอได้ยินความคิดชุดความคิดที่เป็นกระบวนการของน้องคราวนี้เราต้องพูดถึงแผนพัฒนาในอนาคตการวางเป้าหมายไว้ให้ลูกๆถึงฝั่งฝันเนี่ยเราได้เตรียมพร้อมไว้ยังไงบ้าง
3: ครับผมในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนาะเราบอกว่า every student matters every day นั่นหมายถึงว่าเด็กๆทุกคนต้องมีโอกาสในการเรียนรู้ในทุกๆวันเพราะเขาคือคนสำคัญ
1: เรา
3: ใช้ว่า student come firstเลยครับคือนักเรียนอ่ะเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนจะต้องระดมกันในการดูแลในการช่วยเหลือนะครับนอกจากนั้นเราบอกว่าโรงเรียนของเราจะเป็น School for Future Global Citizenship ครับนั่นคือการสร้างการเป็นพลเมืองโลกแต่เราก็มีว่าไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิด4เสาหลักขึ้นมาครับในกรอบแนวคิดก็คือเสาหลักที่1เป็นเรื่องของการ lead yourself
1: ค่ะ
3: lead yourself คือเด็กๆต้องสามารถที่จะนำตัวเองได้นำตนเองได้ครับไม่ว่าในเรื่องของความมีวินัยหรือว่าเขาทำอะไรแล้วเขาเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่โทษฟ้าโทษฝนเขาจะไม่โทษคนอื่นแต่เขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลตัวเองด้วยความรับผิดชอบนะครับนี่คือ lead yourself ซึ่งเป็นเสาหลักแรกซึ่งมีลักษณะนิสัยอื่นๆด้วยเนาะแต่ว่าในเสาหลักที่2ครับเป็นเสาหลักของ think beyond think beyond นี่คือคิดเป็นคิดไกลครับตัวนี้เราต้องการที่จะดูแลโลกโดยสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับลูกๆนักเรียนรุ่นนี้คือวิทย์คณิตเชิงพาณิชย์นะครับแต่พอรุ่นต่อไปที่ว่าเราเปิดแผนเต็มรูปขึ้นมาอีก2ปี3ปีข้างหน้านี่ครับมันก็จะมี English Chinese for Business ภาษาอังกฤษภาษาจีนเพื่อธุรกิจแล้วก็จะมีในส่วนของภาควิชาสังคมครับก็คือ Social for Leadershipเราต้องการจะสร้างคนสร้างลูกๆนักเรียนเหล่านี้เป็นผู้นำเพื่อที่จะไปยืนในเวทีของความเป็นสากลในเวทีโลกได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเสาหลักที่2เขาจะต้องคิดเรื่องโครงงานเขาจะต้องสร้างนวัตกรรมนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูแลโลกในอนาคตด้วยนะครับเสาหลักที่3คือ Care for the World Care for the World นี่คือเขาจะต้องเป็นคนที่ใส่ใจโลกครับเพราะฉะนั้นพอใส่ใจโลกใส่ใจคนรอบข้างในเรื่องของ diversity คือเรื่องของ ความหลากหลายต่างๆเหล่านี้เด็กเหล่านี้จะต้องเรียนรู้เด็กเหล่านี้จะต้องยอมรับในความหลากหลายให้ได้แล้วเขาก็จะดูแลคนอื่นดูแลโลกเข้าไปด้วยในอนาคตเสาหลักที่4ครับเป็นเสาหลักที่สำคัญมากเพราะเราคิดว่าเด็กๆเหล่านี้คงจะเป็นคนที่มีศักยภาพอย่างแน่นอนในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่Excel for good นะครับ Excellent for good ก็คือเขาจะต้องเป็นคนเก่งที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับประเทศและสังคมโลกได้ไม่ใช่เป็นคนเก่งที่เห็นแก่ตัวประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ใน4เสาหลักไม่ว่าทำแผนของการบริหารจัดการการทำโครงการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมทุกๆโครงการจะต้องตอบโจทย์4เสาหลักกับลักษณะนิสัยของเด็กที่เป็นกรอบที่เราตั้งขึ้นมาในลักษณะนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงในส่วนของบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการที่จะพร้อมที่จะซัพพอร์ตชุดข้อมูลต่างๆให้กับเด็กๆให้เขาถึงฝั่งฝันเนี่ยบุคลากรของเราสร้างความมั่นใจนิดนึงค่ะว่าเราพร้อม 100%
3: ตอนนี้พร้อมมากๆครับเพราะว่าเรามีนักเรียนอยู่3ระดับชั้นนะครับตอนนี้คือป.1 ม.1 แล้วก็ม.4 มีคุณครูที่เป็นคุณครูวิชาชีพสายที่เป็นครูสอนนะครับ20ครับขณะนี
1: ้
3: แต่ตำแหน่งของเราจริงๆแล้ว26นะครับ26ซึ่งเรากำลังคัดอย่างเข้มข้นน่ะในการที่จะได้คนมาทำงานร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เกือบจะทั้งสิ้นเลยครับบางคนก็จบมาทางด้านของวิศวกรรมบางคนจบมาทางด้านของการเงินการจัดการแต่ทุกคนเหล่านี้เราก็มาขอใบอนุญาตเพื่อที่จะประกอบวิชาชีพครูขณะนี้ทุกคนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 100% ครับซึ่งเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วทุกคนก็จะต้องไปโรงเรียนเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพอย่างแท้จริงแล้วในขณะที่เราทำเหล่านี้เราก็พัฒนาเขาอย่างต่อเนื่องแผนการจัดการเรียนรู้เราจะต้องให้ครูดูแลเด็กเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จัดการศึกษาแบบเหมารวมว่าเด็กห้องนี้30แล้วเหมารวมไปเลยว่าจัดแบบนี้ไม่ใช่ครับครูจะต้องไปดูแลเด็กเป็นรายบุคคลครับอันนี้คือจุดเด่นของหลักสูตรมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องจะมีความถนัดทางด้านฟุตซอลทางด้านฟุตบอลหรือว่าทางด้านกีฬาหรือดนตรีอะไรแบบนี้ครับเด็กทุกคนจะต้องได้พัฒนาศักยภาพโดยพื้นฐานตามนโยบายที่ลุงผอให้แนวคิดก็คือถ้าเด็กเขาเก่งเรื่องอะไรมีทักษะเรื่องอะไรอยู่แล้วทักษะเหล่านั้นจะต้องไม่หลุดหายไปในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่พวกเขาจะต้องได้รับการต่อยอดครับโดยครูมืออาชีพจริงๆครับผม
1: ต้นหอมกับดินคะที่ลุงผอพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะวันนี้ประทับใจสุดๆเลยเรียนที่นี่ต้นหอมประทับใจอะไรบ้างช่วงท้ายเล็กน้อยค่ะ
2: ค่ะก็ประทับใจทั้งในส่วนของด้านวิชาการแล้วก็ด้านสังคมเลยค่ะเพราะว่าด้านวิชาการเนี่ยโรงเรียนก็แบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสังคมอะค่ะก็ถึงแม้จะวิชาการเราจัดเต็มค่ะก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะแบบแข่งขันกันขนาดนั้นทุกคนนะคะพร้อมที่จะแบบช่วยกันแล้วก็ผลักดันไปด้วยกันค่ะ
1: น้องดินค่ะ
0: ผมนะครับประทับใจในเรื่องของการเรียนและกิจกรรมครับเพราะว่าโรงเรียนนี้นะครับค่อนข้างที่จะสนับสนุนเด็กๆทุกคนในทุกความสามารถครับแล้วก็การเรียนนะครับคุณครูทุกคนนะครับค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการสอนนะครับในการอยากให้ความรู้กับเด็กๆทุกคนเลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนหมดเวลานะคะหมายอยากจะให้ท่านรองได้ให้รายละเอียดแถมท้ายเพราะว่าหลายท่านกำลังรอคอยว่าเอ๊ะถ้าเราจะตบเท้าเข้าไปที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่องทางไหนอะไรได้บ้างแล้วก็สำหรับรายละเอียดการรับนักเรียนใหม่ด้วยค่ะเชิญค่ะ
4: ครับสำหรับในปีการศึกษา2570นะครับโรงเรียนเราจะเปิดรับในระดับอนุบาล นะครับจำนวน20คนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่4จำนวนระดับชั้นละ1ห้องห้องละ30คนครับโดยทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจครับสามารถเข้าไปดูระเบียบการรับสมัครครับได้ผ่านทาง www.entry.wu.ac.th ครับผมซึ่งในนั้นก็จะมีรายละเอียดของการสอบนะครับ ทุกท่านสามารถที่จะสมัครนะครับสอบได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาจนไปถึง10พฤศจิกาครับแล้วก็จะสอบคัดเลือกกันในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับการสอบก็ถ้าเป็นระดับประถมเนี่ยเราจะสอบวิชาคณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ประเมินในเรื่องของสมรรถนะของตัวนักเรียนร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะครับส่วนมัธยมศึกษาตอนต้นม.1กับม.4เนี่ยครับเราก็จะสอบวิทย์คณิตอังกฤษครับผมแล้วก็มีการสัมภาษณ์ส่วนม.4พิเศษนิดนึงเด็กๆจะต้องเขียน

0: เรียงความถึงความสนใจทำไมถึงอยากเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่28ตุลาก็คือเราจะจัดสคูลวิสิตครับผมก็เชิญชวนนะครับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปรับฟังข้อมูลของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ครับ
1: ค่ะวันนี้พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะกับผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านขอบคุณคณะมากเลยค่ะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุณผู้ชมที่รับชมมาโดยตลอดนะคะไหมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานระเบียงใต้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600

0: ไปโรงเรียนก่อนพ
1: ่อเออเข้าโรงเรียนดิลูกเงื่อแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันบาดพ่อยังไง
2: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: Jangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagikan maklumat peribadi. Dan juga jangan tekan link yang kita tak kenal. Mungkin mesej itu adalah mesej penipu, tahu tak? Cek sebelum nak klik, fikir dulu sebelum nak share.
1: Awas penipuan cyber, boleh dihenti.
2: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
3: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
2: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
4: จิ้มน้อย

0: ไม่ปลอดภัยว่าม
1: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
0: รสจิ้มรสเค็มรสโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมา
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะหลังจากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันความพร้อมในการรับมือฝ่ายค้านโดยระบุว่าการที่ขอเวลาถึง5วันในการอภิปรายก็ถือว่ามากเกินไปค่ะเพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าเนื่องจากครองสัดส่วนรัฐมนตรีเป็นส่วนใหญ่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนว่าขณะนี้กำลังรอการประสานอย่างเป็นทางการจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลังจากประธานสภาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาแล้วรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทันทีสำหรับการกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายคาดว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนและเอเปคที่ต่างประเทศยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมเต็มที่แต่กรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายยาวถึง5วันนั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าใช้เวลามากเกินไปก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของสภา
1: ทางท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็จะพิจารณายัตตินะครับเมื่อท่านพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านเห็นว่าทุกอย่างมีความถูกต้องในเรื่องของเนื้อความต่างๆท่านจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับทราบ
2: ถ้าไปเดือนตุลาอย่างนี้นะคะถ้าไปเดือนตุลาแบบนี้ท่านนายกจะติดภารกิจ
1: ตุลายังโอเคอยู่ผมจะมีเดินทางก็ช่วงที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็คือช่วงพฤศจิกาคือไปอาเซียนแล้วก็ไปเอเปกรัฐมนตรีทุกท่านผมเชื่อว่าป่านี้ทั้ง18ท่านยกเว้นท่านนี้นะครับก็เตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วหมายว่าเตรียมการเมื่อกี้ผมเห็นท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านก็บอกว่าท่านก็ได้เตรียมข้อมูลต่างๆที่จะชี้แจง
3: ท่านนายกมองว่ากี่วันจะเหมาะครับ
1: เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ
2: ฝ่ายค้านก็ขอ5วัน
1: ต้องทำผม5วันเยอะไปมั้งนะเพราะเที่ยวที่ถามว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะนะครับ
0: สำหรับประเด็นที่ถ้อยคำในยติมีความรุนแรงนายกรัฐมนตรีระบุว่าถือเป็นหน้าที่ของประธานสภาในการพิจารณาความเหมาะสมแต่ละฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าอภิปรายเพียงพรรคเดียวก็ถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยครองสัดส่วนรัฐมนตรีถึง27ตำแหน่งจากทั้งหมด35ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
1: มันมีพรรคร่วมอยู่2พรรคอย่าไปคิดมากนะครับภูมิใจไทยรัฐบาลมี35ตำแหน่งภูมิใจไทยของภูมิใจไทย27ตำแหน่งมั้งเพราะนั้นโอกาสที่โดนภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
3: มองว่าเขาตั้งใจจะทำให้พรรคร่วมแตกกันไหมครับการที่ยื่นเพียงพรรคเดียว
1: โอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะต้องทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไปด้วยก็อย่างน้อยก็การที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไปนะครับยังไงเขาช่วยรัฐบาลอยู่แล้วครับ
0: ด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ต้องรอดูเนื้อหาการอภิปรายขณะที่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยก็คือการมุ่งเป้าเร่งผลักดันให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยทางการเมืองทุกคนสามารถเป็นพันธมิตรกันได้เสมอพร้อมระบุว่าหากการอภิปรายมีประเด็นใดที่เชื่อมโยงหรือพาดพิงถึงกระทรวงที่กำกับดูแลก็พร้อมที่จะช่วยรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริง
4: สำหรับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เป็นไปตามรอบเนาะที่ทางฝ่ายค้านนะครับก็เข้ามาตรงนี้สำหรับเรื่องเนื้อหาที่จะอภิปรายก็ต้องรอดูในแนวโน้มแนวทางแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตอบประเด็นคำถามนะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเนาะที่เราต้องมุ่งไปในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่สอดรับกันในคณะรัฐบาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องทำในเรื่องของฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดยืนแหละว่าเราก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำให้ดีที่สุดสำหรับเพื่อไทยนะครับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราก็พยายามจะทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ
5: นายกบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกอภิปรายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงก็รัฐมนตรีก็อาจจะต้อง
4: ตอบครับก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่หากเกี่ยวข้องนะครับเรามีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยตอบอยู่แล้วครับ
0: ขณะที่นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คาดหวังถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยบอกนะคะว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นที่เนื้อหาสาระและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้สงครามวาทกรรมโดยกองงานของทีมงานเพื่อติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดพร้อมสรุปเนื้อหาและก็คำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละท่านเพื่อนำเสนอสู่ประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายเนื่องจากระยะเวลาการอภิปรายในสภาที่ยาวนานก็อาจจะทำให้ประชาชนติดตามได้และป้องกันการนำคำชี้แจงของรัฐบาลไปบิดเบือน
6: ว่าเราแก้ปัญหาอะไรได้มากขึ้นด้วยงานสภาหลายๆคนอาจจะคิดเส้นว่ามันเป็นงานโฆษกหรือเปล่าแต่มันเป็นงานของรัฐมนตรีมันพอเป็นงานของรัฐมนตรีพร้อมเป็นงานของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องติดตามนะครับในประเด็นของสภาก็ให้เขาว่ากันไปในสภาแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับงานหรือที่เกี่ยวกับการชี้แจงของรัฐมนตรีเราก็ต้องดำเนินการเพื่อให้รัฐมนตรีได้มีการชี้แจงผ่านการทำงานของคนสอง
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะก็ออกมาแถลงยืนยันบอกว่าไม่มีฝ่ายการเมืองใดค่ะเข้ามาแทรกแซงได้แล้วก็เตรียมทยอยแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มแรกนะคะ200-300คนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และนางสาวมิรินรัตน์ชิดถุงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ร่วมแถลงความคืบหน้าในการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ประเด็นแรกค่ะก็เป็นการชี้แจงกรณีปล่อยตัว3ผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วันโดยระบุว่าสำนวนคดีนี้รับโอนมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเหลือกรอบเวลาควบคุมตัวเพียง36วันการปล่อยตัวจึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นผิดแต่อย่างใดทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหากพบพฤติการหลบหนีก็จะเสนอศาลออกหมายจับในทันทีสำหรับสาเหตุที่ยังไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดนั้นเนื่องจากว่าปปช.ค่ะมุ่งเน้นการดำเนินคดีกับทั้งกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 รายแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มระดับสูงค่ะรองลงมากลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้าแล้วก็กลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งหากเร่งรัดฟ้องเพียงบางส่วนก็จะกลายเป็นการตัดตอนคดีดังนั้นความคืบหน้าในเชิงปริมาณดำเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณ40%ขณะที่พยานหลักฐานในส่วนตัวการใหญ่มีความสมบูรณ์แล้วก็เตรียมทยอยแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มแรก200-300คนในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และเนื่องจากคดีนี้ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องทยอยแจ้งข้อกล่าวหาไปตามลำดับความสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานยืนยันบอกว่าไม่มีฝ่ายการเมืองใดเข้ามาแทรกแซงได้อย่างแน่นอนโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญค่ะ
7: ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ย เป็นระบบการไต่สวนที่จะต้องผดุงเรื่องความยุติธรรมดังนั้นในเรื่องของการฝักใฝ่ฝ่ายใดเนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะให้มั่นใจได้นะคะเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นกระบวนการไต่สวนที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุดดังนั้นในเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ยืนยันได้เพราะว่าในกระบวนการไต่สวนของเราเนี่ยทางพนักงานไต่สวนของเรานะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้เกิดประโยชน์ต่อสำนวนคดีให้มากที่สุดและก็ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะอันนี้มั่นใจได้นะคะไม่มีฝ่ายการเมืองสีใดๆก็ตามนะคะมาแทรกแซงในกระบวนการไต่สวนของปปช.ได้ค่ะ
0: ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินทั้งเงินสดทองคำแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทปลายทางเส้นเงินก็พบความเชื่อมโยงถึงระดับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมากกว่า1รายแต่ว่าพยานหลักฐานในชั้นนี้ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับฝ่ายบริหารหรือนักการเมืองนอกจากนี้ยังเตรียมร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าควบคุมการตรวจพิสูจน์กระดาษคำตอบกว่า 860,000 แผ่นในสถานที่ควบคุมพิเศษเพื่อให้ผลการตรวจมีความถูกต้องแล้วก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้อย่างสมบูรณ
8: ์พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าก็จะพาไปดูบรรยากาศสดๆนะคะในงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรวมไปถึงไปดูอีกหนึ่งโอกาสของไทยเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะคะพักกันก่อนครู่เดียวแล้วกลับมารับชมกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืช

0: ส่วนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสความร่วมมือของไทยกับชาติในเอเชียนะครับโดยเฉพาะด้านพลังงานสะอาดวันนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับผู้บริหารจากกองทุนเทมาเซ็ตของสิงคโปร์นะครับหนึ่งในประเด็นที่พูดคุยกันก็คือพลังงานสะอาดและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ SMR SMR นั้นแตกต่างจากภาพจำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดิมๆนะครับเพราะมีจุดแข็งก็คือปลอดภัยกว่าใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยกว่าสร้างเร็วกว่ารวมถึงการติดตั้งที่ยืดหยุ่นกว่าเพราะว่ากำลังการผลิตนั้นไม่มากนะครับไม่เกิน300เมกะวัตต์ต่อหน่วยเหมาะมากครับกับการเป็นแหล่งพลังงานสะอาดต้นทุนต่ำให้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากๆอย่าง Data Center ไทยมีความพยายามเดินหน้าเรื่องนี้อยู่นะครับโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการจัดการกากของเสียและการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอีกแนวคิดหนึ่งที่มีการหารือกันก็คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานของไทยมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศก็คือ1พื้นที่และศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย 2. ก็คือทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซียและ 3. ครับศักยภาพด้านการลงทุนของสิงคโปร์ครับเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับคุณเดสมอนด์คูเอกประธานเจ้าที่บริหารเทมาเซ็ตทรัสต์เพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและศักยภาพของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กหรือ SMR การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานรองรับ AI การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่การปรับแนวทางจากการรักษาสู่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซ็ตทรัสต์ได้ฝากความปรารถนาดีมาจากประธานเทมาเซ็ตทรัสต์และอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมแสดงความยินดีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกด้วยนายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับคุณคิชิดะฟูมิโออดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ญี่ปุ่นรวมถึงโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570นายกรัฐมนตรีเชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นพิจารณาใช้ไทยเป็นห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ EV ของญี่ปุ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับนอกจากนี้ญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาดเปลี่ยน

0: ผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนครับท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังเป็นอีกทางเลือกที่หลายประเทศให้ความสนใจซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ศึกษาแนวทางพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตนี้ติดตามจากรายงานครับ
1: ความมั่นคงทางพลังงานเป็นโจทย์สำคัญที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตหนึ่งในนั้นคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMRSMR เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน300เมกะวัตต์ต่อหน่วยซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิมจุดเด่นคือสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงและในกระบวนการผลิตไฟฟ้าแทบไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงนอกจากนี้ยังมีแนวทางออกแบบระบบความปลอดภัยให้สามารถระบายความร้อนได้ด้วยแรงโน้มถ่วงและการไหลเวียนตามธรรมชาติขณะที่ชิ้นส่วนสำคัญสามารถผลิตจากโรงงานแล้วนำไปประกอบในพื้นที่ช่วยลดความซับซ้อนในการก่อสร้าง
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยี SMR นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณสัก 10-20 ปีแม้ว่า track record ในการใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยจะมีอยู่น้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย SMR ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วก็ based on เทคโนโลยีที่มีประสบการณ์มา 50-60 ปีนะผมคิดว่าในความเสี่ยงโอกาสนะครับเราก็คงต้องมองเรื่องของความคุ้มและประโยชน์ที่จะได้รับนะครับไม่มีอะไรผมคิดว่ามีอะไรได้มาฟรีๆนะครับเมื่อเรามีประโยชน์เราก็ต้องได้รับความเสี่ยงนะครับขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยอยู่ในบริบทที่เราสามารถที่จะยอมรับได้หรือเปล่านะครับของทั้งประเทศของทั้งประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับ
1: แม้หลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาจีนและแคนาดาจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี SMR แต่สำหรับประเทศไทยยังมีหลายเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนการปรับปรุงกฎหมายและระบบกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างเป็นระบบรวมถึงการพัฒนาวิศวกรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับเทคโนโลยีในระยะยาวหากประเทศไทยสามารถพัฒนา SMR ได้อย่างเหมาะสมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดเทคโนโลยีนี้ก็อาจเป็นหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมนะครับหลังการเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ1ล้านคนสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหลังพบว่าตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้นถึง 600% และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 400% โดยคาดว่าผู้ใช้สิทธิ์จะแตะหลัก1ล้านคนหลังจากรวบรวมตัวเลขครบถ้วนส่วนนโยบายของกลุ่มผู้ชนะเลือกตั้งนั้นสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงแรงงานที่จะพัฒนาสำนักงานประกันสังคมและคาดหวังให้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานโดยเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเมื่อถามถึงกรณีที่ฝั่งนายจ้างและลูกจ้างมาจากกลุ่มเดียวกันอาจจะกระทบต่อกลไกไตรภาคีและการถ่วงดุลอำนาจหรือไม่คุณจุลพันธ์ระบุว่าโดยหลักการมติแรงงานต้องยึดหลักไตรภาคีก็คือรัฐนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นกลไกสากลเพื่อสร้างสิทธิให้แรงงานต่อรองพูดคุยได้ในน้ำหนักที่เท่าเทียมจึงจะขออย่าเพิ่งตัดสินว่าทิศทางการทำงานจะเป็นอย่างไรครับ
3: หากจะมีพรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงจะสีอะไรจะพรรคอะไรก็ตามเนี่ย เราก็ต้องไปดูกลไกที่มันมีอยู่ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีฝ่ายการเมืองเข้ามากินรวบหรือเข้ามาขับเคลื่อนตัวสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของตนของกลุ่มตนได้ทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขับเคลื่อนแนวนโยบายตรงกันกับทางกระทรวงแรงงานในการที่จะพัฒนาการทำงาน

0: ตามขั้นตอนหากรวบรวมคะแนนเสร็จสิ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่กรมการค้าภายในตรวจสต็อกสินค้าท็อปส์นะครับยืนยันว่ามีเพียงพอแม้ว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมพร้อมกับเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมทั่วประเทศเริ่ม16ตุลาคมนี้ครับคุณฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคณศูนย์กระจายสินค้าหรือ DC Tops ของบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสินค้าจำเป็นจะมีเพียงพอโดยช่วงที่ผ่านมาท็อปส์ได้เพิ่มสต็อกสินค้าจำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งและอาหารกระป๋องพร้อมปรับใช้รถขนส่งขนาดใหญ่เพื่อเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมนอกจากนี้ยังตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมนะครับตรวจสอบปริมาณสินค้าแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิดบางสาขาสำรองสินค้าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปกติพร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นหลังน้ำลดโดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างขณะที่กรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศนะครับระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งเริ่มวันที่16ตุลาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนประชาชนฟื้นฟูความเป็นอยู่หลังน้ำลดครับ
1: กรมการค้าภายในเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมในการลดค่าของชีพให้ประชาชนด้วยนะครับซึ่งจริงเนี่ยเริ่มแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในกรุงเทพจะมีทั้งรถโมบายมีทั้งตั้งจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะครับแล้วก็ทั้งในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะจัดงานจุดจำหน่ายสินค้า3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับงั้นในระยะเร่งด่วน3เดือนเนี่ยจะมี 3,000 กว่าจุดที่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษหลังจากนั้นครับก็จะมีกิจกรรมมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ระดับภาคระดับจังหวัดครั้งใหญ่แล้วก็ตั้งจุดอีก 9,000 กว่าจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์เนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะมีจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดมากกว่า 12,300 จุดนะครับตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านคุณนพดลผู้มณีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทลย้ำว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบรายวันทั้งการเติมสินค้าเตรียมกำลังคนและรถขนส่งโดยเฉพาะในสาขาที่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีรวมถึงปราจีนบุรีซึ่งหากน้ำไม่ท่วมถึงคลังสินค้าก็ขอให้มั่นใจว่าจะสามารถเติมสินค้าได้ตามปกติครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได
2: ้โอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่10ภายใต้แนวคิดในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระ

0: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่10ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานมีการปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติในหัวข้อคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดินโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเล่าถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานยังภาคใต้ในโอกาสนั้นดร.สุเมธได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยถึงแม้ฝนตกหนักน้ำท่วมแต่พระองค์มิทรงเปลี่ยนพระหทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปและมีพระราชดำรัสว่าจะทำให้ชาวบ้านที่รออยู่ผิดหวังไม่ได้
1: ผมจำประโยคได้อย่างแน่ชัดเลยจำไว้นะเราสัญญากับเขาว่าจะมาเราต้องมาไม่นะครับคำสอนนี้มาเรื่อยๆมาแบบธรรมดาปกติวิสัยแต่ว่าพอเราได้ฟังแล้วเราเริ่มเมื่อกี้เราเลี่ยงนะเราเจอลำบากเราหลบนะเราขอเปลี่ยนจุดนะอะไรตายนะแต่ส่วนพระองค์ไม่เคยปฏิเสธไม่ได้แล้วสอนเราอีกนะครับสัจจะที่ให้ไว้ฉันใดนั้นจะต้องรักษาสัจจะชาวบ้านเขารออยู่เขาหวังอยู่เขาเตรียมมากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับจะทำให้เขาผิดหวังไม่ได้นั้นจากความเดินตามพระองค์ท่าน35ปีนั้นผมมีความรู้สึกพวกเราดูแลพวกเราเองเหมือนลูกแท้ๆของพระองค์ท่านด้วยเช่นกันเพราะนั้นต่อไปนี้ผมจะเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อแห่งแผ่นดินผมไม่ใช่พ่อคนใดคนหนึ่งเป็นพ่อของเราทุกคนทั้งหมดเลยนะครับพ่อแห่งแผ่นดินนะครับ
0: นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีเช่นเดียวกับกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยโดยมีรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกเดชาธรสุขแสงรองเสนาธิการทหารร่วมบริจาคโลหิตด้วยกองทัพบกค่ะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลเอกพนาคราปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นอกจากนี้ก็จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ

ช่วงนี้ไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะไปเกาะติดมหกรรมเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันนะคะติดตามล่าสุดกับคุณสถานุณพัทลุงสดมาจากศูนย์การประชุม

0: แห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณสถานุเชิญค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับก็ผ่านมาแล้ว1วันนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ1วันผ่านมาเหมือนผ่านมา1ปีเลยนะครับเพราะว่าการประชุมเนี่ยโหเนื้อหาแต่ละหัวข้อนี่แน่นๆทั้งนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ของวันนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion และ Royal Pavilion นะครับผมอาจจะอธิบายง่ายๆสำหรับ2พื้นที่นี้นะครับก็หมายถึงลักษณะเป็นโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับสำหรับ Thailand Pavilion และ Royal Pavilion นะครับก็บอกเราเรื่องราวว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนนะครับศักยภาพของเราที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างปัจจุบันพัฒนาไปถึงไหนแล้วและอนาคตเราจะก้าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางไหนนะครับก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกว่ากรรมการผู้จัดการของ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็ร่วมเปิดตัว Royal Pavilion และ Thai Pavilion นะครับสำหรับRoyal Pavilion นะครับหรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience หรือว่ามรดกแห่งพระราชาการเสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่พระองค์นะครับทรงวางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยท่านนายกนะครับได้เน้นย้ำถึงแนวคิดหลักในการจัดงานของประเทศไทยที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและเตรียมความพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกในยุคปัจจุบันท่านนายกนะครับบอกว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับความรู้และคุณธรรมโดยตลอดกว่ามากกว่า7ทศวรรษปรัชญาดังกล่าวนะครับยังคงมีความสำคัญและพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ได้วัดจากมิติทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมถึงการพัฒนาทางสังคมด้วยครับ

ที่นะครับเป็นพื้นที่การจัดแสดงไทยแลนด์พาวิเลียนนะครับเหนือความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลของประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างอย่างที่เราเห็นภาพชัดๆเองก็อย่างเช่นพร้อมเพย์ระบบการชำระเงินผ่าน QR นะครับแล้วก็ล่าสุดมีการโชว์ใหม่ก็คือเรื่องของนกกระซิบรวมถึงการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าถึงโอกาสทางการเงินมากขึ้นนะครับปีนี้เราก็ได้มีโอกาสแสดงสิ่งเหล่านี้ให้กับชาวต่างชาตินะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของโลกร้อนนะครับก็มีการนำเสนอเรื่องของการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเราเนี่ยนำเสนอโชว์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการใช้แผนที่ข้อมูลเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการพัฒนาเมืองและชุมชนคาร์บอนต่ำนะครับต่อมานะครับลองจีวิตี้ก็แน่นอนนะครับเรื่องของระบบสุขภาพเรื่องของเศรษฐกิจภาวะสุขภาพของไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต่หลักประกันสุขภาพทุนหน้าเรื่องของระบบอสมเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพนวดไทยเวลเนสเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยแล้วก็ทั้งหมด3โซนนี้นะครับนั่นก็คือ Thailand Pavilion นะครับทีนี้มาดูนะครับโปรแกรมพรุ่งนี้13ตุลาคมจะเข้าสู่วาระเศรษฐกิจที่เข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับช่วงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวใหญ่นะครับเกี่ยวกับรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกตามมาด้วยการแถลงข่าวรายงานเสถียรภาพการเงินของโลกนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายในฐานะไทยเป็นโฮสต์นะครับก็จะมีการเสวนาหลักของกระทรวงการคลังในหัวข้อการสร้างภูมิคุ้มกันโลกที่แตกแยกแล้วก็ปิดท้ายช่วงบ่ายสัมมนาพิเศษนะครับกรุงเทพ1991ถึง2026เส้นทางของประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกันและครอบคลุมนะครับปี1991จะเป็นปีเดียวกันกับที่เรา

0: จัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพใหญ่การจัดงานในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่ตัวเลขการเปิดเผยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีหน้านะครับก็ต้องติดตามดูตัวเลขนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายคาดการณ์กันนะครับว่าตัวเลขน่าจะออกมาเละเทะกันพอสมควรนะครับทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณสถานุนะคะสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะต้องย้ำว่านี่เป็นงานใหญ่จริงๆนะคะมีสมาชิก190กว่าประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมถ้านับเป็นรายหัวเนี่ยเกือบจะ 20,000 เหมือนกันนะคะหมื่นกว่าคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยเราจะได้ในระยะสั้นก็คือเงินที่จะเข้ามาโรงแรมร้านอาหารที่พักอันนี้เอาจากระยะสั้นจากคนที่เดินทางเข้ามาร่วมงานก่อนนะคะ
2: สิ่งที่สำคัญก็คือการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแล้วก็เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีสิงคโปร์นะคะในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะพร้อมกับใช้โอกาสสำคัญนี้กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีเดินหน้าในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและประสานบทบาทการเป็นประธานอาเซียนต่อเนื่องในอีก2ปีข้างหน้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทานำชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคม2569รวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการเยือนครั้งนี้นะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกนะคะในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์ทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570และ2ในการรับมือกับความท้าทายระดับ
1: มีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะนายพิชิตหุ่นเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องท่วมสูงพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบอกระดับน้ำเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับถนนในพื้นที่ฉะเชิงเทราที่ด่านได้โดยสายทางที่น้ำท่วมสูง 40-80 เซนติเมตรและรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เช่นถนนสายฉะเชิงเทรา4023ถนนสายฉะเชิงเทรา3028ถนนสายฉะเชิงเทรา4049ส่วนเส้นทางอื่นมีระดับน้ำประมาณ 10-20 เซนติเมตรสำหรับภาพรวมขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัย13จังหวัดรวม75สายทางสัญจรผ่านได้51สายทางและผ่านไม่ได้24สายทางประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันคนพิการครั้งที่57ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อพระบารมีปกเกล้าเหล่าคนพิการในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมแสดงความสามารถในด้านต่างๆทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนดอกแก้วกัลยาดอกไม้สัญลักษณ์คนพิการไทยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการทั่วประเทศ

คืนนี้ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมฝนตกหนักก็จะกลับมาหลายพื้นที่ทีเดียวตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

สวัสดีค่ะคืนนี้ภาคใต้ยังต้องระวังฝนหนักนะคะแล้วพรุ่งนี้พี่กัดฝนเปลี่ยนอีกนะคะจากกระจายกลับมาในหลายพื้นที่ของทุกภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะฝนจะกลับมาค่ะเริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนหนักในส่วนตอนล่างของภาคที่ตากและกำแพงเพชรได้ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนหนักกลับมาในโซนของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางค่ะกลับมามีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะต้องตั้งรับกันให้ดีตั้งแต่นครสวรรค์ค่ะอุทัยธานีเรื่อยลงมาถึงชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะมีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนภาคใต้นะคะกลับมามีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อีกครั้งนะคะรวมทั้งพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสฝั่งอนามันมีฝนหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลค่ะจังหวัดที่บอกไปนะคะมีโอกาสจะเจอฝนตกหนักบางจุดนะคะแต่ฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เหนือจะมีฝนในโซนจังหวัดนครพัทยามีฝนที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนเยอะต่อเนื่องให้ระวังฝนหนักที่ชุมพรพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีทะเลคลื่นลมแรงในจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีฝนตกได้ต่อเนื่องและจะตกหนักที่กระบี่ตรังและสตูลได้ทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งจะมีผลบังคับทันทีค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลว่ารัสเซียและยูเครนตกลงจะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลบังคับทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวขณะเดียวกันยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้จากรัสเซียและยูเครนแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมากล่าวว่ายินดีกับการประกาศข้อตกลงหยุดยิงของผู้นำสหรัฐและยูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติเช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายหลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียด้วยการอนุญาตให้มีการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียซึ่งจะเป็นการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่ปี2565
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะคะที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงซาอุดิอาระเบียซ้ำเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารหมายเลข4มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นชาวปากีสถานและอย่างน้อย11คนได้รับบาดเจ็บทันทีเมื่อวันเสาร์นะคะสนามบินแห่งนี้ก็เพิ่งถูกกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีอย่างหนักจนทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บอีกกว่า300คนในเวลาเดียวกันระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนใกล้สนามบินนานาชาติคิงฟาฮัดในเมืองดัมมานและโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีที่พุ่งเป้าโจมตี

0: ครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในจังหวัดอีสเทิร์นทางภาคตะวันออกกลุ่มกบฏฮูตีอ้างบอกว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเป้าหมายหลายจุดในซาอุดีอาระเบียในขณะที่ซาอุดีอาระเบียได้ยกระดับปฏิบัติการทางทหารในเยเมนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเยเมนในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาจะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่ในเร็วๆนี้
1: ตำรวจโปแลนด์จับกุมชายวัย60ปีซึ่งต้องสงสัยว่าวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสโดยกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในภูมิภาคโลเวอร์ไซลิเซียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังเจ้าหน้าที่สืบหาเบาะแสจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยพร้อมตรวจสอบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมบนโลกออนไลน์เพื่อรวบรวมหลักฐานด้านหน่วยงานข่าวกรองโปแลนด์ชี้ว่าภัยคุกคามต่อเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นและในกรณีนี้มีความเป็นไปได้สูงที่ภัยคุกคามดังกล่าวอาจนำไปสู่การลงมือก่อเหตุจริงอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ามีบุคคลหรือต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เบื้องต้นมีแนวโน้มว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงและติดต่อกับบุคคลที่มีแนวคิดรุนแรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต
0: เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธนอกชายฝั่งตะวันออกในวันนี้นะคะโดยทางคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุในแถลงการว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายลูกถูกยิงออกจากพื้นที่ในกรุงเปียงยางพุ่งตรงไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ 9:20 นตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 7:20 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งขีปนาวุธลูกหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลกว่า900กิโลเมตรขณะที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันนะคะว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวจำนวน2ลูกด้านแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าขีปนาวุธดังกล่าวน่าจะตกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นทั้งนี้ค่ะเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระบุว่าเป็นขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางที่สามารถบินด้วยวิถีโค้ง
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังระดมความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามทางน้ำกวาดบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเกือบ45หลังจมหายไปนอกจากนี้ทำลายสะพาน4แห่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ3แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วยและมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนด้านสำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลระบุว่าดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้หมู่บ้านจุมชูเรกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติก่อนที่เขื่อนดังกล่าวจะแตกนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากทะลักลงสู่พื้นที่ตอนกลางขณะที่ทางการเนปาลได้ประกาศเตือนและเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทางที่เนปาลเพิ่งเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่บริเวณชายแดนติดกับทิเบตเมื่อเดือนสิงหาคมคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,400 คน
0: ช่วงนี้รับชมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันต่อเลยค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับดิฉันตินาสุพนาจิตตลีลามาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายสีเทาอ่อนที่จะเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากมนุษยชาติจากยูเนสโกพร้อมกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบในปลายปีนี้ค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยโครงการเฟ้นหานักร้องบนเวทีจุดประกายแห่งความฝันและสานต่ออนาคตให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนไทยที่รักและชื่นชอบมีความสามารถด้านการร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกกรุงลูกทุ่งหรือเพลงไทยร่วมสมัยอย่างโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังครั้งที่ซีซั่น3ปี2569ที่ก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วล่ะค่ะ

สียงร้องเพราะๆที่สนอกกังวานไปทั่วบริเวณลานชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าดึงดูดให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาเข้าร่วมรับชมรับฟังประหนึ่งตกอยู่ในห้วงภวังค์แห่งความสุนทรีจากเสียงเพลงเสียงดนตรีสมศักดิ์ศรีเวทีใหญ่ระดับประเทศอย่างโครงการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยพระคังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569ที่ตั้งใจส่งเสริมให้ผู้มีใจรักในบทเพลงไทยได้เปล่งเสียงแสดงความสามารถและคว้าโอกาสที่จะพาความฝันก้าวไปข้างหน้าสู่เวทีแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดซึ่งในรอบรองชนะเลิศนี้ก็มีน้องๆเยาวชนคนเก่งผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง36คนมาประชันลูกคอขับค้านบทเพลงอย่างเต็มความสามารถเพื่อพิชิตใจเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภทหวังเป็น1ใน15คนเข้าสู่โค้งสุดท้ายชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีนี้ไปครองโดยผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทเพลงลูกกรุงทั้ง5คนก็ได้แก่น้องฟินฟินเด็กหญิงเปมิกากวีจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในบทเพลงรักข้ามขอฟ้าน้องไข่ตุ๋นนายยานรินทร์อื้อตระกูลชัยจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุงจังหวัดเชียงใหม่ในเพลงชั่วนิดนิรันดร์น้องโอเชียนเด็กชายธนนนท์เมธาจิตติพันธ์จากโรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติจังหวัดภูเก็ตกับเพลงเย้ยฟ้าท้าดินน้องพริมพราวเด็กหญิงปุณิกามหือเมืองจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมกรุงเทพมหานครในเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้และน้องมะลิเด็กหญิงกันตารังสยาพรรัตน์จากโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์กรุงเทพมหานครในบทเพลงรักไม่รู้ดับ

0: ส่วนผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทเพลงลูกทุ่งทั้ง5คนได้แก่น้องแก้มนางสาวปนัดดาม่องคำอ้นจากศูนย์การเรียนปัญญากันจังหวัดอุบลราชธานีในเพลงเรารอเขาลืมน้องจอมเด็กชายคทาเทพใจห้าวโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพจังหวัดนครศรีธรรมราชในเพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทองน้องไตเติ้ลเด็กชายจตุรพัฒน์วงศุขโรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์กรุงเทพมหานครในเพลงร้องไห้สองหนน้องอั่งเปาเด็กหญิงณธิดาอัจจินดาโรงเรียนดรุณาราชบุรีจังหวัดราชบุรีในเพลงตะวันลับฟ้าและน้องไอติมเด็กชายเนติพลยืนยิ่งโรงเรียนห้วยจริงวิทยาจังหวัดสุรินทร์ในเพลงน้ำตาอีสานขณะที่ประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็ขับเคี่ยวและลุ้นไม่แพ้กันแม้น้องๆผู้เข้าแข่งขันบางคนจะมีอาการป่วยน้องเซียมซีเด็กหญิงนยดาเจริญผลโรงเรียนเบญจมราชุทิศนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมาในเพลงไม่มีใครสาวเหนือชาชานางสาวพิงลานนาธัญธนานนท์โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่กับเพลงที่ใช้ประกวดหัวใจขอมาและหนุ่มน้อยเพียงหนึ่งเดียวที่ตั้งมั่นอยากจะเป็นแชมป์ให้ได้ในรอบชิงชนะเลิศอย่างน้องคนโปรดเด็กชายปิติกรภักดีสูงเนินจากโรงเรียนเมธาพัฒน์จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมาในบทเพลงเงียบๆคนเดียว
1: ก็จะซ้อมเยอะๆแล้วก็ใส่100เลยครับเพราะว่าในใจคนโปรดก็อยากชนะเหมือนกันครับ
2: เพื่อนๆทุกคนน่ารักมากๆเลยทั้ง36คน

0: อะไรก็แบบว่าเตือนกันตลอดวันนี้ทุกคนกรรมการวันนี้เลยบอกเลยว่าหนักมากจริงๆค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนมีความเป็นสุดมั่นใจมากที่สุดที่จะสามารถร้องและถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ไปร่วมชมและให้กำลังใจเยาวชนคนเก่งที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง15คนใน3ประเภทนี้กันได้นะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569สิ้นเดือนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage และ TikTok เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะ
2: ดีใจมากไม่คิดว่าจะได้นะคะก็ขอขอบคุณคุณครูอาจารย์ทุกๆท่านพี่ๆทุกๆคนนะคะที่คอยเอ็นดูแล้วก็คอยดูแลหนูมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆเพื่อนๆที่มาร่วมกันด้วยรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากแล้วไว้เจอกันอีกค่ะ
3: มาเชียร์พวกเราได้ที่วันที่31ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ไปรอชมกันได้
4: จากโครงการประกวดการร้องเพลงงานใหญ่ก็ไปต่อกันที่เวทีความสวยความงามระดับนานาชาติกันบ้างนะคะกับ2เวทีการประกวดสาวงามอย่างเวที Miss Grand International 2026กับ Miss Global 2026ที่ได้ผู้คว้ามงกุฎไปครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวงการนางงามคึกคักอย่างมากเลยนะคะเพราะมีการประกวดรอบตัดสินชิงมงกุฎถึง2เวทีใหญ่อย่างเวทีสัญชาติไทย Miss Grand International 2026ของเจ้าพ่อนางงามบอสนวัฒน์อิสระไกรศิลป์ก็นำทัพสาวงามจาก80ประเทศทั่วโลกประชันความสวยโชว์เสน่ห์ความมั่นใจและความสามารถแบบไม่มีใครยอมใครก่อนจะได้ผู้คว้ามงทองไปครองได้แก่สาวงามจากประเทศแทนซาเนียซีฮานโมฮินดิมัชนับเป็น Miss Grand International คนที่14ของโลกและสร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ให้กับประเทศแทนซาเนียที่สามารถคว้ามงกุฎแรกจากบนเวทีนี้ได้สำเร็จโดยจีฮานโมฮินดิมัชอายุ30ปีระหว่างการประกวดเธอสร้างกระแสตั้งแต่รอบชุดประจำชาติที่หยิบสัตว์ป่าซึ่งเป็นตัวแทนจากภูเขาคิลิมันจาโรและพลอยแทนซาไนซึ่งพบได้เฉพาะในแทนซาเนียมานำเสนอและเสน่ห์ที่ทำให้เธอโดดเด่นไม่ได้มีเพียงรูปลักษณ์และความมั่นใจแต่ยังรวมถึงการนำเสนอตัวตนผ่านบุคลิกภาพการเดินการสื่อสารอย่างเช่นในรอบการตอบคำถามที่ว่าคุณสมบัติของผู้หญิงที่มีพลังคืออะไรนั้นเธอตอบว่าฉันเชื่อว่าคุณสมบัติที่เธอควรมีคือจิตใจที่ดีและสำหรับฉันตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือแม่ของฉันแม่เป็นผู้หญิงใจดีต่อผู้อื่นเป็นผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนตัวเองเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอสำหรับฉันนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้คุณเป็นผู้นำได้ด้วยความเมตตาเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงโลกได้และเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณเข้าถึงผู้คนได้ลึกกว่าภายนอกนั่นคือเข้าถึงหัวใจและคืนนี้ฉันแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเป็นผู้หญิงแบบนั้นทำให้เธอคว้ามงกุฎไปครองค่ะและอีกหนึ่งเวทีอย่าง Miss Global 2026ที่ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเช่นกันในปีนี้ภายใต้การถือลิขสิทธิ์และการจัดการประกวดโดย TPN Global โดยแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกศิกซึ่งสาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งคว้ามงกุฎ Miss Global 2026มาครองเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่ามงคาบ้านสำหรับสาวสวยหน้าคมซาฟรอนมายาสนุกนางงามลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย23ปีทำผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่ช่วงเก็บตัวรอบ preliminary จนถึงค่ำคืน final competition ก่อนก้าวขึ้นรับมงกุฎท่ามกลางความยินดีของแฟนนางงามชาวไทยและผู้ชมจากทั่วโลกและชัยชนะครั้งนี้เธอเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยทั้งในฐานะเจ้าภาพจัดการประกวดระดับนานาชาติและในฐานะประเทศที่สามารถส่งตัวแทนขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของเวทีก่อนปิดฉาก Miss Global 2026ด้วยภาพของซาฟอนมายาสนุกเจ้าของมงกุฎคนใหม่อย่างสง่างาม
4: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ด้วยช่วงไทยเดสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยจักรพรรดิค่ะ
5: ความสูงสักสง่างามและความวิจิตรแบบอย่างชุดไทยจักรพรรดิได้เป็นอย่างดีเพราะถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรสบายสองชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยในอดีตซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียรในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้น

0: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อปีพุทธศักราช2325ตัวชุดโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่เปี่ยมด้วยบารมีซึ่งมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่าท่อนบนห่มสบาย2ชั้นชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อนชั้น1ก่อนห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองหรือลูกปัดระยิบระยับชั้นนอกชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกเหมือนชุดจักรีแต่เน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งความแตกต่างของชุดนี้จะดูเต็มและมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเพราะความหนาและการตกแต่งของสบาย2ชั้นส่วนการประดับเครื่องพิมพาภรณ์นั้นมักจัดเต็มด้วยชุดทองโบราณเช่นสร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายพาหุรัดหรือรัดแขนกำไลข้อมือและเข็มกลัดทองรับกับทรงผมที่นิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบาย2ชั้นและเนื่องจากชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษจริงๆเช่นงานพระราชพิธีสำคัญระดับชาติที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศงานพิธีอภิเษกสมรสสำหรับเจ้าสาวที่ต้องการความสง่างามดุจนางในวรรณคดีและมักใช้ในพิธีช่วงค่ำที่มีความยิ่งใหญ่รวมไปถึงงานเลี้ยงรับรองระดับสูงเช่นงานเลี้ยงต้อนรับพระราชอาคันตุกะหรือประมุขจากต่างประเทศดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่าง10หมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบและงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเหนือกาลเวลาในทุกยุคทุกสมัยนับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน
1: และนี่นะคะก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะติน่าพร้อมทั้งทีมงานต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้แล้วนะคะอยู่กับกุ้งแล้วก็พี่กุ๊กเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่การแข่งขันในศึกสืบสานมวยไทยจากระยะสู่สากลซีซั่น4รอบชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้แชมป์6รุ่นเป็นตัวแทนประเทศที่จะไปแข่งขันที่สวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสปลายปีนี้แล้วค่ะการแข่งขันมวยไทยในโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยจัดกันที่เวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะได้รับเกียรติจากดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะโดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายณัฐพลอันตรเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยและคณะกรรมการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะ
1: สำหรับผลการแข่งขันชิงแชมป์ทั้งหมด6รุ่นนะครับปรากฏว่ารุ่น147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์คลับจากจังหวัดยโสธรเอาชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิพันธ์มงคลจากจังหวัดกระบี่คว้าแชมป์พร้อมครองถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 250,000 บาทส่วนรุ่น135ปอนด์เสียโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นระโนดอบต.สาโรจน์จากจังหวัดกระบี่รุ่น126ปอนด์ทานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกยก2ปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์รุ่น112ปอนด์มวยหญิงพลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกจากจังหวัดตากชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากจังหวัดสงขลารุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากจังหวัดพัทลุงชนะน็อกยก3ศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากจังหวัดมหาสารคามและรุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำจากจังหวัดศรีสะเกษชนะน็อกยกแรกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีครับ
0: ขณะที่แชมป์มวยรากหญ้าซีซั่น4ทั้ง6รุ่นนะคะจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสในวันที่21พฤศจิกายนนี้ค่ะนอกจากนั้นในเดือนมกราคมปีหน้าปี2 570

0: 10ยังจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสด้วย
1: นักปั่นจักรยานลู่ทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์โลกที่เซี่ยงไฮ้นะเตรียมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกครับพลเอกเดชาเหมกสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบไปด้วย TJ จ่ายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมาและมะขาม10ตำรวจโทยืนยงเพชรชลัดเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานเพศลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมโดยมีผู้พันบีสว่าที่พันตรีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทผู้จัดการทีมนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่14ตุลาคมนี้นักปั่นไทยมีกำหนดลงแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนแล้ววันที่16ตุลาคมมีกำหนดลงแข่งขันรายการไทม์ไทเอา1กิโลเมตรโดยมีนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวซึ่งในวันนี้นักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเพื่อจะทำผลงานให้ดีที่สุดเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าครับ
0: นับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยพร้อมเดินหน้าสู้ศึกใหญ่คราวนี้ค่ะเพื่อเป้าหมายจารึกสถิติใหม่ของชาติให้ได้ด้วยการคว้าไม่ต่ำกว่า27เหรียญทองเทียบเท่ากับครั้งที่แล้วที่หางโจวเกมส์ไปติดตามความพร้อมของไทยเราจากรายงานค่ะ

นับถอยหลังสู่อีกหนึ่งมหกรรมกีฬารายการใหญ่ของทวีปเอเชียในศึกเอเชียนพาราเกมส์ซึ่งถือเป็นมหกรรมกีฬาคนพิการที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากกีฬาพาราลิมปิกเกมส์โดยในอดีตใช้ชื่อว่ากีฬาเฟสปิกเกมค่ะแต่ว่าหลังจบครั้งสุดท้ายครั้งที่9ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2006ครั้งต่อมาในปี2010ในการแข่งขันที่เมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้มีมติเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมาเป็นเอเชียนพาราเกมส์เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันเอเชียนเกมส์และชาติเจ้าภาพก็จะจัด2มหกรรมกีฬาต่อเนื่องกันค่ะดังนั้นคราวนี้ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่5แล้วนะคะและเป็นประเทศญี่ปุ่นรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในส่วนความพร้อมของทีมชาติไทยได้ส่งทัพพาราเข้าร่วมชิงชัยครบทุกครั้งค่ะและถือว่าผลงานดีติด1ใน7ของทำเนียบเหรียญ20เหรียญทอง34เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงรวม93เหรียญอินชอนเกาหลีใต้ในปี2014ช่วยกันคว้ามาได้21เหรียญทอง20รวมได้93เหรียญอยู่อันดับเมื่อปี2018ทัพไทยช่วยกันคว้ามา23เหรียญทอง33เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงรวมได้มาทั้งหมด106เหรียญอยู่อันดับที่7และมาครั้งล่าสุดที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2022ผลงานมาสเตอร์พีซช่วยกันคว้ามาได้มากถึง27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด108เหรียญทีมไทยรั้งอันดับที่7ของตารางนอกจากนั้นยังทำลายสถิติได้ถึง18รายการจากกรีธา14อีเวนต์และยิงปืนอีก4อีเวนต์ซึ่งจากผลงานสุดกระหึ่มถือว่าเป็นสถิติเหรียญทองสูงที่สุดของทีมชาติไทยนับตั้งแต่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ด้วยสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026ประเทศไทยยังคงเดินหน้าส่งทัพนักกีฬาทั้งรุ่นเก่ามากประสบการณ์บรรดาซูเปอร์สตาร์ดีกรีเหรียญรางวัลนานาชาติผสมผสานกับสายเลือดใหม่รวมทั้งหมด265คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412ชีวิตเข้าร่วมชิงชัยครบทั้ง18ชนิดกีฬาที่บรรจุชิงเหรียญได้แก่ยิงธนูกรีธาแบดมินตันบ็อกซีจักรยานฟุตบอลคนตาบอดโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสเพื่อมุ่งหน้าจารึกอีกหนึ่งความสำเร็จให้กับประเทศไทยให้ได้กับเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า27เหรียญทองซึ่งเป็นสถิติเดิมจากหาง

0: จเกมส์ประกาศเป้าหมายใหญ่ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างมั่นใจในศักยภาพของทัพพาราไทยค่ะที่เก็บตัวฝึกซ้อมมานานนับปีและมีผลงานสร้างชื่อในเวทีนานาชาติมามากมายทั้งมหกรรมพาราลิมปิกเกมส์ชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งประกาศศักดาครั้งยิ่งใหญ่บนแผ่นดินไทยทวงเจ้าเหรียญทองกีฬาผู้พิการเบอร์หนึ่งของอาเซียนในศึกอาเซียนพาราเกมส์กลับมาได้อย่างภาคภูมิใจในรอบ11ปีที่รอคอยโดยทำได้มากถึง175เหรียญทองพร้อมกับมีการทำลายสถิติอาเซียนมากถึง47รายการด้วยเชื่อว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนที่เดินทางไปล่าฝันครั้งนี้นอกจากผลงานความสามารถแล้วยังแบกเอาความหวังของผู้คนทั้งชาติไปด้วยค่ะและพวกเขาต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวคือการสร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติดังนั้นเราในฐานะกองเชียร์ร่วมส่งพลังใจครั้งสำคัญสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันสำหรับเอเชียนพาราเกมส์เวทีที่รวบรวมเอานักกีฬาพาราชั้นนำของเอเชียมาแข่งขันในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปจะจัดขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยฐานเจ้าภาพญี่ปุ่นยังคงยึดแนวคิดความยั่งยืนโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและสนามแข่งขันที่มีอยู่เดิมรวม19สนามนำโดยพาโนมามิซูโฮสเตเดียมซึ่งจะใช้เป็นสนามหลักในการจัดพิธีเปิดและปิดรวมถึงการแข่งขันกรีฑาอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาสำคัญใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนะคะถึงเวลาที่ชาวไทยจะได้รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพพาราแดนสยามเพื่อเดินหน้าสร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากคนไทยทั้งชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศค่ะโสภิตทุยเวียงรายงาน
1: Jazz Monomax ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคลุ้นรางวัลต่อเนื่องตลอดฤดูกาลครับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า JS หรือ Jazz นะครับร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัท Mono Next จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทยพร้อมลุ้นรับรางวัลต่อเนื่องทุกเดือนและรางวัลใหญ่ก่อนจบฤดูกาลดร.โสรัตน์อศวภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้ง3องค์กรมาต่อยอดร่วมกันจึงมองเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงทั้งคอนเทนต์ช่องทางการรับชมและกิจกรรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับแฟนพรีเมียร์ลีกพร้อมเปิดโอกาสให้แฟนบอลจากทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมและสนุกไปกับการแข่งขันตลอดฤดูกาลครับ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแฟนบอลสามารถร่วมกิจกรรมและลุ้นรางวัลได้ง่ายขึ้นนะคะได้มีส่วนร่วมกับการเชียร์ทีมโปรดพร้อมลุ้นโชคค่ะผ่านการซื้อไปรษณียบัตรที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือว่าผ่านโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพร้อมโพสต์นะคะเพียงเลือกทีมโปรดก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่รวมกว่า6ล้าน5แสนบาทในช่วงท้ายฤดูกาลค่ะนอกจากนั้นยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายตลอดทั้งซีซั่นนะคะซึ่งรางวัลประจำเดือนค่ะมูลค่ารวม4ล้านบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นทองคำสมาร์ททีวีขนาด100นิ้วนะคะรถจักรยานยนต์และช่วงท้ายฤดูกาลมีมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1คือทองคำนะคะมูลค่า1ล้านบาทรางวัลที่2 1รางวัลด้วยกันค่ะก็จะมีนอกจากนั้นยังมีรถยนต์ Toyota นะคะมูลค่า949,000 บาทค่ะแฟนๆสามารถร่วมสนุกด้วยการดาวน์โหลดแอปพร้อมโพสต์หรือว่าติดตามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ www.monomax.me ค่ะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกการท่าเรือ FC เหลือ10คนเปิดบ้านพลิกแซงชนะปัตตานี FC ไปสุดมัน3ประตูต่อ2ค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของซีซั่นการท่าเรือ FC เปิดบ้านที่แพสสเตเดียมเจอกับปัตตานี FC ค่ะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้6นาทีเท่านั้นค่ะพีระดลฉ่ำรัศมีได้โอกาสยิงหน้ากรอบเขตโทษให้กับการท่าเรือค่ะขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ0แต่ว่านาที28นะคะโนบุรุชิมูระทำฟาวค่ะโดนใบแดงโดนไล่ออกจากสนามค่ะเจ้าบ้านการท่าเรือเสียเปรียบเหลือ10คนส่วนครึ่งหลังนาที54ชองดาซินวาพังประตูให้ปัตตานีตามตีเสมอ 1-1 จากนั้นนาที75อีกอร์เนเวสบ่งให้ปัตตานีนำเป็นครั้งแรกเลยค่ะ2ประตูต่อ1ค่ะสำหรับทีมเยือนแต่ว่าเจ้าบ้านการท่าเรือก็ไม่ยอมง่ายๆค่ะนาที79ธีรศักดิ์เผยพิมายศูนย์หน้าทีมชาติไทยค่ะพังสกอร์ให้การท่าเรือตามตีเสมอ 2-2 และจากนั้นในช่วงท้ายเกมนาที81นะคะมีประตูเกิดขึ้นค่ะเป็นจังหวะที่ บรูโน่โมเรรานะคะหลุดเข้าไปที่กรอบเขตโทษก่อนจะยิงประตูชัยให้การท่าเรือแม้ว่าเกมวันนี้จะเหลือ10คนก็ตามแต่ว่าเอาชนะไปสุดมัน3-2เก็บชัยเกมที่3จากการลงเตะ4นัดค่ะส่วนปัตตานีอยู่อันดับที่12มีอยู่4คะแนน
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่อื่นนะครับลำพูนวอริเออร์แพ้กับทรูแบงคอกยูไนเต็ด0-2พีทีประจวบ FC ชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1ศรีสะเกษยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 2-1ครับตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกครับอันดับ1เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ4นัดมี10คะแนนอันดับ2อุทัยธานี FC อันดับ3ทรูแบงคอกยูไนเต็ดอันดับ4พีทีประจวบ FC และอันดับ5การท่าเรือครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะลิเวอร์พูลที่เหลือ10คน3-0ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้แอนโดนีอีราอุร่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเลือกแกนหลักเป็นแบดลีย์บาโคล่าฟอเรนเวียสบิกตอร์มูนอสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เวอร์จิลฟานไดค์และอลิซงครับส่วนเอนโซ่มาเรสกาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ใช้กำลังสำคัญองตวนเซเมนโยเอเลียตแอนเดอร์สันเอนโซ่ฟานันเดสรูเบนดิอาสและจานดุจิดอนแรกของฤดูกาลมี9คะแนนอยู่อันดับที่9ครับชนะนัดนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกถึงถิ่นแอนฟิลด์นะฮะเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันครับ
0: ค่ะสำหรับผลอีก2คู่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะฮัลซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน2-2และคริสตัลพาเลซเอาชนะฟอเรสต์ไป3-1ค่ะอัปเดตหัวตารางตอนนี้นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้6นัดมี18คะแนนเต็มเลยค่ะที่2เป็นอาร์เซนอลค่ะ6นัดมี15คะแนนอันดับ3ไบรตัน13คะแนนส่วนที่4เบรนท์ฟอร์ดอันดับ5เอเวอร์ตันแล้วก็อันดับ6เชลซีนะคะลงสนามไป6นัดมี10คะแนนเท่ากันแต่ว่าต่างที่ผลประตูได้เสียค่ะ

0: จอมเก่าวัย39ปีกองหน้าจากอุรุกวัยบวกลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้ค่ะลุยส์ซาเรสจ่ายบอลให้กับเลโอเนลเมสซี่ค่ะเพื่อนร่วมรุ่นเลยนะคะ39ปีเท่ากันค่ะกลับไปลงเล่นนัดอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อ4วันที่แล้วแล้วก็มายิงให้กับต้นสังกัดอินเตอร์ไมอามี่ค่ะนำห่างเป็น 3-0 ค่ะโอ้ตวัดยิงสุดสวยลูกนี้จากนั้นนาที60โรดิโกเดปอลผ่านบอลให้เมสซี่บวกลูกที่2ของตัวเองค่ะทำให้เมสซี่ตอนนี้นำดาวซันโวลีกนะคะทำไปแล้ว23ประตูแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้อินเตอร์ไมอามี่ชนะไปขาดลอย 4-0 เตะไป28นัดมีอยู่49คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่2สายตะวันออกค่ะส่วนทีมนำเป็นแนชวิลล์ค่ะมีอยู่63คะแนนอินเตอร์ไมอามี่หยุดสถิติไม่ชนะใครไว้ที่5นัดรวดนะคะแล้วก็โค้ชคนใหม่ของทีมคริสเตียนคิรีกับซาเรสพาทีมชนะในลีกครั้งแรกได้แล้วค่ะตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อกลางเดือนกันยายน
1: ไปดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับเอลเช่เสมอกับเซลตา0-0เรอัลโซดัดชนะคาราคอลุญญา3-2เรอัลเบติสชนะอุซาซูน่า5-2ราซิ่งซันตาแดเสมอกับบาเลนเซีย2-2ครับผลฟุตบอลกาโชเซเรียอาอิตาลีครับโคโมเสมอโรม่า0-0เลเช่แพ้โบโลญญา1-2ครับลาซิโอชนะมอนซา3-1ซาซูโอโลเสมอเอซิมิลาน1-1และกาญารีเสมอกับยูเวนตุส1-1ครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล Major League Soccer ของสหรัฐค่ะคู่ระหว่าง Vancouver Whitecaps ที่แม้ว่าจะเหลือ10คนนะคะแต่ว่าเสมอกับ Los Angeles FC ไป1-1ค่ะสำหรับวันนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมช่วงทำไมวันนี้จะพาไปพูดคุยเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงน้ำท่วมนะคะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมนวัสกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถ

0: ติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัชกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกและทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นต่างพูดถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของประกันภัยครับและแน่นอนครับรัฐบาลได้มีการจัดตั้งนะครับเรื่องของระบบประกันภัยแห่งชาติขึ้นมานะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเองนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทำประกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันเรื่องของอุทกภัยนะครับหรือว่าประกันอื่นๆทำให้ตอนนี้นะครับมีการถูกพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาในสังคมนะครับทำไมพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจำเป็นที่จะต้องทำประกันและการทำประกันที่รัฐบาลได้ทำกำหนดไว้ที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งผลดีกับพวกเราอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.นะครับท่านอาภากรปานเลิศนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับคุณนวัชกรว
0: ัน
1: นี้เราโชคดีมาก
0: ยังไงฮะ
1: เพราะหลังจากได้พูดคุยเบื้องต้นเรารู้ว่าท่านรองเนี่ยเป็น the man behind เป็นคนอยู่เบื้องหลังคนหนึ่ง
0: เรื่อง
1: โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: โอ้ที่เพิ่งประกาศไป1ตุลาคมที่ผ่านมา
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เราถามไป25ทีตอบได้หมดทุกข้อท่านรองครับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลใช้งบประมาณ 15,500 ล้านบาทนะครับหลายคนก็บอกโอ้ดีจังเลย
0: ครับ
1: หลายคนก็บอกเอ๊ะมันมีนอกมีในอะไรหรือเปล่า
0: ตั้งคำถาม
1: เพิ่งเริ่ม1ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้12ตุลาคม
0: ครับ
1: ทุกคนบอกเมื่อไหร่จะได้จ่ายเมื่อไหร่จะได้จ่ายปรากฏว่าท่านรองบอกว่าจ่ายไปแล้ว
2: จ่ายแล้วครับจ่ายแล้วครับจ่ายที่ลำพูนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
0: ครับ
2: จ่ายทั้งเรื่องของที่พักอาศัย
0: ครับ
2: แล้วก็จ่ายของเรื่องที่ของการเสียชีวิตด้วย
0: ครับ
2: นะครับที่พักอาศัยเนี่ยจ่ายเบื้องต้นเลยนะครับมีน้ำเข้ามาในบ้านเนี่ยจ่ายเลย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือน
1: จ่ายทันทีเลย
2: จ่ายทันที
1: ไม่ต้องเหมือนพิสูจน์อะไรวุ่นวายเหมือนสมัยอดีตแล้วสมัยอดีตต้องถ่ายรูปต้องส่งไปต้องไปตรวจต้องโน่นนี่นั่น
2: อันนี้ประกาศเขตภัยพิบัติหรือประกาศเขตสาธารณภัยนะครับ
1: อันนี้คือที่เชียงใหม
2: ่ที่ลำพูน
1: ที่ลำพูนที่ลำพูน
2: นะครับแล้วก็มีน้ำเข้าบ้านมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถ่ายรูปคือเคมเนี่ยง่ายมากเพราะว่าเคมออนไลน
0: ์
2: เขียนชื่อเข้าลงทะเบียนนะครับแล้วก็ส่งรูปนะครับได้รับของของเลย
1: แล้วได้เงินหมื่นบาทโอนเลยเข้าพร้อมเพย์ถูกไหมคร
2: ับ ใช่ครับเข้าพร้อมเพย์เลย
1: กี่หลังคาเรือนที่ได้ตรงนี
2: ้225หลังคาเรือน
1: นี่ที่ลำพูน
2: ที่ลำพูนที่เดียวครับที่เดียว
1: ตอนนี้เพิ่งเกิดขึ้นที่เดียว
2: ที่เดียวครับ
1: แต่เป็นการที่จะบอกว่าถึงแม้รัฐบาลจะประกาศ1ตุลาคมคุณรัศกรประกาศแล้วเราก็ไม่รู้ว่าประกาศแล้วจริงหรือเปล่
0: าจะได้ไหมยังไง
1: วันพุธที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้ว
2: ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตที่เชียงใหม
0: ่ครับ
2: ครับก็ลงก็เคมแล้ว
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่าทายาทมีหลายคนตกลงจะจ่ายให้ใครอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันแล้วก็จ่ายให้กับคนนั้นนะครับ2ล้านบาท
1: เสียชีวิตสูงสุด2ล้านบาทนะคร
2: ับ ให้2ล้านเลยครับอัตราเดียวเลย
1: อัตราเดียวแต่ว่า
2: ถ้าเสียชีวิตนี่ให้2ล้านเลยถ้าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนี่ยให้ 200,000 ครับ
1: ทุพพลภาพคือพิการ
0: แหละ
1: 200,000 ชีวิต2ล้านก็กอกแล้วก็ได้เลยแต่ต้องประกาศภัยพิบัติ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในฐานะที่ท่านรองเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสันต์บอกว่าเป็นคีย์แมนหลักในเรื่องของการทำประกันอันนี้เลยอยากจะให้ท่านได้รีวิวสั้นๆนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันจะครอบคลุมอะไรบ้างครับสำหรับประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำในรอบนี
2: ้อันดับแรกเนี่ยเขตที่จะได้รับความคุ้มครองนะครับต้องประกาศเขตภัยพิบัติหรือประกาศสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้
0: อง
2: นะครับภัยที่ได้รับความคุ้มครอง3ภัย
0: 3ภัย
2: 3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหว
0: ครับ
2: ลมพายุ
0: 3อย่างครับ
2: 3อย่างคุ้มครองต่อหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท
0: ครับ
2: นะครับหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทการจ่ายนะครับการจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายเป็น2ส่วนด้วยกันเราเรียกส่วนแรกเนี่ยเมื่อ เมื่อน้ำเข้าบ้านเมื่อมีลมพายุทำให้หลังคาเปิดเสียหายนะครับหรือ
0: แผ่นดินไหว
2: ข้างฝาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ได้รับความเสียหาย
2: ถ้าน้ำท่วมจ่ายเลย 10,000 นะครับถ้าแผ่นดินไหวกับลมพายุจ่ายเลย 5,000 นะครับถ้าเห็นว่าความคุ้มครองอันเนี้ยยังไม่พ
0: อ
2: ก็เคลมต่อนะครับเคลมต่อได้ถึงแสนบาทนะครับ
0: ครับตามความเสียหาย
1: ตอนเคลมต
0: ่อ
1: ยากไหมครับใช้หลักฐานใช้รูปถ่ายอะไรยังไงเพราะมันช่องว่างเยอะนะระหว่างหมื่นกับแสนดูน้ำท่วมเนี่ยหรือจากลมพัดเนี่ย 5,000 ถึงแสนเนี่ยตรงนี้ต้องใช้อะไรยังไงครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยสามภัยเนี่ยคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองโครงสร้างของบ้าน
1: โครงสร้าง
2: ของบ้านและสิ่งติดตั้งตึงตาเฟอร์นิเจอร์บิวอินอันนี้คุ้มครองแต่เฟอร์นิเจอร์ลอยอยู่เนี่ยอันนี้ไม่คุ้มครอง
1: ตู้เย็นไม่คุ้มครอง
2: ตู้เย็นไม่คุ้มครอง
1: แอร์
2: ทีวีไม่คุ้มครอง
1: แอร์
2: ไม่คุ้มครอง
1: อ้าวแต่แอร์ติดนะแอร์ติดนะ
0: ม
1: ัน
0: ต้องยังไง
2: มันมีส่วนข้างนอกด้วยส่วนข้างในด้วยนะครับอันนี้เราจะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเราจะทำคู่มือตีความมันมีแนวปฏิบัติให้มันชัดเจนแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับ
1: ขออนุญาตให้ท่านลองอธิบายด้วยวาจาชัดๆนี่ในบ้านตัวบ้านหลังคาหลังเคออะไรที
2: ่
1: ติดแน่นๆรั้ว
2: รั้วสายพงสายไฟอะไรเนี่ย
1: เฟอร์นิเจอร์ที่ยึดแน่นกับบ้านแต่อะไรที่ลอยตัว
2: ไม่เอา
1: เก้าอี้พัดลมโทรทัศน
0: ์แอร์เมื่อกี
1: ้แอร์นี่ก็ไม่รวมเพราะมันมีส่วนที่เคลื่อนได้อยู่ข้างนอก
2: ใช่ครับ
1: พวกนี้ถ้าเสียหายนี่จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินแสนหนึ่ง
2: จ่ายตามจริงไม่เกินแสนหนึ่งคือภาคธุรกิจเนี่ยเขามี AI นะครับตอนที่จะเคลมเนี่ยเราก็ถ่ายรูปบ้านถ้าเผื่อจริงๆแล้วถ่ายรูปบ้าน AI มันฉลาดนะ
1: ครับ
2: ถ่ายฝาบ้าน4ฝาเนี่ยนะครับแล้วมันสามารถเอามารวมกันแล้วสามารถที่จะประเมินความเสียหายได้เลยนะครับเขาก็จะดูว่าไอ้บ้านนี้ทำด้วยไม
1: ้
2: ทำด้วยปูนแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันวัดพื้นที่ได้ด้วยนะครับขนาดของพื้นที่5คูณ5 5คูณ10 5คูณ20เนี่ยมันทำได้แล้วมันก็จะประเมินพวกเนี้ยมันเอามาประเมินความเสียหายรวมทั้งเรื่องของระยะเวลาที่ท่วม3วันท่วม4วันท่วม5วันเนี่ยนะครับมันก็จะประเมินทั้งหมดแล้วก็จะออกเป็นความเสียหายแล้วก็แจ้งให้กับประชาชนทุกคนที่ได้รับความเสียหายตอนนี้มันเหมือนกับการคัดกรองถ้ายอมรับก็จ่ายเลยถ้ายังไม่ยอมรับอ้าวทำไมถึงไม่ยอมรับล่ะก็มานั่งพูดคุยมันก็จะเหลือน้อยครับ
1: แปลว่าสิ่งที่ได้แน่ๆคือการจ่ายเงินคุณรัศกรอ่านข่าวรายงานอยู่คงจะรู้แล้วว่าเนี่ยถ้าไปผ่านขั้นตอนของรัฐเนี่ยบางภาคที่น้ำท่วมบางจังหวัดเนี่ยยังจ่ายกันไม่ครบเลยยังพิสูจน์แต่ว่ากรณีนี้นี่จ่ายเลยยังลำพูนใช้เวลากี่วันท่านรอง
2: ไม่เกิน15วัน
1: ไม่เกินแต่นี้เร็วมากนี่เพราะประกาศวันที่1แล้วนี่ท่านรองบอกวันพุธที่แล้วจ่ายแล้วเนี่ยมันก็แป๊บเดียวเลยนะ
2: ครับแต่ตอนนี้มันเป็นรายแรกแต่ตอนนี้โดยหลักการเนี่ยถ้าเผื่อมันเกิดหลายๆที่เน
1: ี่
2: ยคนจำนวนเยอะเนี่ยเราก็สัญญาไว้ว่าเราจะจ่ายไม่เกิน15วัน
1: ครับทีนี้ถ้าความเสียหายในบ้าน
2: 20,000 30,000นะครับประมาณอย่างนั้น
1: เป็นเส้นไ
2: หมครับ
1: คุ้มครองทีนี้ถ้าอย่างคุณนวัชก
2: ร
1: ซึ่งเชื่อว่าจะมีหลายคนแบบคุณนวัชถ้ามีบ้านก็ซื้อประกันเองแหละหรือบางทีผ่อนก็โดนบังคับให้ซื้อประกัน
0: ใช่ครับ
1: มันมีประกันสองประกันเราจะได้สองต่อเลยไหมครับ
0: ใช
2: ่ได้ความคุ้มครองมีซื้อไว้กี่ฉบับได้รับความคุ้มครองหมดเพียงแต่บอกว่าโดยหลักของการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยเราจะชดใช้ตามความเสียหายแท้จริงนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการเพิ่มวงเงินไปเรื่อยรัฐ 100,000 ตัวเองซื้อไว้ 20,000 ก็กลายเป็น 120,000 130,000 140,000 แต่ตอนนี้เงื่อนไขความคุ้มครองในแต่ละกรมธรรม์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่รัฐซื้อให้เนี่ยมันต้องประกาศเขตภัยพิบัติมันถึงจะได้แต่ส่วนของประชาชนที่ซื้ออย่างเช่นซื้อประกันอัคคีภัยประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยน้ำเข้าบ้านคุ้มครองเลยภัยธรรมชาติมาคุ้มครองเลย
1: ไม่ต้องมีการประกาศ
0: ไม่ต้องประกาศ
2: ครับแล้วก็คุ้มครองแตกต่างกันที่ก็คุ้มครองทั้ง
1: เฟอร์นิเจอร์
2: เฟอร์นิเจอร์เราก็ไปคุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ซะนะครับส่วนที่ความเสียหายของตัว
1: เช่นสมมติน้ำท่วม
2: ครับ
1: ในจังหวัดในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพประกาศภัยพิบัติ
2: ครับ
1: เฟอร์นิเจอร์ผมเสียหายนะผมมีวงเงินอยู่ 50,000 อันนี้รัฐบาลไม่คุ้มครองแน
2: ่
1: ผมไปเคลมกับเอกชนเอา 50,000 มาซื้อ

0: เฟอร์นิเจอร์ใหม่ผม
1: ใช่ครับ
0: แล้วผมก็มาเคลมกับรัฐบาลสมมติว่าเสียหาย 80,000 ก็ 80,000 ไอ้สิ่งโครงสร้างทั้งหลายตรงนั้น
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ อันนี้ทำได้
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนถ้าเผื่อมันเหลือแล้วมันทับซ้อนกันมันคือการเพิ่มวงเงินมันคือการเพิ่มวงเงินจากแสนกลายเป็นแสน 10,000 แสน 20,000 นะครับ
0: ที่ว่ารัฐบาลคุ้มครองอยู่แสนเดียวเนี่ยแต่ถ้าเรามีวงเงินกับเอกชนอยู
1: ่ก็คือ
0: เราอาจจะได้เกินจากแสน
2: ครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ทีนี้จากที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ฟังดูแล้วว่าถ้ารัฐบาลจะจ่ายเนี่ยจะต้องมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแต่ที่ผ่านมาอาจารย์เราก็นานๆครั้งนึงนะจะได้ยินการประกาศเขตภัยพิบัติแค่นั้นเองจริงๆแล้วมีการประกาศภัยพิบัติ
1: ปีนึงเนี่ยพันกว่าครั้งนะครับของเมืองไทยเนี่ยนะครับที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติ
2: ต่อปีเนี่ยนะ
1: ต่อปีเนี่ยครับ
2: อืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเขตภัยพิบัตินั้นนะ
1: ผมก็ไม่รู้ตอนที่ไปเอาข้อมูลจากทางป
2: ภ.
1: นะครับที่จะเอามาคำนวณเบี้ยประกันภัยเนี่ยเราก็เห็นว่าอ๋อปีนึงมีประกาศพันกว่าครั้งนะครับ
0: นี่เพราะเห็นข้อมูลเพราะฉะนั้นก็จะมีคนรับประโยชน์ตรงนี้เยอะละอันนั้นเรื่องบ้านเรื่องสิ่งก่อสร้าง
1: แล้ว
0: เอาทีนี้เรื่องชีวิตน้ำท่วมมาเราบาดเจ็บเรามีคนเสียชีวิตการเคลมถ้ามีประกันชีวิตกับบริษัทเอกชนก็ทำแบบเดียวกันถูกไหม
1: ก็อันนั้นได้คือชีวิตเนี่ยไม่ตีมูลค่าไม่ได้ทำว่า
0: ถ้าบาดเจ็บจากภัยพิบัติ
1: อ
0: ันนี้รัฐบาลไม่ได้ช่วยแต่ถ้าคุณทำบริษัททำประกันกับเอกชนคุณ
2: ได้
0: แต่ถ้าพิการก็รับทั้งสองที่รับทั้งเอกชนรับทั้งรัฐบาล
2: ครับ
0: ถ้าเสียชีวิตก็รับทั้งสองที
1: ่รักษาพยาบาลรัฐมีกลไกช่วยเหลืออยู่แล้วก็คือสปสช.
0: คร
1: ับผมไอ้ตรงนั้นรัฐก็ไม่ต้องซื้อเพราะมีกลไกในการดูแลประชาชนอยู่แล้ว
0: เพราะนั้นจะมีแค่สามภัยจากลมภัยจากน้ำภัยจากแผ่นดินไหวนะครับ
1: ครับ
0: พืชผลการเกษตรคุณรัศกรก็อ่านข่าวตลอด
2: เมืองเกษตรครับเมืองไทยเวลาน้ำท่วมครั้งเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะอันนี้รัฐบาลให้การคุ้มครองด้วยไหมครับในการทำประกันรอบนี
1: ้อันนี้ไม่ได้คุ้มครองอันนี้คุ้มครองเฉพาะที่พักอาศัยนะครับระเบียบกระทรวงการคลังมีการช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้วนะครับบางปีก็ทั้งเรื่องของระเบียบที่ให้การช่วยเหลือรัฐบาลก็ทำประกันภัยข้าวนาปีอะไรพวกนั้นอยู่ด้วยนะครับ
0: อันนั้นเป็นเงินอีกก้อน
1: เป็นเงินอีกก้อน
0: ในมุมของคนทำกันบ้านตรงนี้ผมถามท่านรองเลขาตรงๆรัฐบาลจ่ายปีละ 15,500 ล้านบาทปีหน้าก็อีกใช่ไหมครับมันคุ้มไหมครับกับตัวเลขที่รัฐบาลจะไปชดเชยให้แต่ละปีเนี่ยท่านรองต้องเห็นตัวเลขแล้วล่ะต้องบอกกับผมตรงๆว่ามันคุ้มนะรัฐบาลใช้เงินก้อนนี้หรือมันไม่คุ้ม
1: คือโดยหลักเนี่ยนะครับการเกิดภัยในประเทศไทยมันขึ้นลง
0: ครับ
1: บางปีก็จ่าย 40,000
0: 40,000 ล้านร
1: ั
0: ฐบาล
1: บางปีก็จ่าย 2,000 บางปีก็จ่าย 10,000 มันขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงตลอดเลยแต่ที่ประกันภัยมาเนี่ยทำให้มันเรียบทำให้อยู่ในค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ตรงนี้คือผมน่ะหวั่นๆอยู่ตอนที่ทำ
0: เนี่ยตัวเลขไป
1: คือผมเสนอตัวเลขหมื่นทางภาคธุรกิจเสนอตัวเลขมา 15,500
0: ครับ
1: 15,500 ล้านปรากฏว่าถ้าปีนี้เกิดความเสียหายแค่ 7,000 ล้านผมโดนด่าแล้วกำหนดเบี้ยได้ยังไงให้เอกชนเขากำไรตั้งครึ่งนึง
0: ในมุมกลับกันถ้าคุณ
1: ถ้า
0: ผมได้30,000 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหคปภ.นี่สุดยอดเลยฉลาดมาก
1: ใช่แล้วบริษัทประกันภัยจะไหวไหมนะมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่โดยหลักประกันภัยเนี่ยเราอาศัยค่าเฉลี่ย
2: ครับ
1: ตอนเราทำเบี้ยเราต้องรู้ว่าไอ้เหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกปีเนี่ยมีประมาณเท่าไหร
2: ่ครับ
1: 2ปีครั้งมีประมาณเท่าไหร่มีความเสี่ยงอย่างไรโอกาสที่จะเกิดเหตุไอ้ประเภท25ปีครั้งมีโอกาสยังไงอันนี้คือหลักวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
2: เ
1: ราก็รวมความเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็ออกมาเป็นเบี้ยประกันภัย
0: อันนี้ท่านลองดูข้อมูลย้อนหลังไปกี่ปีครับ
1: ประมาณ10กว่าปี
0: 10กว่าปีอันนี้เพราะฉะนั้นดูแล้วว่าประมาณเนี้ย 15,500 ล้านบาทเนี่ยเป็นตัวเลขที
1: ่เป็นค่าเฉลี่ย
0: ค่าเฉลี่ย
2: ครับ
0: ทีนี้รัฐบาลที่คุมแน่ๆคือจ่ายได้เร็วไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องโดนประชาชนด่าว่าทำไมไม่จ่ายสักทีอะไรโน่นนี่นะอันนี้เร็วแน่แล้วก็โอกาสที่จะรัฐบาลจะเรียกว่าจ่ายเยอะกว่าจริงก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเป็นค่าเฉลี่ย
1: อันนี้ก็เป็นการบริหารเงินงบประมาณของรัฐบาลจ่าย 15,000 ล้านแต่วงเงินที่จะคุ้มครองคือ 75,000 ล้านนะครับก็คือมันขยับสูงขึ้นไปได้แต่ถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ทำประกันภัยมาก็คือมีเท่าไหร่รัฐบาลก็ต้องไปหามาจ่าย
0: อ๋อแต่มีแคปไว้ที่ 70,000

0: นะพันล้าน
1: ใช่ครับ
0: ยังไงรวมทั้งหมดต้องไม่เกินตรงน
1: ี้ต้องไม่เกิน
0: แล้วถ้ามันเกินอ่ะ
1: ถ้ามันเกินก็รีสเตทได้ก็คือซื้อประกันภัยเพิ่มได้นะครับ
0: ทีนี้
1: พอใกล้ๆแล้วก็เนี่ยอาจจะซื้อประกันภัยเพิ่มได
0: ้คุณวัชกรสงสัยเหมือนผมไหมผมเนี่ยไม่ใช่คนประกันภัยนะไม่ใช่คนประกันภัยผมก็เอ๊ะถ้ารัฐบาลซื้อแล้วคุ้ม
2: ครับ
0: รัฐบาลจ่าย 15,500 ล้านแล้วคุ้มดูแลประชาชนได้ดีจ่ายเงินได้เร็วคนได้รับโน่นนี่นั่นแล้วบริษัทประกันภัยมันคุ้มยังไงเพราะถ้ามีคนหนึ่งคุ้มคนหนึ่งก็ไม่คุ้ม
2: ใช่
0: บริษัทประกันภัยควรจะขาดทุนถูกไหมคร
2: ับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเรามองระยะยาวเรามองว่ารัฐบาลได้เราก็คิดว่ารัฐน่าจะทำประกันภัยอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับในหลายปีเนี่ยในแต่ละปีมันจะมีทั้งกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนแต่พอมันระยะยาวเนี่ยมันก็จะสามารถบริหารตัวเงินตัวนี้ได้เอกชนได้รับเงินเข้าไปเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้จ่ายเขาก็เอาไปลงทุนได
0: ้
1: นะครับมีผลตอบแทนขึ้นมานะครับพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายก็ดึงเงินตัวนั้นมาจ่ายนะคร
2: ับ
1: ฉะนั้นในการบริหารระยะยาวเนี่ยภาคเอกชนก็พอที่จะอยู่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ประกันแบบนี้ผมเข้าใจว่าบริษัทประกันที่อยู่ในเมืองไทยที่บอกคปภ.เป็นคนจัดสรรตามกำลังความสามารถตามเรตติ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้รับไว้เองทั้งหมดถูกไหมครับเขาไปประกันต่อกับต่างประเทศอีก
1: จำสัดส่วนตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าบริษัทประกันภัยของไทยเนี่ยค่อนข้างเล็ก
0: ครับ
2: ครับ
1: กำลังที่จะจ่ายถึง 75,000 ล้านเนี่ย
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งส่วนที่เกินกำลังเขาเนี่ยไปประกันภัยต่อในต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยโครงการนี้มี11บริษัทประกันภัยของไทยรับประกันก็จะประเมินว่าตัวเองเนี่ยจะรับในสัดส่วนเท่าไหร่แล้วมีกำลังที่จะเหลืออยู่เท่าไหร่ที่ตัวเองจะจ่ายได้นะครับอันนี้ก็ต้องบริหาร
0: คืออันนี้ 70,000 แปลว่าบริษัทในไทยรับไว้ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ 5,000
0: ที่เหลือ 70,000 ก็อยู่ต่างประเทศแปลว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วต้องจ่ายเนี่ยเงินบางส่วนก็มาจากต่างประเทศแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ในหลักประกันเนี่ยเวลาเราส่งต่อไปเยอะๆกำไรที่บริษัทในประเทศควรจะได้มันก็น้อยลง
1: มันก็น้อยลงใช่
0: ระยะยาวเนี่ยบริษัทไทยถ้าเข้มแข็งขึ้นถือไว้เองมากขึ้นก็จะมีกำไรมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้ระยะยาวการปฏิบัติจะเป็นไงจะปล่อยให้เอกชนบริหารหรือคปภ.จะเข้ามาจัดการมีหน่วยพิเศษขึ้นมาบริหารจัดการตรงนี้
1: จริงๆจริงๆถ้าในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืน
0: ครับ
1: เราควรที่จะมีกองทุนใหญ
0: ่
1: ๆหรือบริษัทประกันภัยใหญ
0: ่ๆครับ
1: ที่มันมีcapacity เยอะๆที่จะรับบริหารความเสี่ยงตรงนี
0: ้
1: แทนต่างประเทศนะครับเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยพอมี capacity เยอะเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งต่อภัยของเราไปแชร์กับต่างประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศมาแชร์ในบ้านเรานะครับจากนั้นมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนไอ้ที่เราจะส่งออกอย่างเดียวเนี่ยเราก็รับเข้ามาได
0: ้
1: นะครับเราก็ก็เรียกแลกกันไปแลกกันมานะครับตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็โดยรวมเนี่ยพอมีบริษัทอย่างนี้หรือกองทุนใหญ่ๆอย่างนี้ที่รับประกันเนี่ยมันจะทำให้เราคอนโทรลเบี้ยภายในประเทศได้ไม่ใช่บอกว่าปีนี้ 15,500 ล้านพอไปเกิดเหตุตูมใหญ่ๆเขาก็
0: ต่างประเทศเขาจะขอ
1: ต่างประเทศใช่ครับใช่
0: ครับใช่ไหมสมมติว่าปีนี้ 15,000 ล้านจ่ายไปแล
2: ้
0: วแต่ภัยพิบัติเยอะเหลือเกินสุดท้ายสระตะจ่าย 3-40,000 ล้านเนี่ยบริษัทที่รับประกันต่อต่างประเทศเขาต้องบอกไม่ได้แล้วผมขอขึ้นเบี้ย
1: ใช่คร
0: ับ พอขอขึ้นเบี้ยรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นต้นเพราะถ้าเกิดเรามีบริษัทอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งเข้าใจว่าท่านรองวางแผนไว้แล้วถูกไหม
1: ก็วางโครงสร้างไว้แล้วครับก็ใช้เวลาอีกเป็นปีสองปี
0: บริษัทแบบนี้เป็นเอกชนล้วนหรือรัฐบาลต้องไปถือหุ้นด้วยครับ
1: รัฐบาลน่าจะต้องถือหุ้นใหญ
0: ่ถือหุ้นใหญ่
1: ครับแต่ไม่อยากให้ไปถึงเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรอย่าง
0: เพื่อความคล่องตัว
1: ใช่ครับ
0: รัฐบาลถือหุ้นใหญ่มีบริษัทประกันมาช่วยกันถือ
1: ใช่ครับ
0: แล้วบริหารจัดการเงินในหมื่นกว่าล้านต่อปีเนี่ยให้ดี
1: หามืออาชีพมาบริหารหานักวิชาการหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการเก็บข้อมูลการประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นการพยากรณ์ในอนาคตก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับ
0: แต่นี้มันก็จะยั่งยืน
2: ก็จะยั่งยืนอันนี้เป็นเรื่องของระบบประกันที่รัฐบาลซื้อให้

0: แต่ทีนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่ซื้อประกันโดยซื้อกันเองนะฮะแล้วยังอยู่ในช่วงของน้ำท่วมในขณะนี้ปรากฏว่าเอ๊ะบ้านฉันก็น้ำท่วมอยู่หรือบางคนเนี่ยรถจมน้ำอยู่เลยในการเคลมหรือว่าการที่จะไปขอสินใหม่เนี่ยเราจะต้องรอให้น้ำลดก่อนไหมหรือว่าต้องดำเนินการอย่างไรในช่วงนี้พี่น้องประชาชนกำลัง
1: ช่วงแรกหากรมธรรม์ให้เจอ
2: สำคัญที่สุดต้องมีหลักฐานมีหนึ่งกรมธรรม
1: ์ที่เกิดเหตุที่สงขลาน้ำพาไปหมด
0: ไปหมดเลย
1: นะครับหาว่าซื้อประกันนะรู้ว่าตัวเองมีประกัน
2: แต่หาไม่เจอ
1: แต่หาไม่เจอไม่รู้เลขที่อะไรนะครับอันนี้เนี่ยคอพอเรามีบริการมี OIC Connect นะครับเข้าไปสอบถามเขาจะไปกวาดกรมธรรม์ที่อยู่ในบริษัททำประกันชีวิตทำประกันวินาศภัยเอามาแสดงว่าทำประกันภัยอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกต้อง
0: หาให้เจอก่อน
1: หาให้เจอก่อนนะครับแล้วก็ดูที่มันมีความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยประกันภัยที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมก็จะมีประกันรถยนต
0: ์
1: ก็ต้องเป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งหรือประกันรถยนต์ประเภทอื่นที่มีที่ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมไว
0: ้
1: นะครับประเภทหนึ่งเนี่ยคุ้มครองแน
0: ่
1: ๆถ้าเป็นประเภทสองก็ต้องไปดูว่าซื้อเอกสารแนบท้ายคุ้มครองน้ำท่วมไว้หรือเปล่าหรือประเภทสามสองพัดสามพัดพวกนี้ต้องไปดูว่ามีความคุ้มครองน้ำท่วมไหมถ้ามีความคุ้มครองน้ำท่วมแจ้งบริษัทเลย
2: แต่ถ้าดูไม่เป็นงงๆก็ติดต่อที่คปภ.
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: OIC นะครับ OIC Connect
1: เป
2: ็นไลน์แอดนะแอด OIC Connect
0: ได
2: ้มีฮอตไลน์ด้วยถูกไหมครับ
1: มีฮอตไลน์1186
2: ถ้ามีหาประกันก่อนถ้าหาประกันไม่เจอโทรมาได้
1: ใช่ครับ
2: มีประกันแล้วไม่รู้ว่าตกลงคุ้มครองแค่ไหนโดนบริษัทประกันหลอกหรือเปล่าติดต่อได้
1: ใช่พูดคุยได
2: ้พูดคุยได
1: ้หรือจะคุยกับ AI ก็ได
0: ้
1: คุยกับคนก็ได
0: ้
1: นะครับ
2: อันนั้นน่าสนใจเห็นแล้วว่าวันนี้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลทำเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้ว
0: ครับ
2: แล้วก็มีที่ไปที่มาที่ชัดเจนที่ท่านรองบอกแต่ว่ายังต้องพัฒนาไปต่อ
1: ใช่ครับ
2: นะครับถ้าทำได้ดีก็จะยั่งยืนนะแต่ว่าก็ยังบอกแค่3ภัยน
0: ะ
2: ภัยลมภัยน้ำภัยแผ่นดินไหวที่เหลือเนี่ยต้องดูแลตัวเองหน่อยในเรื่องประกันภัยไม่งั้นลำบาก
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ในเรื่องของประกันภัยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนหลังจากที่รัฐบาลนะครับได้มีการทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้ต้องบอกว่าเห็นผลแล้วครับหลังจากที่พี่น้องประชาชนได้ประสบกับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรเสียนะครับแม้ว่าทางรัฐบาลได้มีการทำประกันให้กับเราแต่ถ้าใครพอมีกำลังการทำประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยให้กับตัวเองก็ถือว่ายังเป็นสิ่งสำคัญอยู่นั่นเองนะครับเพื่อเมื่อเกิดภัยแล้วท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.นะครับท่านอาภากรปานเลิศนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับยินดีครับ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ยินดีครับ
0: ครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they would anchor.
2: ภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: โอ้จานตามมาทวงพระครูเดี๋ยวนี
4: ้โอ้อะไรบัตรมาแล้ว
5: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
4: แกว่าจานจะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็จานป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช้อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิสันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัต

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทางนี้นายทามันซันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมคลุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประสาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมคลุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพรมเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอนาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคง
หม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกัน

เราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12-16 ตุลาคม 2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2แห่งป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวิดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบ

อย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมุนมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสตภาคใต้บนหัวเขาร่วมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและเทศกาลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยการต่างๆที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,997 ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2500

169ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,720 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสุนทรีของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2500ปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงมนจบแล้วพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 โรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับ

และเวลา 19:00 นบริษัท House โอสถสภาหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดประชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโยกกระดารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
ณพระที่นั่งพิมานวัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกศ

ปฏิยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีท่านผู้ชมที่ขอรับครับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจาก MDT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องสวีทครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้มาแลข่าวบ้านเรากันแล้วก็พี่เบาเกลี้ยงแล้วก็น้องยิ่งออมวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์พันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากกันมั่งนะนั่งเฝ้าหน้าจอกันได้ค่ะไม่ว่าอีเป็นทางทีวีดิจิตอลกดไมค์เลข10แอดแล้วก็ทางเพจที่ไลฟ์ตอนนี้ NBT ภาคใต้นะมารวมกดไลค์กดแชร์กันได้น้องต้นน้ำปรมินทร์ นิรโสรายงานตัวเข้ามาแล้วค่ะรวมไปถึงถูกช่องทางนี้ให้หน้าจอตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้กันได้เลยค่ะ
0: ครับรายการแรงข่าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะโดยเฉพาะในห่วงวันยี่สิบที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมสำคัญสำคัญหลายๆกิจกรรมหน่อยยอมน
1: ั่
0: นก็คือในเรื่องของประเพณีศาสตร์เดือน10นะครับเมืองนครที่ธรรมราชปีนี้ยิ่งใหญ่มากที่เรานำภาพมาฝากกันด้วยนะครับในกระทรวงตายายเมื่อไรแต่ว่าบรรยากาศหลายวัดเนี่ยนะครับนะก็ไปชิงปีรถกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่านะครับและครับรวมไปถึงเรื่องของประเพณีที่จะเกิดขึ้นประเพณีจักรพรรดิสวดพระป้าและแข่งเรือยาวก็จะวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการจับลำดับของเรือพนมพระร้อยว่าวัดก็จะวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งประเพณีซื้อซึ่งกินเจ
1: กิน
0: พักนะครับเริ่มกันแล้วเหมือนกันนะครับในช่วงของเมื่อแรแต่ว่านะครับสุราษฎร์ธานีก็จัดหญิงใหญ่ครับอ่ะนี่ก็ไล่เรียงมาเล่ากันให้ฟังนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างแต่ว่าที่สำคัญเลยต่อเช้านะครับ13ตุลาคม2569ครบรอบ10ปีนะครับการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับน้องอมวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของวรรณมวินขอบไปกับนวมินทรมหาราชาน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักครับ
1: นวมินทรมหาราชนะ
0: ครับก็เราจะพูดคุยทางด้านของคุณทศพลนานไพโรจน์นะครับผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ก็จะวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับ
1: ติดตามพร้อมกันในช่วงจับกระแสตายค่ะแต่ว่าวันนี
0: ้นะครับเปรียบเสมือนยก IMF จากกรุงวอชิงตันมายังประเทศไทยนะเต็นนะครับอบอุ่นความพิธีพิธันแบบไทยนี่แหละในวันทุกมิติเลยนะของประชาคมโลกและที่ให้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพน้องยิ่งอม
1: ค่ะการประชุมจากประมาณการผู้เข้าร่วมงานว่า 15,000 คนค่ะการมีระยะเวลาพำนักและการสิ้นขาชุมชนย่างถั่วทึ่งและการถือเป็นการเปิดประตูสู้อนาคตทางที่ประโยชน์การลงทุนเพื่อจะดึงดูดแมทเงินการลงทุนตรงจากต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญค่ะเช่นว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ซึ่งก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์ไม้ในการ

0: กยอกระดับคิดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยืนค่ะ
1: ครับรัฐบาลก็นำเตรียมนำเสนอนะครับนะประสบการณ์การพัฒนาเงินดิจิตอลของประเทศไทยนะครับภายใต้แนวคิดการเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างถั่วถึงนะครับเรานำเอฟได้แอปเป่าตังค์นี่ไปเข้าเล่และไทยช่วยไทยพลัดมันนี่ครับแล้วก็เอไอนกกระจิบบน
0: นกกระซิบ
1: นกกระซิบนะครับบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทุ่งเงินนะครับเป็นตัวอย่างนะครับในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนของคนไทยเราเลยนะครับแล้วก็เพื่อเล็กเปลี่ยนนะครับในกรอบความร่วมมือนะครับนะในครั้งนี้ครับการส่งเสริมทางด้านการเงินการลงทุนนะครับควบคู่ความปลอดภัยทางด้านเงินดิจิตอลด้วยนะครับเอ้าวันนี้เรารวมเป็นเจ้าภาพนะครับที่กรุงเทพมหานครครับเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับเพื่อลดการเออัดของการจราจรครับ
0: ยาวไปจนถึง18ตุลาคมนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีข่าวมาฝากกันเมื่อที่บอกไล่ประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวไปแลพร้อมกันในส่วนของทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: ท่านก้าวชานี้มาเลยข่าวสำคัญกันก่อนนะครับไปกับที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์กับนายกมูลนิธิสันใจไทยสู้ใจใต้เดินทางเยี่ยมเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้คุณค่าธรรมชาติแล้วก็แต่ว่านะครับพลเอกประยุทธ์นนท์นายกมูลนิธิสันใจไทยสู้ใจใต้เดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันครับซึ่งพักอาศัยอยู่กับครอบครัวประถมในพื้นที่ครอบครัวโดยมีนายเอกรัตน์ลี่เส้นนะครับหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนายไพรัตน์เพชรย้วนกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอำเภอตะกั่วถุงผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นครับ
1: และการในการไปเยี่ยมในครั้งนี้ค่ะพลเอกสุรยุทธ์ค่ะท่านก็ได้มีการสอบทำทีทำในแต่ละวันพร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้องขาเนี่ยก็เคยเป็นเส้นทางการค้าขายสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนลักไล่เชื้อชาติเลยนะคะแล้วก็ลักไล่ศาสนารวมไปถึงภาษาจนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะพร้อมเน้นย้ำให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็รักเงาของประเทศไทยตลอดจนเข้าใจการรวมกับธรรมชาติย่างส้มดุลรูคุณค้าและก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์ย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนค่ะ
0: ครับพลเอกสุรยุทธ์นะครับยังฝากให้เยาวชนทุกคนนะครับเก็บเกี่ยวความประทับใจนะครับจากการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงประสบการณ์นะครับใช้ชีวิตรวมกับครอบครัวประทับตลอดจนภาพความสวยงามนะครับของสถานที่ที่ได้ไปเยือนเพื่อนำกลับไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นนะครับได้รับรู้นำความรู้ประสบการณ์จากโครงการครั้งนี้ไปพลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับ
1: อย่างนั้นก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจและหน้าไปเป็นลูกอีกคนหนึ่งของป้ากับมะใช่ไหมเออค่ะ
0: ครอบครัวตอนกลับไปกิจกรรมเย่ของจังหวัดนครที่ธรรมราชเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับจังหวัดนครที่ธรรมราชจัดประเพณีแห่รับประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางนักท่องเที่ยวประชาชนนี่นับหมื่นเลยนะรอชมและให้กำลังใจริวขบวนแห่รับตลอดช่องฟังของถนนรัฐจะดำเนินนะครับระยะทางเรา3ลู่ครับตัวนี้นะครับบรรยากาศที่เราเห็นนี่นะครับนะนี่ขัดสั้นมาแล้วกลางห้างแม่งนครที่ธรรมราชบรรยากาศอ่านประเพณีแห่รับธงคำพระราชทานนะครับในการประกวดมัฟประจำปี2569ของจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับนับหมื่นคนและเดินทางมารวมกันอย่างยิ่งใหญ่ขอริวขบวนแห่รับนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของประเพณีบุญชาติเดินทริปสะท้อนภาพและสืบทอดกันมายาวนานโดยมีนายก็ไปกับโดยมีนายพิพัฒน์ราชกิจประการแล้วก็เปิดหน้านะครับบรรยากาศนี่คึกคักนะประชาชนรวมไม้รวมมือนะ
1: สำหรับริวขบวนแห่รับในปีนี้นะคะก็มีประชาชนมารอชมค่ะแล้วก็ส่งได้แล้วนะสร้างซีซั่นแล้วก็ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานค่ะพร้อมร่วมกันซึ่งก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของชาว

0: ครเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของภาคใต้โดยริ้วขบวนบอกระยะทางก็ประมาณ3โลว่านี่แหละค่ะโดยการจัดงานประเพณีแห่มับในครั้งนี้ครด้วยค่ะ
1: สำหรับมับนะครับจะทำขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลในแก่ภูมิต่างๆนะครับเช่นว่าปรีดซึ่งเป็นประเพณีสำคัญในงานบุญชาติเดือนที่ก่อนโดยเฉพาะคนเองนะมับเนี่ยประกอบไปด้วยทิ้งก้องและการขนมเชิงสัญลักษณ์5ชนิดนะครับซึ่งการใช้งานของบรรพบุรุษได้แก่ขนมพองแทนแพะขนมล่าแทนเครื่องนุ่มห่มขนมกุ้งแทนเครื่องประดับขนมดีซ้ำนะครับแทนใช้ถ้อยขนมบานะครับแทนลูกสบาสำหรับเล่นในวันสงกรานต์วันสนุกสนานนะครับพร้อมทั้งบรรจุข้าวสารอาหารแห้งผืนพ้นของใช้จำเป็นเพื่อถวายนะครับนะแก่พระทรงด้วยนะครับน้องยอมและการประกวดนี่ก็ทีนึงนี่ถือว่าเป็นกลุ่มตัวกลุ่มทะเลฟังตอนบนนะก็เป็นกลุ่มในการประกวดมาปันนะครับก็ดีด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ยิ่งใหญ่เลยแขกคอนแรกตะวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แมทค่ะยังอยู่กันแขกคอนนะไปแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซืบสร้างประเพณีวันทรงตายายค่ะลูกหลานกาพร้อมใจกันไปทำบุญและค่ะอุทิศส่วนกุศลกับบรรพบุรุษสะท้อนไส้ใหญ่แห่งความกตัญญูนะจากรุ่นสู่รุ่นค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศวันทรงตายายค่ะก็เป็นประเพณีสำคัญนะคะเทศกาลศาสตร์เดือน10ของชาวคอนค่ะรัตวังนี่ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เตรียมไปด้วยศรัทธาค่ะพุทธศาสนิกชนก็พร้อมใจกันเข้าโม่นะคะเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบค่ะแล้วก็รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครการรวมกันจัดพิธีนะคะเนื่องในวันทรงตายายค่ะก็มีประชาชนอาหารข้าวว่านแล้วก็นมเดือน10มาถวายพระทรงพร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนยาวนานค่ะ
1: ครับบรรยากาศนะครับภายในวัดเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับทางผู้สูงอายุในครอบครัวที่รวมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวใต้ให้คงอยู่จากรุ่นของชาวนครที่ธรรมราชซึ่งแสดงออกนะครับซึ่งความกตัญญูต่อบรรพบุรุษจำเตือนลูกหลานนะครับไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษนั่นเองครับ
0: นี่ลูกหลานกาแน่นอนซาเดือนซิบชะมายเขามีการเปิดศึกชิงเปรตกันนุกน่านกันเลยทีเดียวค่ะอิ่มบุญอิ่มรอยยิ้มนะในช่วงส่งท้ายซาเดือนยายค่ะซึ่งก็ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือนซิบน่าเป็นแรงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมั่งคึกคักเหมือนกันค่ะเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธานะนี่เราพาไปแรกแห่วัดส้มว่างนะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อที่เราเห็นค่ะมีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะพาครอบครัวเดินทางไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลต้นไฮบันพบุรุษและก็ดวงวิญญาณในนรกภูมิที่วาเขามีความเชื่อนะว่าได้รับการปล่อยตัวให้กลับมาเยี่ยมลูกล้านตามความเชื่อดั้งเดิมค่ะการชื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีของชาวใต้ที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะ
1: ครับทำบุญก็เหมือนเดิมเลยกับตรงมีฮานาย่างนะครับนิยมที่เราบอกไปแล้วนะขนมพงลาอะไรต่างๆนะครับไฮไลท์สำคัญเลยที่สร้างความสนุกสนานนะครับและก็รอยยิ้มในงานก็คือพิธีชิง
0: เปรต
1: นี่คาดไม่ได้เลยนะครับโดยหลังจากที่พระทรงตรวจบทยะธาสัพพีติโยแล้วเนี่ยนะ
0: ก็จับใส่สิ้นเท่านั้นแล้วนะ
1: ใส่สิ้นติโยงไปยังนู่นแล้วก็เป็นสัญญาณแล้วครับให้ชาวบ้านเนี่ยก็พากันกรูก็ไปแย่งชิงอาหารขนมที่ตั้งไว้ในนี้โอ้โหขึ้นบนกันเลยนะลาบเลสก็เลยนะครับตามความเชื่อของผู้คนนะครับว่าจะได้บุญรุ่นเร่งกันนะบางคนรู้สึกความสุขใจนะว่าลูกหลานไปรวมกันทำบุญย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วจะขึ้นไปกับพระโอลาคุณครับเสวานะนะครับวันทรงสายใหญ่ซึ่งวันสำคัญนะครับในเทศกาลชาติเดือนสิบเนื่องจากโอกาสที่สุดท้ายแล้วบางคนรู้จะได้สะเบียงบุญนะครับก่อนเดินทางกลับสู่ภพภูมิขณะเดียวกันพิธีชิงเปรตก็ทำหน้าที่เป็นกุศโลบายทางสังคมนะครับช่วยกันล้อมรวมความรักความผูกพันของเครือญาติได้กลับสู่ภูมิลำเนามาพบเจอกันเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีต่อไปนะครับนะ1 2 3เ
0: ฮ้ไม่ดูได้แล้วแบบมั่งนะก็สนุกสนานค่ะ
1: นะครับอ่ะเสร็จจากประเพณีศาสตร์เดือน10แล้วนะส่งตายายเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งประเพณี

0: ขึ้นมาในแต่ว่าเมืองกันนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมสืบสานประเพณีกินเจครับที่หัวหน้านี่โดยมูลที่อุตสุธาประกอบพิธีสวดมนต์เดินทูปและสะพานทะเลาะเคราะห์ประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคักครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มูลนิธิอุตสุธาสุราษฎร์ธานีนายจักรฤทธิ์กว้างชนกิจรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีประเพณีถือศีลกินเจพร้อมจะประกอบพิธีสวดมนต์เดินทูปและสะพานสะเลาะเคราะห์นะครับทำกลางพี่น้องประชาชนที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับเทศกาลกินเจนะครับปีนี้นะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนะครับเพื่อเบี้ยนซึ่งมีชีวิตรักษาศีลประพฤติตนเป็นคนดีทั้งกายวาจาและใจตลอดจนรวมสืบสานประเพณีอันดีนะครับที่สืบทอดกันมายาวนานครับ
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ว่านับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนเนี่ยแหละค่ะรวมกันทำบุญปฏิบัติธรรมและก็เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและก็ครอบครัวพร้อมทางอนุรักษ์และก็สืบสานประเพณีถือศีลกินเจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยให้คงอยู่สืบไปนั่นเอง
0: นี่มาพร้อมๆกันเลย
1: มาพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: เดือนทริปนะครับ
1: ซึ่งแรกแต่ว่านี่ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในช่วงกินเจเหมือนกันก็คือขบวนแห่เทพเจ้านะคุณผู้ชมนะโดยสุราษฎร์ธานีก็รวมพลังศรัทธา37สร้างเจ้าค่ะเขาก็มีการจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่สองค่ะต้อนรับในช่วงข้องเทศกาลถือศีลกินเจประจำปีนี้นะประชาชนและก็นักท่องเที่ยวก็ไปร่วมชมกันแน่นเลยค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศของแรกแต่ว่านี้นะคะเป็นการสืบสร้างประเพณีถือศีลกินเจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ต้องบอกว่าคึกคักแล้วก็เปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับบริษัทแพทซี่วิชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะคะน้ำมันพืชตรารินทิพย์ตลอดจนภาครัฐแล้วก็เอกชนได้รวมกันจัดงานขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยมีนายวิทยศักดิ์จำเริญดุสิตค่ะ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าจัดกันที่ลานสนามนาซาหลักลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: กับรองผู้ว่ากล่าววัฒนธรรมนะครับการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นไฮไลท์ของเทศกาลเจ้าทมหัวสุราษฎร์ธานีในจังหวัดใกล้เคียงน
1: ะ
0: มารวมขบวนแห่ทิพย์บ้านประทับผ่านหลังทรงหรือที่เราเรียกกันว่ามาทรงนะครับผู้ทำหน้าที่ปาดพรและก็ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลตามความเชื่อดังเดิมโดยขบวนเริ่มเคลื่อนนะครับจากหน้าสารกลางจังหวัดนะครับผ่านจุดสำคัญกลางเมืองเทศบาลแยกวัดธรรมบูชาแยกโรงแรมซีบีดีนะครับแยกตลาดสดไปที่หอนาฬิการิมกันแม่น้ำตาปี้สะพานนฤทธิ์ตรงนั้นแหละครับประชาชนนักท่องเที่ยว
1: บวนแห่เทพเจ้าไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการส่งเสริม
0: อันนี้ก็มีการจับสลากลำดับเรือพนมพระนะครับในการที่จะฉักล้ากันในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับนะก็จัดกันจับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมอาคารสมนาภาคใต้ตอนบนสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการจับนะครับลำดับเรือพนมพระทางบกในงานประเพณีฉักพระทศพระป้าเลยแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีนี้นะครับทาง NBT เราก็มีการไล่สดด้วยนะครับก็แน่นอนครับมีเรือที่เข้าร่วมขบวนเนี่ยทั้งหมดนะครับนะที่จัดโดยองค์การบริหารจังหวัดเนี่ยนางเศร้าก็ไปกับนางทูปากาญจนาเป็นประธานในการจับเนี่ยนะครับ111วัดครับและมีประชาชนตัวแทนวัดเนี่ยเข้าร่วมในการจับนะก่อนจับก็มีการประชุมนะครับนะประชุมเตรียมความพร้อมกันทุกมิติเลยไม่ว่าเรื่องการอำนวยความสะดวกการจราจรจุดบริการน้ำดื่มห้องน้ำนะครับแล้วก็แผนการจัดงานเบื้องต้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมนะครับและการแนวทางปฏิบัติจากนั้นการจับลำดับในคำนิยมจับลำดับนะครับนะของเรือพนมพระกันขอนู่นแล้วจะไปเผื่อจะได้กับเผื่อให้เรือมาในวันที่26ตุลาคมนะครับเข้ามาโจทย์ตามลำดับให้เรียบร้อยแล้วก็ฉักลักกันให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่เรือพนมพระทางบ็อกซ์สุดหญิงใหญ่ค่ะการจะมีการฉักพระฉักลักกันเนี่ยในวันที่27ตุลาคมนี้นะคะการเริ่มจากนา

0: หลักกลางจังหวัดเลย
1: อื
0: น
1: ม
0: ะคุณผู้ชมก็สามารถรวมไปสัมผัสกับเสน่ห์แห่งเมืองคนดีสืบสร้างประเพณีอันงดงามนะคะแล้วก็ไปแลความ
1: ออ ื
0: ลัง
1: ม
0: การของเรือพนมพระทางบกทางน้ำกัน
1: อ่
0: อ่า
1: าน
0: ะ
1: ท
0: ค
1: า
0: ะ
1: ง
0: ไป
1: น้ำ
0: ท
1: ย
0: ํา
1: าลำน
0: ห
1: ะ
0: น้าไปทําบุญ
1: อ่
0: กัน
1: า
0: จะไ
1: ใ
0: ด
1: ช
0: ้
1: ่
0: อิ่
1: ค
0: ม
1: รั
0: อ
1: บ
0: อกอิ่มใจค่ะ
1: แล้วก็นี่นะครับมีทางด้านกองหนังสุภากัจจนะนะครับนายองค์การบริษัทธานีเป็นประธานนะครับแล้วก็พาส่วนที่เกี่ยวข้องไฮไลท์สำคัญก็คือการที่เขาต้องไปมาเป็นทักขีพยานกับพนีน้องยอมก็คือจะเล่นกันทุกปีนะว่าเอาลำเนยขึ้นก่อนคือเรือพนมพระเราเนี่ยมีสองขนาดมีข
0: ค
1: นาด
0: ่ะ
1: ใหญ่กับขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ย60 กว่าวัด64 วัดนะไม่เข้าประกวด2 วัดเลย62 วัดนะครับจับก้อนในปลาโซ่ก็จะจับว่าลายขนาดใหญ่ในการมาจับก้อนนั่นหมายความว่าลำดับที่10จนถึงที่70ว่าเนี่ยเป็นขนาดใหญ่นะครับหลังจากนั้นเนี่ย70ว่าไปเลยเนี่ยก็จะเป็นเรือขนาดเล็กนะส่วนเรือที่ไม่เข้าประกวดก็จะอยู่ท้ายขบวนนะครับพวกขบวนมี9 ลำครับก็คือเรือที่ได้ถ้วยพระราชทานเมื่อปีที่แล้วก็คือมีเรือถ้วยพระราชทานขนาดใหญ่ขนาดเล็กและก็สร้างสั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยเรือในวัดในเขตเทศบาลนครอีก5 วัดเป็น8ใช่ไหมแล้วก็มีเรือต้นเทียนพรรษานะครับจากจังหวัดอุบล1 ลำเป็น9นะเรือใหญ่ก็ลำลำเล็กก็เป็นลำที่10อืมนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปได้ลำดับต้นๆกันนะ
0: ค่ะ
1: เสียงหวานนะบางคนนะคนได้ร่างก็ไม่พลื้อเดี๋ยวกลางคืนก็ประดับแสงสีเสียงเอาไปแล้ว
0: ได้โชว์แส
1: อื
0: ง
1: ม
0: สีเสียงโซยไปอีกแบบนึง
1: ครับ
0: นะคะอ่ะแล้วก็จากเรื่องของเทศกาลงานบุญเดียวมาแล้วในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศกันมั่งค่ะคุณผู้ชมโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมีการเฝ้าระวังจุดแจ็ดเสียงน้ำท่วมขังค่ะก็มีการแร้งระบายน้ำนะแล้วก็มีการวางมาตรการรับมือฝนตกหนักพร้อมกับมีการแจกกระสอบทรายฟรีนะคะครัวเรือนละ30 กระสอบ24 ชั่วโมงค่ะที่สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะนายประเสริฐบุญประสอบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายแฟงสุวรรณบุตรค่ะรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านก็มาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะถึงแผนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฤดูฝนค่ะโดยมุ่งเน้นการวางแผนป้องกันและการหลอดพ่นกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีนางสาวสุภัทราสุภาพผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายเศรษฐวุฒิปุรินทราภิบาลค่ะผู้อำนวยการช้างสุขาภิบาลนางสาวสิยานีเรืองนราผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการนางสาวคณิธาทองซาลีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข่าวรวมค่ะ
1: กับพื้นที่เขตบ้านนครสุราษฎร์ธานีนะครับมีแผนและมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังผิวจราจรและการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนะครับโดยกำหนดจุดเฝ้าระวังสำคัญ7 จุดหลักนะครับบูรณาการรวมกับการจราจรในเขตเมืองนะครับก็มีจุดแรกในถนนดอนนกหน้าสารกลางสวนกระบ
2: องประชาชนท่านในเขตเทศบาลนะครับเนื่องจากมีการประกาศว่าน้ำท่วมได้ในช่วงวันที่9ด้วยความเป็นห่วงถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ขอให้ก็สามารถที่จะไปรับได้ที่บริเวณฉลกรัฐ14นะครับก็อัน30 ถุงต่อครัวเรือนนะครับ
1: พร้อมไหมนะเพราะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไทยวันนะครับในย
0: อ
1: มในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามี4 อำเภอนะครับที่ต้องเฝ้าระวังครับ
0: อ
1: เอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามราคาสินค้าเกษตร

0: แล้วครับจะราคาสินค้าเกษตรนะครับเรามาเลยลักษณะอากาศกันบ้างครับเมื่อที่บอกครับแจ้งเตือนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะครับภาพไทยดาวเทียมเช้าวันนี้ครับโอ้โหนะครับน้องโยมตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับขอประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมถึงอาจจะเกิดน้ำท่วมจะพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าข้างในด้วยครับ
1: มาแลนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะโดยมีฝนตก
0: คลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะ

0: ที่เราบอกกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วค่ะ
1: คร
0: ว
1: ั
0: ัน
1: บ
0: นี้เราจะมาค่ะรวมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้รวมมาเล่าให้ฟังนะถึงการเสด็จที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเอาเป็นผันพื้นนะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในที่ตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: ครับสุเล็กเสด็จมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยหลายครั้งก่อนพระองค์เป็นบรรพบุรุษบ้างนะครับวันนี้เรามานมคุณตัศพลนันไพโรจน์กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์
1: คืออย่างนี้ครับเป็นธรรมเนียมเราต้องออกเยี่ยมราษฎรที่เราเคยทำรอยซ่องเนี่ยคือเป็นการเสด็จครั้งแรกของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ลงไปข้างล่างไปกระบี่พังงาภูเก็ต
0: เส้นริมทะเลฝั่งอันดาม
1: ันใช่ครับแล้วค่อยตีรบขึ้นมาก็ประทับรถไฟมาถึงธานีแค่ท่าข้าม
0: มีรถไฟแล้ว
1: มีแล้วครับนะครับพอรุ่งเช้าเนี่ยในภาพเนี่ยก็คือการเสด็จครั้งแรกของพระองค์วันที่27มีนาคม2502
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับก็คือ
0: ม
1: า
0: ส
1: า
0: ระ
1: ที
0: ่
1: 2502ครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จครั้งแรกเลยนะฮะ
0: ที่สารกลางสุราษฎร์
1: ที่สารกลางสุราษฎร์ครับแล้วก็พระองค์ได้ลุยไทยในสมุทรอยู่2แหลมนะครับแหลมแหลกอยู่ที่สารกลางจังหวัดและที่มีค้ามาของสุราษฎร์ธานี
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: อันนี้หลังจากที่พระองค์ได้มาที่สบัดพระราชกรณียกิจอะไรมั่งอะคะ
1: หลังจากที่เยี่ยมราษฎรนะครับก็มีการพนมพระนะครับเรือพนมพระ5ลำนะฮะวัดบางใบไม้วัดโพธาวาสประมาณนี้นะครับนะ
0: อ๋อนี่สั่งน้ำนะ
1: จากนั้นก็ไปสักการะพระบรมธาตุศรีสุพรรณ
2: ค่ะ
1: นะฮะไปดื่มน้ำชาที่ว่าการอำเภอบุญพินแล้วก็เสด็จมาดำเนินกลับที่12 23 24นะครับไปพังงันไปสมุยเดือนเมษายนตอนที่พระองค์เสด็จขอสมุยเนี่ยครับท่านก็เป็นสันสามิตรอำเภออยู่นะครับนะทางการเนี่ยเตรียมที่จะยานพาหนะมันลำไปขอสมุยความสาธุพระองค์พระองค์บอกไม่ต้องให้เอารถเป็นรถราษฎรนะครับเป็นรถจิ๊บที่ไม่ต้องตกแต่งอะไรหมากอะไว้เสด็จพระราชดำเนินในการที่จะไปในที่ต่างๆของเกาะสมุยครั้งหนึ่งที่พระองค์ไปที่น้ำตกหน้าเมืองนะฮะทรงเพลิดเพลินพระไทยมาร์ทมีการถ่ายภาพมีสมเด็จย่าไปด้วยไงนะครับเป็นความผูกพันที่แม่กับลูกมีความรักที่พ่อถ่ายลูกถ่ายรูปให้แม่ที่น้ำตกแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พระองค์ได้มีรับสั่งก็คือเรื่องต้องเกาะสมุยให้ระวังเรื่องการคาดแคลนน้ำบางเอียงกับหนึ่งอ้อมลองดู
0: นั่นนะ
1: ครับตั้งแต่2505แล้วในร่วงก็เคยมีรับสร้างว่าให้

0: ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ําเพราะต่อไปสมุยจะมีปัญหาเรื่องน้ําวันนี้จริงนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่พระองค์มองแต่ทรงพันห้าร้อยห้าวันนี้สมุยขาดแคลนน้ำนั่นคือการเสด็จประดำเนินของพระองค์ครั้งที่สองนะครับหลังจากนั้นก็เสด็จเลย2510 2510เนี่ยก็ที่เราเคยเห็นภาพที่ในร่วงกับพระราชินีขึ้นไปประทับบนสะพานลอยทักข้ามแล้วก็มีคนมากมาย
2: นะครับอ๋อนั่นคือพระราชิน ีครับ
0: ใช่ครับนั่นสร้างกุมภาพันธ์2510นะครับรูปนั้นก็เป็นภาพที่ตึกตาตรึงใจของพระสงฆ์นิกรอย่างมากทีเดียวเสด็จมาจากทางภาคใต้แล้วก็ชาวบ้านดูได้ยังไงสมัยก่อนเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่นะครับก็มากันเต็มหมดเลยเป็นสถานีรถไฟถ้ามีภาพก็จะได้เห็นรูปนั้นน่ะนะครับนั่นที่เป็นในร่วงทรงพระองค์ประทับอยู่บนสะพานลอย
2: สะพานลอยรถไฟตรงนั้นนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ก็เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีอย่างถึงถึงอ่ะนะ
0: ถูกต้องครับเพราะคุณมาร์คนะครับพอกุมภาพันธ์2510ท่านยิบซ่าพฤษภาคม2510ปีนี้เสด็จ2ครั้งเลยมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่วัดพรหมทัตชัยยานะครับแล้วก็ล่างจาก2510 11 12นี่พระองค์เสด็จทุกปีนะครับ2510นี่เสด็จทรงครั้งวันที่24กรกฎาคม2511นะครับลองดูเดือนนะ24กรกฎาคม2511เสด็จมาสุราษฎร์มาสนามกีฬานาตรงนี้แหละตรงศาลากลางปัจจุบันนะครับมาพระราชทานพระพุทธนราบพิตรพระพุทธราชบพิตรเนี่ยเป็นพระที่ในร่วงสร้างขึ้นมาเพื่อให้พระดีว่าก็เป็นพระพุทธนราชบพิตรนะครับ
2: จังหวัด
0: ประจำจังหวัด
2: ที่นี
0: ่สารกลางครับ
2: อยู่สารกลาง
0: ครับทุกครั้งที่พระมากษัตริย์ต้องเดินเป็นประธานข้างหลังมีสมเด็จจิตรลดานะครับพอวันที่เสร็จก็ไปเวียงซ่าไอ้โทษครับไปพระแซงพระองค์ทรงทราบมาจากรัฐกันดารมาร์กตอนนั้นเสด็จมาพร้อมครับรัชกาลที่10ซึ่งยังเป็นพระเจ้าหลุยส์ยาเธออยู่ตอนนั้นนะก็เสด็จไปพระแซงไปเห็นความลำบากแล้วก็พระราชทานเงินส่วนหนึ่งให้มอดุสิตกฤษณัมภคไว้ไปดูแลไปช่วยเหลืองสุขภาพอนามัยของคนเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้าจะพัฒนาเมืองเนี่ยเอาแต่คนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวกลับไปกรุงเทพแล้วจะหาเครื่องทุนแรงมาให้พระองค์เสด็จ24กรกฎาคม2511ใช่ไหมครับพอทัดมาอีกประมาณสัก 2-3 เดือน4ตุลาคม2511นี่ร่วงเสด็จอีกห่างกัน3เดือน
1: 3เด
0: ือ
1: นเอง
0: การเสด็จครั้งนั้นเนี่ยเมื่อกับที่พระองค์รับสร้างไว้ไงว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยต้องเอาเครื่องทุนแรงมาด้วยก็เลยเอาเฮลิคอปเตอร์มาที่เราเห็นว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ตั้งอยู
2: ่ไอ้รถแท็กเตอร์
0: รถแท็กเตอร์โทษเอาแท็ก
2: รถแท็กเตอร์ว่าใช
0: ่เฮลิคอปเตอร์ฮิ้วมารถแท็กเตอร์
2: เขาข้ามแม่น้ำตาปี้ไม่มีสะพาน
0: โอ้พระแท่งตอนนั้นไม่มีทางเชื่อม
1: คมนาคมก็ลำบาก
0: ครับก็เริ่มเป็นการสร้างเมืองกันขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรเสร็จดำเนินครั้งที่6แล้วครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9เนี่ย2512
1: ค่ะ
2: แทบจะทุกปีเรียง
0: แทบทุกปีเรียงมาเลยครับ2512นี้ก็มาครับนะบ้านปากแปะที่เป็นโรงแรมบ้านปากแปะเนี่ยก็มีรับสร้างเรื่องน้ำเพราะที่นี่ดินดีน้ำดีพงยุ่งเทปอ่ะ
2: แต่รู้ว่าดินขีดดี
0: แต่รู้ว่าดินตรงนั้นดีน้ำดีน้ำต้องซ่อนเหลืองเกษตรชาวบ้านจะได้มีอาชีพการทำเกษตรที่ดีนะครับนั่นสองพันห้าร้อยสิบสองครั้งนี้ไปยกเสาฟ้าวัดพระร่วงจอยวัดเข้าส่วนประดิษฐ์นะครับปี2514เนี่ยเว้นไว้ปีหนึ่งพอ2515เนี่ยเสด็จที่ก่อสมุยอีกครั้งหนึ่งใช้ลิงมาสาธิตอะไรกันดูแล้วก็พอปลายปีเนี่ยก็เสด็จที่อีกเขียนพระแซงอีกพระแซงนี่เป็นอำเภอที่ในเรื่องเสด็จมาแล้วก็ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ในเรื่องของแพทย์เรื่องของชีวิตกำยุ่งคนได้มานะครับ2517เสด็จอำเภอเวียงซ่าสมัยนั้นสุราษฎร์ธานี

0: คงนึกออกนะครับนะเป็นดินแดนแห่ง
1: สีแดง
0: ดินแดงพื้นที่สีแดงความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองกันก็มีการรบรากันแต่ในเรื่องเกษตรไง
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
3: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง
1: ก็จะเป็นทางเพจ Facebook ค่ะไลค์กันทุกว
0: ัน มาเล่นพูดคุยกับเราได้นั่นก็คือผ่านเพจ NVT สงขลา
1: เ
0: พราะฉะนั้นแวะทักทายกัน
1: แต่เป็นคนเดิมเท่านั้น
0: นั่นก็คือ
1: สวัสดีชาววันจันทร์ก่อนวันยุบที
0: ่ทยอยเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีวันนี้กู๊ดมอร์นิ่งก็มานะแล้วก็คู่จันทิวนี่นะคะไม่รู้บันพือกันมั่งนั่นแหละว่า
1: วันนี้ก็ยังมีบรรยากาศพับคือว่าคนบ้างกับพิมพ์กันเข้ามาได้
0: ไก่จิ้มนุ่มล่าไก่จิ้มอังุ่นใส่มัดไว้เป็นอย่างนะก็คอมเมนต์มาด้านยูอังุ่นใส่มัดมั่งเลยมั่งเต็มแม
1: ่ได้กำไรเลยแล้วนะวันนี
0: ้นะคะ
1: นอกจากข่าวสั้นที่ว่ามาฟังกันวันนี้ช่วงวันนี้เราจะมีโฟนอินกันน้องนัดก็จะมาสนทนากันในเรื่องของกิจกรรมที่ชาวสงขลาค่ะได้มารวมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั่นเองค่ะเดี๋ยวอีเป็นผันตื้อเรามาติดตามกันได้ในช่วงหน้านะแต่ว่าช่วงนี้เราก็ยังคงมีข่าวสั้นมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะที่ว่ามีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก็กังวลและว่าอ่ะสิ้นเดือนนี้ตอนเดือนหน้าเนี่ย
0: จะเป็นผันตื
1: ้อฝนตกพาพนีจะมีน้ำท่วมก็เตรียมที่ทอดบทเรียนนะคะแล้วก็ที่จะฝึกซ้อมในการที่ถ้าเกิดสถานีนะคะสร้างตายพร้อมรับมือน้ำท่วมนะคะห้ามรอให้เกิดเหตุพร้อมกับเดือนหน้าเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่รวงทองคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็ผู้การออกมาขาดการนะคะว่าหลายพื้นที่ภาคใต้ค่ะยังมีฝนตกชุกตอนทางฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันนั่นเองโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วจึงอีแก้ไขโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเร่งวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมกับจัดระบบสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนให้ถ่วงถึงเข้าใจง่ายและก็ประสานการบริหารจัดการน้ำระหว่างพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะก็ให้เตรียมความพร้อมด้านอาหารน้ำดื่มและกันทุกเชิญต่างๆที่มันมีพ้นต่อชีวิตและก็สับสิ้นของประชาชนนั่นก็คือกู้ภัยนี่ก็คืออีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญค่ะและก็ต้องบอกว่าทางทอมอทอ3เองเขาก็มีการผนึกเครือข่ายนะคะกู้ภัยสร้างชายแดนตายค่ะเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมนั่นเองนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่ปัตตานีนะคะบูรณาการเครือข่ายอาสากู้ชีพกู้ภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเตรียมกำลังพลและก็อุปกรณ์รับมืออุทกภัยเพราะวางแผนอพยพให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะได้อย่างรวดเร็วและกระทั่วถึงค่ะและวันนี้นะคะนายเจเซ

ศไทยเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รวมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและก็อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อบูรณาการการทำงานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่เครือข่ายอาสากู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าได้ประสานการทำงานรวมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อมีทีมกู้ภัยค่ะจะออกพื้นที่เข้ามาสนับสนุนทีมกู้ภัยในพื้นที่เองก็จะทำหน้าที่ประสานงานและก็เป็นผีเลี้ยงรวมกับผู้นำท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็ข่าวถึงผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเสนอค่ะให้สนับสนุนการฝึกกู้ภัยทางน้ำและก็การดำน้ำจัด5เรือทองแบนสำหรับพื้นที่น้ำตื้นรวมถึงกำหนดแนวทางการดูแลสิทธิสวัสดิการและก็

0: อื
1: แต่
0: ม
1: ก็เชื่อว่าอาจจะไม่ได้นักเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึง
0: ภาพที่ว่าเป็นสื่ออนาจารออกจากระบบค่ะถ้าเกิดว่าถูกปล่อยภาพส่วนตัวนี่น้องนัด
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: นโลกออนไลน์ต้องทำผันปรือนะแล้วก็ถ้าเกิดจะยื่นคำร้องนี่ยื่นที่ไหนแล้วก็ข้อให้ลบภาพออกจากระบบเนี่ยทำผันปรือติดตามเรื่องนี้ได้จากสามนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีครับวันนี้สามนาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แก่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดําเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดําเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันเป็นวงกว้างไปแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทํายังไงถึงจะยื่นคําร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่มั้ยฮะทางศาลเองเนี่ยเค้าก็อำนวยความสะดวกเค้ามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า Take It Down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทําได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทําความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ําให้นิดนึงว่าต้องไปดําเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: นี่ก็เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายค่ะนำ
1: อ
0: มาฝากทุกวันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไกลตัวกับใครเลยนะกรณีที่มีคนเอาภาพเราไปโพสต์นี่ทำเป็นผือทะยานอีหลอกไม่อยากให้มันอยู่บนโซเชียลนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าหลายคนนี่ติดตามในเรื่องของการสัมภาษณ์พูดคุยในรายการของเราในช่วงนี้ถ้าใครติดตามบ้านเพชรเอ็นวีทีสงขลาจะเห็นว่าเราจะมีหนึ่งโพสต์ที่ว่าเขาทำการทำดอกไม้จันทร์และก็ต้องบอกว่าแปลกไม่เหมือนที่อื่นและก็ช่วยทำชิ้นต่อชิ้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของการทำโดยมือถวายด้วยหัวใจของชาวสงขลาที่เขามีการรวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รวมรำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรรพีหลวงค่ะวันนี้นะคะผู้ที่จะมารวมพูดคุยกับเราในรายการคณะก็คือคุณรัตนาไม้จันทร์นะคะพัฒนาการจังหวัดสงขลาตอนนี้พร้อมแล้วค่ะอยู่ในซ้ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะวนาน
0: ี่นะคะ
3: สวัสดีค่ะน้องลิปบิ้นกับน้องอะไรนะคะ
0: น้องนัท
2: ค
0: ่
2: ะ
3: น
2: ้
3: องนัทนะคะ
0: ค่ะวันนี้เรา
3: พบกันอีกครั้ง
0: นี่เราล็อกมาพบกันอีกครั้งแต่ว่าประเด็นนี้นี่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร
2: ์
0: อยากถามถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการทำในครั้งนี้ก่อนค่ะในส่วนของกิจกรรมทำโดยมือถวายด้วยหัวใจนี่แหละค่ะมันมีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ผันผือรวมไปถึงความสำคัญนี่แหละค่ะเป็นผันผือมั้งคะ

0: ค่ะก็ในการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยได้รวมมือรวมใจแล้วก็รวมถวายความอาลัยเนี่ยเพื่อใช้ในการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนีพันปีล่วงคือพระแม่ของพวกเรานี่แหละค่ะเป็นการรวมมือรวมใจของพี่น้องประชาชนชาวสงขลานะคะที่รวมกันคำว่าทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจเนี่ยก็เป็นคำที่กินใจที่ทางจังหวัดได้คิดขึ้นมานะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องประชาชนในส่วนของชาวจังหวัดสงขลานะคะได้รวมกันแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงห้าที่สุดไม่ได้ค่ะเปรียบไม่ได้เลยในการที่พระพันปีล่วงได้ไว้ได้มอบให้กับประชาชนชาวไทยนะคะด้วยการที่ว่าเราผ่านการลงมือทำด้วยตนเองแล้วก็นอบถวายด้วยความอาลัยจากหัวใจอันบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะที่มีแต่ความจงรักภักดีต่อพระองค์ทานค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นทีมาแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ของพี่น้องจังหวัดสงขลานะคะ
1: ค่ะนี่นะคะแต่ว่าชื่อกิจกรรมนี้เป็นคำง่าย
2: ๆ
1: ฟังแล้วก็ใจง่ายเลยก็คือทำด้วยมือแต่ว่าถวายด้วยหัวใจจริงๆนะคะ
2: แล้วค่
0: ะ
2: ทีนี้ค่ะว่าน่าค่ะเราทราบมานะคะว่าการตั้งเป้าในการที่จัดทำดอกไม้จันทร์หุ้นเนี่ยเป็นลักแส้นเลยเป็นจำนวนเท่าใดล่ะคะเป้าหมายที่ว่าที่มีเนี่ยมีที่มาเป็นปรื้อแล้วก็มีแผนในการผลิตให้ครอบคลุมใน16อำเภอในสงขลาเป็นปรื้อมั้งค่ะ
0: ค่ะก็ในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะเราก็มีจำนวนประชากรที่เยอะอยู่นะคะเราก็เลยได้มีเป้าหมายในการผลิตดอกไม้จันทร์เนี่ยจำนวน 39,099 ดอกค่ะ
2: 39,999 ใช่ไหมคะ
0: 99ดอก
2: อ่า 39,000
0: อ๋อเดี๋ยวนะคะ
2: ค่ะ
0: 300,000 99ดอกค
2: ่
0: ะ
2: ลักแสนนะคะท่านวนาลักแสนนะคุณผู้ชมก็คือ 39,999 ดอกค่ะตรงนี้มีที่มาบรรพื้นไซต้องเป็นเลขนี่ค่ะ
0: เลขนี้เนี่ยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเลขของพี่น้องประชาชนของจังหวัดสงขลาที่มีจำนวนปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะก็กะว่าแต่ละอำเภอเนี่ยก็มอบให้แต่ละอำเภอที่มีประชากรอย่างแรกก็คือถ้าเป็นประชากรที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยก็หลับไปเยอะน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประชากรที่อาจจะนับถือศาสนาอื่นเนี่ยก็ลดลงมานะคะแล้วก็ในส่วนของของจังหวัดเนี่ยก็ได้มอบให้กับ16อำเภอในการรวมไปผลิตด้วยในส่วนของจังหวัดด้วยแต่สิ่งสำคัญก็หน่วยงานนะคะ33หน่วยงานเนี่ยก็จะรวมกันในการผลิตดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะพูดแล้วก็คือแต่ละทุกคนเลยค่ะสามารถที่จะ walk in เข้ามาในส่วนของแต่ละอำเภอเนี่ยในการผลิตดอกไม้จันทร์ได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
0: เป็นของตัวเองทำอะไรได้ค่ะ
2: ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าทีนี้ทุกคนมีส่วนรวมในการทำกิจกรรมตัวนี้แน่นอนแล้วก็ทุกหน่วยงานนี้ก็คือต้องทำใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีส่วนรวม
2: ถ้ามีส่วนรวมแล้วก็ทาง16อำเภอประชาชนก็ได้ข้อมามีส่วนรวมเหมือนกันค่ะ
1: นี่เรียกได้ว่าตัวเลขไอ้สร้างเส้นค่ะ
0: เตตะวายก็จะเป็นอำเภอละ1จุดนะ
2: คะ
0: แต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอเนี่ยเขาก็จะ5จุดที่มีความเหมาะสมนะคะถ้าในส่วนของจังหวัดก็จะใช้บริเวณท่าบัวนะคะตรงนั้น
2: ค่ะ
1: ค่ะนี่นะคะก็สรุปง่ายๆก็คือไอ้จำนวนดอกไม้จันทร์เนี่ยซ้ำเส้นว่าดอกน
2: ี
1: ่เราจะคิดขาประมาณขาวๆของประชาชนประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะ16อำเภอของจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นก
0: ็
1: ประชาชนที่อยากจะรับดอกไม้จันทร์ในส่วนตรงเนี้ยเราอาจจะแหล่จุดต่างๆลองติดตามข่าวสารได้แล้วก็ไปรับได้นะคะที่นี่ย่างที่ทางคุณรัตนาได้แจ้งนะคะว่าตอนเนี้ยเรามีหน่วยงาน33หน่วยงานเข้ามาช่วยย่างที่บอกค่ะว่าคือผู้ว่าราชการสงขลาเนาะเขาก็มีกันให้ว่าหน้าส่วนราชการและก็จิตต่างๆอาสาต่างๆเนี่ยมารวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในหุ่นนี้กันแล้วก็มีการมอบวัสดุอุปกรณ์ให้ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะการดำเนินงานความคืบหน้าตอนนี้โดยเฉพาะเป้าหมาย300,000ว่าดอกเนี่ยค่ะตอนนี้ดำเนินการไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
0: ค ค่ะก็ตอนนี้50%แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าเรามีการจัดกิจกรรมคิกออฟนะคะในการจัดทำดอกไม้จันทร์แล้วก็มีการฝึกซ้อนในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยจุดแรกนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะท่านเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาแม่บ้านมาใต้จังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเขาได้มารวมทำดอกไม้จันทร์เป็นจุดคิกออฟน่าจะวันหรือฮัทหรือว่าวันพุธทีแล้วนะคะที่ศาลาประชาคมของอำเภอเมืองคนมากันหล่นล้ำเลยค่ะเต็มพื้นที่เลยตรงนั้นก็ในส่วนของการส้มทบนะคะเรื่องอุปกรณ์ก็จะมีคนพี่น้องประชาชนของจังหวัดสงขลาเนี่ยได้มาบริจาคค่ะมาบริจาคแล้วก็ส้มทบบางส่วนก็คือตอนนี้ก็เริ่มห้ายากแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็รวมกันทำนะคะกะว่าจะเซตสิ้นเดือนของเดือนตุลาเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะ
1: นะคะดำเนินการไป 50% แล้วและการล้างจานนี้เชื่อว่าพอไล่คุณรวมด้วยเฉยกันนั้นมันก็จะดำเนินการไปเร็วแน่นอนนะคะ
2: เรามีการติดตามกันประดิษฐ์ดอกไม้นี้ทั้ง16อำเภอเราตรวจสอบรูปแบบแล้วก็คุณภาพพื้นค่ะที่เพื่อที่จะให้ดอกไม้จันเนี่ยมีความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะในส่วนของรูปแบบของดอกไม้จันเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบอยู่7ประเภทนะคะที่หน่วยงานหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะได้มอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยกำหนดเป็นรูปแบบของการจัดทำดอกไม้จันทร์ประกอบด้วยเป็นดอกกุหลาบค่ะเป็นดอกดาราลัดเป็นดอกชบานูดอกชบาทิพย์ดอกลิลลี่ดอกผุดตาลแล้วก็ดอกกล้วยไม้นะคะแต่ว่าเทสำคัญอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของดอกไม้เทเป็นชอนะคะของจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาก็จะกำหนดหรือว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะกำหนดเป็นดอกไม้อาจจะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหรือว่าอาจจะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเนี่ยก
1: ็
0: จะมีมอบไม้ให้อำเภอจัดทำอำเภอละ1ชอแล้วก็ของจังหวัดอีก1ชอเพื่อที่จะมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยนะคะในส่วนของจังหวัดสงขลาเราเนี่ยดอกไม้ประจำจังหวัดเราก็จะเป็นดอกดอกเฟืองฟ้า
1: ค่ะ
0: จะเป็นดอกเฟืองฟ้าเสร็จแล้วในส่วนของดอกเฟืองฟ้าเนี่ยของจังหวัดเราจะมีทีมเขาเรียกกลุ่มอาชีพโอท็อปค่ะที่ทำเรื่องตาลเรื่องผลิตดอกไม้ที่ทำโดยใบตาลหรือว่าผลิตเครื่องชายที่ทำโดยใบตาลก
1: ็
0: จะเป็นกลุ่มตาลตะล่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาแต่เรามีขาดสมุดสติงปลาก็เลยจัดทำดอกไม้จันทร์เป็นดอกกล้วยมาเอ้ยเป็นดอกเฟืองฟ้าแต่ทำจากใบตาลค่ะนี่ก็สวยงามค่ะเขาผลิตออกมาเป็นรูปแบบแล้วนะคะเราก็จะจัดทำวิดีโอนี่แหละในการผลิตดอกตาลดอกไม้จันทร์ที่เป็นดอกเฟืองฟ้าเนี่ยส่งไปให้กับกระทรวงนะคะเผื่ออาจจะไปทำเป็นองค์ความรู้นะคะเป็นรู้เป็นแนวทางเป็นองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ติดตามกันอีกต่อไปอีกทีนึงค่ะ
1: นี่นะคะรอติดตามเนาะอยากเห็นเหมือนกันค่ะว่าดอกเฟืองฟ้าทำด้วย
2: ตาล
1: ตาลตะโนดเน
0: า
1: ะ
0: ใบตาลตาลนี่แหละค่ะตาลตะล่าตอนนี้ก็เริ่มเผยแพร่แล้วนะคะนี่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยเขาลงเพจของตาลตะล่าแล้ว
1: นี่นะคะเรียกว่าทำด้วยดอกไม้ประจำจังหวัดก็คือดอกเฟืองฟ้าเอกลักษณ์แล้วนึงแต่อีกนึงเอกลักษณ์ก็คือดึงฝีมือของคนในพื้นที่นั่นแหละมาผลิตชิ้นงานนี้และก็ถือว่าเป็นการโชว์อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา
0: แล้วก็จะมีประธานแม่บ้านมาไทยนะคะท่านที่จะให้ทางกาชาดทางแม่บ้านมาไทยเนี่ยเข้ามารวมในการผลิตดอกไม้จันทร์นะคะก็เป็นการที่ว่าสร้างบทบาทอันสำคัญของกลุ่มองค์กรที่กล่าวมาแล้วนะคะให้เข้ามารวมและที่สำคัญก็คือนั่นเป็นการสร้างความ

0: โอเคโดยเทไม่ต้องสร้างทุกคนก็คือพอรู้ว่าจะท
1: น
0: ำ
1: ี
0: ด
1: ่
0: อกไม้จันทร์เนี่ยมากัน
1: ม
0: ท
1: า
0: ั้
1: ก
0: ง
1: ัน
0: โร
1: เล
0: งเร
1: ย
0: ียนสถาบันการศึกษาข้าวมาเต็มมาเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้
1: เ
0: ไปแต่ละจุดนี้ก็คือกะว่าชายห้อประชุมห้อเดียวปราก
1: ค
0: ฏ
1: ่ะ
0: ว่ามากันเต็มห้อประชุม
1: ค่ะ
0: ทุกพื้นที่เลยค่ะทุกอำเภอเลยอันนี้เป็นภาพที่ประทับใจมากๆเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้ไปเยี่ยมเกือบทุกอำเภอพอไปเห็นภาพนี้ก็คือเป็นมันเป็นความสุขอย่างนึงค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
2: ค
1: ต
2: ่ะ
1: อนนี้ก็สะท้อนในเห็นนะถึงคุณค่าของความร่วมมือความสามัคคีรวมไปถึงความตั้งใจของประชาชนที่ว่าได้ตั้งใจนี่แหละเมื่อทางหัวหน้าบอกแล้วว่าไปที่ไหนก็เห็น
2: ค
1: ว่
2: ่
1: า
2: ะ
1: เต็มห้องประชุมไปหมดเลยนะก็ถือว่าเป็น
0: ใช่ค่ะ
1: ความฟังเห็นแล้วก็น่าภาคภูมิใจ
2: ซ
1: แล้
2: า
1: ว
2: บ
1: ก็
2: ซึ้งใจ
1: ซ
2: เหล
1: า
2: ือ
1: บ
2: เก
1: ซึ
2: ิ
1: ้ง
2: น
1: ใจกันนะในที่ว่าเห็นในคนนี้ค่ะทีนี้ค่ะจังหวัดสงขลาเองค่ะเรามีแพทย์บริหารจัดการมันรื้อเพื่อที่ว่าให้การทําดอกไม้จันทร์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตรงเนี้ยเป็นไปตามกําหนดเวลาคาดว่าเนี่ยเราจะแล้วเสร็จให้ทันเวลาไหมคะ
0: ค่ะมีแล้วเสร็จทันเวลาแล้วก็เรามีแผนการรายงานค่ะ
1: ค่ะ
0: เป้าหมายก็คือเป้าหมายในการรายงานเนี่ยทุกอําเภอก็จะรายงานมาให้ในส่วนของระดับจังหวัดซึ่งระดับจังหวัดเนี่ยก็รายงานในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็ถ้าอำเภอไหนมีปัญหาอุปสรรคยังไงนะคะเราก็มีจิตอาสามีเครือข่ายที่จะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการผลิตดังกล่าวนะคะอาจจะเอาถ้าพื้นที่นี้แคบไปก็อาจจะกลับไปผลิตที่บ้านไปช่วยกันดำเนินการแถวในชุมชนของตัวเองตรงนั้นก็คือว่าผ่านในส่วนของการบริหารจัดการนะคะให้ท่านตามกำหนดเวลาแน่นอนเลยค
2: ่
0: ะ
2: นี่นะคะเดี๋ยวขอถามเสริมเพิ่มเติมสักคิดนึงค่ะแสดงว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีการกำหนดจำนวนไหมคะว่าแต่ละพื้นที่ผลิตมาแล้วรวมอยู่หนึ่งกองเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อวันแล้วก็จะต้องมีการถ้าเกิดว่าไม่ถึงจำนวนที่เราตั้งไว้หรือว่าอาจจะหน่วยเกินเนี่ยค่ะเรามีการวางแผนกันเผื่อวันถัดไปมีการเพิ่มจำนวนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็ตรงนี้ก็มีการวางแผนแต่ละเมื่อแต่ละวันนี้ไม่ได้กันไม่ได้มีการวางแผนแต่มีการวางแผนเป็นรายสัปดาห
2: ์ค่ะ
0: ก่อนสัปดาห์ถึงเอามาแล่ถึงพอถ้าว่ารายวันนี้บางทีอาจจะกดดันกับพี่น้องประชาชนเกินไปนะคะหรือว่ากดดันกับอำเภอเกินไปก็เลยใช้เป็นระยะเวลาของรายงานเป็นรายสัปดาห์ไปเลยนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยท่าน walk in เข้าไปรวมท่านได้เลยหรือว่าไปรวมบริจาคต้องเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อผ่านมาก็คือ074ค่ะ
2: ค่ะ
0: 311674ค่ะเป็นเบอร์โทรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ตรง
0: นี้ก็ท่านสามารถที่จะติดต่อประสานงานมาได้เลยนะคะก็จังหวัดก็จะทำอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี
2: ้
0: แล้วก็ในนามฝากถึงพี่น้องของจังหวัดสงขลานะคะก็คือในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในนามของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่ได้รับมอบหมายภารกิจในครั้งนี้เนี่ยก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดสงขลาที่รวมมือรวมแรงแล้วก็รวมใจกันในการจัดทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะท่านนัทธิราชกระแสสารเนี่ยท่านจะมารวมทำดอกไม้จันทร์นะคะรวมกันสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของอำเภอหัดใหญ่นะคะวันนี้อำเภอหัดใหญ่รวมทำตั้งแต่9 โมงครึ่งเนี่ยแล้วก็ท่านนัทธิราชเนี่ยจะมารวมให้กำลังใจในเวลา11 นาฬิกานะคะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนของจังหวัดสงขลานะคะได้มารวมกันทำดอกไม้จันทร์นะคะทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจกันทุกทานนะคะทุกคนทุกทานต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณรัตนาไม้ชั้นด้วยนะคะพัฒนาการจังหวัดสงขลาที่มารวมให้ข้อมูลเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราอาจจะเป็นส่วนนึงในการทำด้วยมือถวายด้วยใจด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะน้องลิปปินกับน้องนัดนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็สามารถที่จะใครสนใจเนาะติดตามกันได้นะคะที่เบอร์07-311-67อันนี้เป็นเบอร์พัฒนาการจังหวัดสงขลาการติดต่อสร้างงานไปได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักเดียวสักคิดละกันเดี๋ยวช่วงหน้าเชื่อว่าหลายคนอยากจะรอติดตามในเรื่องของบรรยากาศจริง

0: เกรดบ้านเรา
1: แน่นอนแล้ว
0: ติดตามในช่วงหน้า
1: หนังรุ่นกันแล้วตอนนี
0: ้นี่นะคะช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาครั้งมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: แล้วมาในเดือนที่สองของปีรับขับเขาค่ะช่วง
1: ค
0: น
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้หลายคนตั้งตารออยากเล่นบรรยากาศแต่ละพื้นที่เพราะว่าที่ตัวเองไปยังเห็นเลียแต่อยากเห็นพื้นที่ของเพื่
1: ข
0: อ
1: ้อง
0: น
1: เพื่อนมาก
0: แต่ถ้าแรงถึงประเพณีเดือนสิบบานเราอีกหนึ่งสิ่งที่ตั้งตารอเป็นพิเศษนั่นก็คือเด็ก
1: ๆ
0: โชว์ปีชิงเลยเพราะว่าก็ส่วนแซ่ตึงเฮชิงเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเยาวชนก็ถือว่าสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10และการสะท้อนวัฒนธรรมและก็ความกตัญญูของชาวตายไว้ยั้งชัดเจนเลยค่ะโดยคณะที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเขามีการรวมทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10สืบสานความเชื่อและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นสะท้อนความภาคภูมิใจในประเพณีของชาวตายค่ะบรรยากาศการทำบุญในเทศกาลศาสตร์วันศาสตร์เดือน10นะคะที่วัดของเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะมีประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางมารวมทำบุญกันอย่างต่อเนื่องโดยกะฮิ้วและเป็นโต๊ะนะคะมาถวายพระและกาเหลือกสื่อนุ่มผืนบานที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีศาสตร์เดือน10ไม่ไว้เป็นนุ่มลานุ่มบาและก็นุ่มจอฮู้รวมไปถึงดอกไม้ธูปเทียนและก็มากพูค่ะเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยนุ่มผืนบานชายในประเพณีศาสตร์เดือน10ก็มีความเกี่ยวข้องกับกติความเชื่อที่สืบทอดกันมาเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะนุ่มลานะคะอันนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนพื้นผ้าหรือว่าเครื่องหนุงห่มสำหรับอุทิศให้แก่บรรพบุรุษส่วนนุ่มบาเนี่ยก็มีความเชื่อเชื่อมโยงกับการละเล่นพื้นบ้านอย่างการละเล่นลูกสบานั่นเองนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการล่องมับเหมือนกันหรือว่าการจัดเตรียมสำหรับอาหารข้าวหวานและก็นุ่มเดือน10เพื่อที่จะนำไปอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งการสะท้อนถึงความกตัญญูและก็ความศรัทธาตามวิธีวัฒนธรรมของชาวตายค่ะ
1: ค่ะโดยนายอดิศักดิ์โพธาภินันท์เยาวชนที่เข้าร่วมทำบุญก็ออกมาบอกนะว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวภาคใต้โดยได้ซึมซับวิธีการทำบุญจากพ่อและก็แม่ปู่ย่าตายายมาตั้งแต่เด็กๆนู่นแล้วนะสำหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมทำบุญโดยตัวเองเนื่องจากต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองและก็ไม่ได้เดินทางลบบ้านก็รู้สึกดีใจที่ว่าได้มีโอกาสนะคะในการรวมปฏิบัติตามประเพณีและการเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมกับเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำบุญและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวภาคใต้เพื่อที่จะให้ประเพณีสืบทอดจากบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยยังคงได้รับการรักษาและการส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเนี่ยบอกว่าเคยซึมซับมาจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆจะไม่อยู่ในเมืองแต่วันนึงอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยก็ยังไม่ลืมประเพณีบ้านเราโดยเฉพาะประเพณีชาวใต้เป็นการส่งบรรพบุรุษศาสตร์เดือน10นั่นเองค่ะ
0: แสดงความกตัญญูและการเดือน10นี้หลายคนจะไม่ถึงเลยทําให้โทกถูก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องโทกถูกควรแสดงว่าถึงแล้วเดือน10เพราะว่าจริงเลยบางคนนั้นจองแต่เบียร์และก็อีกนึงผลไม้ก็คืองุ่นไซมัสมีจองเลยตอนไปซื้อแอปเปิ้ลเลยแต่ค่ารอบนางุ่นไซมัสเลย
1: 200แล้วนั้น
0: เมทํามาแล้ว
1: นี่ก็บอกว่านอกจากได้เป็นการสืบสานประเพณีแล้วนะการได้ไปเจอพบปะผู้คนกันก็ทำให้จิตใจนี่สดชื่นขึ้นมาเลยแล้วนะ
0: ชอบพ่อจอบคนตายเจอญาติพี่น้องกันเริ่มละเลยถึงอีกนึงซิงคือใส่ทองเลยเต็มมือเต็มคอไล่ถึงแล้วเดือน10
1: สาราได้ไม่รู้นะ
0: นั่นแหละและก็อีกนึงเอกลักษณ์ที่ว่าเดือน10ต้องเห็นและการสร้างเสียงฮือฮานั่นคือการปีนเสาน้ำมันและก็ต้องบอกว่าเป็นการพัชชันพลังการปีนเสาเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปแลกค่ะโดยงานชาติเดือน10วัดเกาะ

0: ย้ายจังหวัดสงขลาคือคักเป็นพิเศษค่ะปีนเศร้าน้ำมันสุดถาทายชิงเบียร์รางวัลกี่บาทรู้ไห
1: ม
0: หนึ่งเมื่อนาปันบาทโอ้ได้ลุยนะคะแล้วก็ทำการเสี่ยงเชียร์แล้วก็เสี่ยงวัวรอสร้างซีซั่นแล้วก็ความสามัคคีให้กับชุมชนค่ะบรรยากาศงานประเพณีทำบุญชาติเดือน10ครั้งที่18ประจำปีส
1: มแล้วก็การทำงานเป็นทีมเมื่อที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยน
0: ะ
1: เพื่อที่จะช่วยกันปีนไปให้ถึงเป้าหมายเศร้าได้ปีนขึ้นไปได้ก็ปรับกติกาเพิ่มเป็นทีมละไม่เกิน8คนก่อนที่จะ
0: ต้องงานเลย
1: ต้องแสดงความยินดีกับทีมเปรตจริงกันนะที่ว่าพยายามในการที่จะปีนขึ้นไปเพื่อ
0: แล้วเพื่อนก็อาจจะเล่นเหมือนกันเลย
1: ชนะ
0: เล่นจริงไหมนะได้ทีมนู้นคนตายคนตายบ้านเรานะคะ
1: ค่ะ
0: อาทีนี้เดี๋ยวจะพามาเล่อีกนึงสายบุญเหมือนกันในช่วงนี้นอกเนื้อจากวันซาเดือนซิบแล้วก็คือประเพณีถือศีลกินเจ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพาไปเล่ที่มูลนิธิโรงเจเตาบ่อเกงนะคะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะต้องบอกว่าเขามีการเปิดโรงทานอาหารเจฟรีเพื่อที่จะต้อนรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจค่ะกระดมนะพ่อครัวแม่ครัวว่า30คนค่ะปรุงอาหารบริการตลอดวันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและการแบ่งปันค่ะ
1: บรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจหรือว่าวันชิลอีกนะคะที่มูลนิธิโรงเจเต้าบ่อเก่งค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะคะที่มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนประชาชนทั่วไปและก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนมาเลเซียและก็สิงคโปร์เดินทางมากินอาหารเจและก็เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและก็ครอบครัวค่ะ
0: ส่วนด้านอาจารย์เกียรติศักดิ์วิเศษดอนไว้ค่ะเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเตาบ่อเกงก็เปิดเผยนะคะว่าปีนี้เองมีสาธุชนเนี่ยทยอยเดินทางมาสักการะเทพเจ้าตั้งแต่ตีหกวัวรุ่งเลยโดยทางมูลนิธิเองนะคะก็เริ่มที่จะประกอบพิธีหยอกเซาและก็คาซูช่วงทื่อซิ่นกินเจเนี่ยตั้งแต่วันที่9ตุลาคมและก็จัดกิจกรรมต่อเนื่อง10วัน10คืนจนถึงวันที่19ตุลาคม2569โดยก็ได้ระดมพ่อครัวและก็แม่ครัวว่า30คนนะคะมาปรุงอาหารตั้งแต่ตีเซ่วัวลุงเพื่อให้พร้อมบริการประชาชนตั้งแต่ตี6วัวลุงจนถึงตี8วัวค่ำเลยซึ่งก็มีผู้มีจิตศรัทธานะคะสามารถที่จะเข้ารับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องเสียเบียและก็ยังมีบริการทำบุญกินเจต่อเหมือนเดิมนะคะเดือนในการทำบุญตุลาคมนี้นะคะสำหรับการติดตามนะคะวันนี้น้องนัทและก็พี่ริบบิ้นรวมไปถึงทีมงาน MVT ส่งค้าของเราต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ่ะตอนนี้นะคะพออยู่กับรองทูนค่ะต้องสวัสดีรองทูนก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่เหมือนเป็นพื้นที่เกาะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้เป็นบริเวณไหนยังไงคะ
1: อ๋อทุ่งนางดำนะครับเขาเรียกว่าทุ่งนางดำคือบริเวณที่เขาเรียกทุ่งนางดำเคยมีหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านประมาณ30กว่าหลังคาเรือนที่อยู่ตรงนี้เมื่อปี47นะครับพายุสึนามิคลื่นสึนามิได้พัดพาหมู่บ้านนี้หายไปทั้งหมู่บ้านเลยนะครับยังเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เหลือไว้แบบนี้แหละครับ
0: ที่เรามองเห็นอยู่นี่คือเหลืออยู่เฉพาะอะไรคะ
1: ถังน้ำนะครับไปเขาเก็บน้ำจืดไว้ถังบ่อเขาก็ไว้เก็บสำหรับน้ำจืดที่ว่าสำหรับบริโภคกับหมู่บ้านนี้นะครับ
0: ก็คือไว้แค่หมู่บ้านนี้ก็มีอยู่ประมาณ30กว่าครัวเรือน
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งโซนตรงนี้จะโดนสึนามิหมดเลย
1: หมดเลยครับผม
0: แล้วหลังจากนั้นที่โดนสึนามิปุ๊บ
1: เขาก็ได้อพยพชาวบ้านส่วนที่เหลือขึ้นไปอยู่บนฝั่งเขาไปสร้างบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสึนามิ
0: ก็คือมีพื้นที่ในการสร้างบ้านให้เขาอีกครั้งนึงแต่ก็จะไม่มีใครมาสร้างอยู่ตรงนี้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่เพราะว่ามันหายไปหมดแล้ว
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปเขามาสร้างหรือว่ามาอยู่ที่นี่ประมาณตั้งแต่ปีไหนยังไงคะ
1: หลายปีประมาณ 4-50 ปีแล้วก็มาก่อรากสร้างตัวตรงนี้แล้วก็พอเตือนทำให้มาปุ๊บก็กลับไปหมดเลยนะครับ
0: คือหลังจากสึนามิก็ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: พื้นที่ตรงนี้ก็เลยกลายเหมือนเป็นพื้นที่เป็นเส้นทางของการท่องเที่ยวชุมชนด้วย
1: ใช่ครับผมเป็นชุมชนเป็นคนดำเนินการกับชาวบ้านร่วมกันและก็อบต.นี่เป็นพี่เลี้ยงขาดหรืออะไรจะไปแจ้งอบต.ตอนนี้วันน้ำมันขึ้นเยอะจริงๆจะหาดจะสวยมากนะครับพักผ่อนก็รีแลกได้ตามรอบบริเวณหาดนี่นะครับ
0: ได้ทั้งหมดเลยโซนนี้หมดเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะ

0: ตอนเดินคุยมาพี่เอกบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยมีอยู่30กว่าครัวเรือนแต่เสียชีวิตแค่1คน
1: ครับส่วนมากในการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วทำไมเสียชีวิตกันอาจจะใช้ชีวิตในการเอาตัวรอดหรือว่าวิถีชีวิตชาวประมงเนี่ยเขามีพื้นฐานในการจะว่ายน้ำหรือทำนู่นทำเนี่ยมันจะมีพื้นฐานเขาทำให้ชีวิตรอดมาคนที่เสียชีวิตคือเด็กแค่เล็กอาจจะว่ายน้ำไม่ได
0: ้ก็ต้องเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยมีการปรับรูปแบบเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในพื้นที่ให้กับคนในชุมชนใช่ไหมคะ
1: วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำว่าก็ได้ล่องแพเปียกนะครับแล้วก็ดูภูมิทัศน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านน้ำว่าส่วนหนึ่งแล้วก็มาดูที่ปากเตรียมที่เหตุที่เกิดสึนามิอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วชุมชนบ้านน้ำว่านะครับมีข้อดีข้อครับคือชุมชนบ้านน้ำว่าก็เป็นชุมชนคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตของบ้านน้ำว่าคือหมายถึงว่าโซนของป่าเลนทั้งหมดในบ้านน้ำว่านะครับก็จะดูแลโดยชาวบ้านและก็ชายฝั่งทะเลป่าเลนนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะมีก็ประมาณส่วนหนึ่งครับส่วนมากก็จะได้ในการดูแลพื้นที่ป่าเลนด้วยได้อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ด้วยครับ

0: แล้วพอมาเป็นแพเปียกอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยโซนภาคใต้เราไม่เคยเห็นเลยแพเปียกนี้มาได้ยังไงคะ
1: ประยุกต์จากหลายๆที่เราอาจจะไปดูของคนอื่นอะไรบ้างครับไปดูงานสื่อการงานก็ดูคนอื่นพี่ๆก็มาแนะนำช่วยกันกันกรองช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าจะเป็นไปได้ไหมก็ดูแล้วเป็นได้เพราะอีกจุดสำคัญนะครับจุดเด่นของแพเปียกของบ้านน้องว่าคือถึงจะมีพายุอะไรมากนะครับเราก็สามารถเล่นได้เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นป่าโซนที่ป้องกันซับคลื่นไว้แต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกอันตรายแต่เนี้ยมันจะเป็นโซนที่โอเคมันเป็นโซนที่ปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยด้วยในการดูแลอย่างดีของเจ้าหน้าที่หรือทีมงานของวิสาหกิจด้วยครับ
0: ในเส้นทางของการล่องแพเปียกอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดนี้ประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องแวะตรงไหนบ้างไหมคะหรือว่าล่องยาวเลย
1: จริงๆแล้วมันมีทางเลือกครับการล่องแพก็ออกมาจากท่าชาวน้ำหนึ่งมาเลยแล้วก็จริงมันมีจุดของจุดจอดที่โป๊ะวิหารเซียนขึ้นไปดูวิหารเซียนก็อยู่ที่นักท่องเที่ยวจะดูทริปตรงนั้นไหมถ้าดูทริปก็เราซื้อแล้วก็มีรถขึ้นส่งวิหารเซียนแล้วกลับมาล่องแพต่อพอล่องแพต่อมาก็มาอยู่ที่ปักเตียมปักเตียมก็สามารถนะครับนำอาหารเที่ยงอะไรเนี้ยมาทานกันได้หรือก็บอกในกลุ่มวิสาหกิจก็ได้ว่าต้องการอาหารเที่ยงเขา

0: มาจับให้ครับเมื่อจับให้ก็ตรงนี้ก็จะเล่นน้ำในท่ายอยู่ในโซนนี้โดยมี security หรือเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ให้ส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อใช้เวลาตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้านะครับก็กลับก็จะลากแพกลับขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็2คือดูสภาพแวดล้อมน้ำขึ้นน้ำลงเป็นตัวแปรด้วยครับส่วนหนึ่งนะตรงนั้นครับ
1: จองมาแล้วแต่วันนั้นเกิดฝนตกหนักเกิดพายุด้วยนี่จะต้องทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเผื่อมาแล้วเดี๋ยวจะพลาด
0: มาเราต้องอธิบายข้อดีข้อเสียลูกค้าด้วยว่าถ้าฝนตกหนักแล้วก็มีพายุแต่พายุผมว่าไม่ใช่ตัวแปรเราเพราะเราอยู่ในโซนที่เซฟโซนม
1: ัน
0: อาจจะฝนตกหนักลูกค้าพอใจไหมจะไปเล่นไหมคือเราต้องถามความพอใจของลูกค้าด้วยลูกค้าถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคอยากเที่ยวอยากเล่นคือไม่มีความตั้งใจจะต่อก็โอเคก็ทีมงานก็จะให้เที่ยวได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนั้นครับผม
1: ก็คือจะดูให้นั่นแหละต่อให้ฝนตกยังไงก็สามารถเล่นได้แต่ยังต้องอยู่ในความปลอดภัยของทุกคนหลังจากที่ท่านรองแล้วก็พี่เอ็มพาเราเดินชมรอบๆแล้วก็เล่าถึงประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานที่เราเห็นอยู่ข้างหลังที่แบบว่ามองแล้วจะจารึกได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเปียกกันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะล่องแพเปียกเราก็ต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างคะ
0: งานล่องแพเปียกนะครับกฎเหล็กหนึ่งข้อคือต้องทุกคนครับว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นต้องใส่เสื้อชูชีพเป็นหลักครับผมเพื่อเซฟนาในการที่อาจจะแพล่มเลย
1: ตอนนี้เรากำลังแอดวานหรือว่าจะนั่งแบบชิวๆเราก็ขอชิวๆดีกว่าตอนนี้ขยับจากท้ายเรือมาหน้าเรือแล้วค่ะอยู่กับลุงหมีสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะตอนนี้เรากำลังล่องในเส้นทางไหนคะเนี่ย
2: เส้นทางปากเตรียมครับ
1: เราจะได้เห็นอะไรระหว่างทางบ้างคะ
2: ระหว่างทางเนี่ยเราจะได้เห็นธรรมชาติ
1: เป็นแบบดั้งเดิมอยู่แบบไหนก็แบบนั้น
2: ใช่มันเป็นแบบดั้งเดิม
1: ก็คือมันยังคงเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่เอาไว
2: ้
1: แต่ก็จะมีการท่องเที่ยวของชุมชนเสริมเข้ามาเพื่อให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีดั้งเดิมของคนที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช
1: ่เส้นทางนี้จะมีความยาวประมาณเท่าไหร่ได้คะสำหรับการล่อง
2: การล่องแพเนี่ยเส้นทางนี้สักประมาณ2กิโลกว่าๆครับ
1: 2กิโลกว่านี้เราจะมีแบบว่าวิดวัดกันมั้งมั้ยคะมันอยู่ที่คนเล่นใช่ไหมคะ
2: ใช่อยู่ที่คนเล่นคร
1: ับ ถ้าอยู่ที่คนเล่นเดี๋ยวเราต้องให้คนเล่นให้เราดูลุงหมีจะเล่นให้หนูดูมั้ย
2: ได้
1: ได้ได้แต่ว่าหนูขอไม่ลงสนามเดี๋ยวหนูส่งเพื่อนไป
2: ได
1: ้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันค่ะ
3: ปัดมือครับ
1: เป็นไงบ้างคะทุกคนนิ่งนิ่งพุทโธตะโมสักโคล่องแบบชิวๆใช่ถ้าจะแอดเวนเจอร์ก็ได้ก็กระโดดโลดเต้นกันไปเลยแต่เราขอแบบชิวๆสบายๆยืนก็ได้แต่ต้องยืนกลางขาในระดับที่พอดีแต่ตอนนี้ลูกทีมของเราคือนอนแล้วค่ะกำลังจะเข้าฝั่งแล้วเข้าฝั่งแล้วจ้า

0: ื่อกี้หลังจากที่เราไปล่องแพเปียกกันมาสนุกสนานพอสมควรแล้วอาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณลุงหมีพาหนูมาอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบางว่าครับมีกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จากกลับมาครับ
0: จุดเริ่มต้นของการทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะเป็นมาอย่างไร
1: ตอนที่มีโควิดนะครับผมได้เก็บกลับมานะส่งให้กับนักธุรกิจพอหมดยุคโควิดด้วยที่ว่านักธุรกิจเขามีธุรกิจเขาเยอะเขาก็เลยทำไม่ทันเขาก็เลยบอกให้เครื่องทำกับหมากมาพอเขาบอกปุ๊บผมก็รีบไปเอาเลยว่าเขาจะไม่ให้
0: เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจ
1: ว่าเขาจะเปลี่ยนใจใช่ไหม
0: หลังจากที่ลุงได้เครื่องมาตอนที่ลุงทำอะค่ะใครเป็นคนสอนให้ลุงทำหรือลุงเรียนรู้เอง
1: เรียนรู้เองครับงมไปเลยครับตอนแรกออกมาทำไม่ได้ขึ้นรูปนะครับเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาทำไปทำมาเราก็ต้องเอามาตากแดดใช่ไหมพอตากแดดแล้วเราต้องมาล้างให้มันมีความชื้นพอมันมีความชื้นมันถึงจะขึ้นรูปได้ถ้าหากเราเก็บมาถึงไปขึ้นรูปเลยความชื้นข้างในตัวนี่มันยังไม่หมดมันไม่ขึ้นรูป
0: มันก็ทำไม่ได้ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เรียนรู้เอาเราก็เรียนจากเครื่องที่เราได้มาตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าเดี๋ยวเรากลัวเขาไม่ให้เราก็เลยไปเอามาก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ทีหลัง
1: แต่นี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มผมอย่างเดียวนะครับที่ว่าได้เครื่องมาแล้วทำไม่ขึ้นรูปนะมีของวิสาหกิจของละแมนะครับก็มาดูงานก็บอกของเขาทำไม่ขึ้นรูป
0: เขาก็มาเรียนรู้จากเรา
1: ใช่เขาก็มาเรียนรู้จากผมเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาประกวดผู้ใหญ่แหนบทองคำพอดีแต่ทีนี้ผมก็เลยเอากลับมานี่ไปออกบูธที่ศาลาหมู่บ้านเพราะมีกรรมการได้เข้ามานี่หัวหน้าพช.ตอนสมัยนั้นเป็นหัวหน้าจังหวัดชื่อสริญญาใจเย็นแกก็หยิบจานกลับมานี่มาแกบอกว่าจานกลับมานี่เป็นการฝันรวยแต่แกบอกว่าฝันที่เป็นจริงตอนที่คณะกรรมการเขาสัมภาษณ์อะไรนี่ถามผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่แกก็แนะนำว่าให้เราทำมาเป็นกลุ่มขึ้นมาผู้ใหญ่เขามีแนวคิดที่จะทำกลุ่มอยู่แล้วเพื่อเป็นการท่องเที่ยวของชุมชนนี้ทีนี้เราก็มาปรึกษากันว่าเข้าจังหวะพอดีจังหวะที่ว่ามันเอื้ออำนวยดังนั้นเราก็มาตั้งกลุ่มกันมาทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้งชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
0: ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนล่องแพเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บถ้าอยากจะทานอาหารบนเกาะมีไหมคะหรือว่าต้องกลับมาทานที่นี
1: ่ต้องกลับมาทานที่นี่เราอยากจะให้เขาได้ชิมอาหารที่อร่อยที่อร่อยเพราะอะไรใช่ไหมเราจะบอกเคล็ดลับอีกนะถ้ามา10โมง11โมงเนี่ยเราจะยื้อเวลาให้เป็นประมาณสักบ่ายโมงนี่พอหิวจัดมันก็อร่อยใช่ไหม
0: ฝีมือแม่กลัวเราทำอร่อยค่ะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอาหารอร่อยคุณลุงชอบแก
1: คนหมู่9เนี่ยครับมีอาชีพการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันหรือว่าเป็นสวนผลไม้แล้วก็ยังมีทำการประมงพื้นบ้านเรามองเห็นว่าพอบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เราก็เลยคิดกันว่าเราทำเป็นการลากแพเปียกเพื่อชมวิถีชีวิตการทำประมงหรือว่าชมป่าโกงกลางคือป่าโกงกลางของเรามันเปรียบเสมือนครัวอันดามันคือเป็นครัวอันดามันที่ใหญ่ที่สุดในโลกไง
0: เราสามารถไปหยิบช็อปวัตถุดิบจากในท้องถิ่นได
1: ้ใช่ครับ
0: มีทุนทางในพื้นที่อยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวซ
1: ึ่
0: งการท่องเที่ยวที่เราทำก็คือเหมือนที่พาไปวันนี้ทั้งแพเปียกทั้งดูชุมชนต่างๆอีกพอสุดท้ายแล้วก็คือหลังจากที่เราเล่นน้ำลงแพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูวิสาหกิจชุมชนของที่นี่นั่นก็คือการทำ
1: กาบหมาก
0: ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากซึ่งผลิตภัณฑ์จากกาบหมากก็จะเป็นตัวช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโดยตามธรรมชาติแล้วกาบหมากที่ร่วงลงมาจากต้นนี้ครับมันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเรามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมามันรักษาสิ่งแวดล้อมมันก็ลดขยะอะไรพวกนี้ได้ด้วยกาบหมากเนี่ยมันย่อยสลายได้ใน45วัน

0: จากเดิมเนี่ยเราทำเพื่อไปส่งให้กับนักธุรกิจเพื่อให้เขาไปทำต่อแต่พอเราได้เครื่องมาแล้วเราทำเองเราจะส่งไปที่ไหนคะ
1: ก็ผมส่งไปกรุงเทพให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร
0: ์
1: ก็สั่งมาเดือนละ 3,300 ใบ
0: ทำทัน
1: ใช่ครับทันครับ
0: เครื่องเราสามารถทำได้วันหนึ่งกี่ชิ้น
1: ประมาณผมว่าวันละเป็น 2-300 ชิ้น
0: พอเราทำเสร็จแล้วนอกจากตรงโรงพยาบาลแล้วมีส่งออกไปที่อื่นอีกไหมคะ
1: ก็มีพวกคาเฟ่อะไรครับพวกอย่างเข้าไปปิกนิกอะไรพวกลงทะเลอย่างไปปิกนิกทางทะเลอะไรนี่ครับหรือว่าก็หน่วยงานรัฐตอนที่เขามีการเคปันประชุมเป็นสัมมนาอะไรอย่างตัวนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เรามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกครับตัวนี้เป็นการวาดนะครับนี่ไม่ได้รบปั๊มไม่ได้นี่นะครับ
0: วาดมือ
1: วาดมือนะครับ
0: อันนี้คือใส่อาหารไม่ได้
1: ใส่อาหารไม่ได
0: ้อ๋ออันนี้คือสำหรับตั้งโชว์เก็บไว้เป็นที่ระลึก
1: เก็บไว้เป็นที่ระล
0: ึกแต่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แต่ว่าใส่อาหารไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสีเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือใส่อาหารได้

0: เราทำในรูปแบบวิสาหกิจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: คนที่จะมาทำกับเราค่ะมันต้องมีเวรหมุนเวียนหรือว่าเรามีสมาชิกเท่าไหร่แล้วคะตอนนี
1: ้ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดอยู่ประมาณ14คน
0: 14คนเราแบ่งหน้าที่กันยังไงคะ
1: จางกับหมากนี่ผมกับแม่บ้านจะเป็นคนทำ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพวกกับหมากเนี่ยคือเราจะซื้อของสมาชิกกลุ่ม
0: ก็คือคนในพื้นที่เขาก็จะมีกับหมากของเขาเราก็จะไปรับซื้อต่อมาแล้วก็มาทำซึ่งคุณลุงก็ทำกับคุณแม่บ้านที่นี่ค่ะแล้วการล่องแพอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องแบ่งคนยังไงบริหารจัดการคนยังไง
1: อย่างสมาชิกกลุ่มที่มาช่วยกันอย่างนี้นะครับเราก็ดูว่าจะเป็นคลิปใหญ่คลิปเล็กอะไรแต่ว่าเราก็มีค่าแรงให้ทุกคนครับ200 300เราก็ต้องแบ่งค่าแรงให้กันแล้วก็เราจะยกไว้ 15% เพื่อที่จะเข้า
0: วิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการต่อไปค่ะคนสนใจอยากจะซื้อสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: ก็มีทางเพจของชุมชนบ้านบางว่า
0: ค่ะ
1: 081ครับ0773119ครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้านในกันค่ะอันนี้ก็พร้อมสำหรับการขึ้นรูปแล้วแต่ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เขาต้องผ่านกรรมวิธียังไงบ้างคะ
1: เราต้องเอามาตากให้แห้งก่อนครับพอตากให้แห้งแล้วเราก็เอามาล้างเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นแล้วก็ล้างความสะอาดด้วยแล้วทีนี้เราก็เอามาพึงไว้สักประมาณ15นาทีแล้วก็ออกมาเข้ารูปได้
0: สามารถขึ้นรูปได้เลย
1: ใช่ครับ
0: มีแอร์ร้อนนิดนึง
1: นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: นี่เราตัวนี้มันจะดันขึ้นนะครับขอนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: คุณลุงขอแล้วอันนี้คือ2แบบใช่ไหมคะ
1: คือ2แบบครับ
0: สามารถทำพร้อมกันได้เลยชุบประมาณกี่นาทีได้คะหรือว่ากี่วิแป๊บเดียว
1: อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ตั้งไว้แต่ว่าเราก็คำนวณเอา
0: ร้อนไหมอ่ะ
1: มีร้อนยังไงนี่จับเลย
0: โอ้โหลุงบอกไม่ร้อนแต่หนูร้อนโอ้ยร้อนโอ้ร้อนคุณลุงบอกไม่ร้อนแต่หนูร้อน
1: เดี๋ยวตั้งนี่เลยตั้ง
0: นี่ออกมาใหม่ๆเลยใช่ไหมคะอ๋อนี่ได้ทั้งจานแล้วก็ได้ทั้งถ้วยอันนี้เสร็จจากนี้แล้วเราไปไหนต่อคะหรือว่าเรา
1: ใช้ได้เลยคร
0: ับ อ๋อก็คือรอให้เย็นแล้วก็ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับผมประมาณนาทีนิดๆประมาณนาที
0: เสร็จแล้วมีเป็นลายด้วยอ่ะนี่ได้แบบโอ้ร้อน
1: เอาดันเข้าไปเลยปอกอนปึ๊บเอาใส่นี่ไป
2: เออเอ็นไม่ยะ
1: เอาดันเข้าไปเลยปอก
0: พอมันขาดโป๊ะก็ปล่อยได้เลย
1: ใช่เอาลงเลยย่างได้สักนาทีได้มาก
0: กะเวลาโดยคุณลุงเอง
1: โอเคออกเลย
0: ว้าวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วร้อนจริงค่ะร้อนจริงคุณลุงบอกไม่ร้อนแต่หูร้อนอันนี้คือแบบว่าทำเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเห็นว่าจานกับถ้วยมีขนาดที่แตกต่างกันเวลาที่เราเลือกกับหมากมาใช้อ่ะค่ะคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของกับหมากเขาจะต้องเป็นยังไง
1: ถ้าทำจานนี้มันต้องกับหมากใบใหญ่หน่อยถ้าถ้วยนี้บางทีเศษอย่างนี้เราก็มาทำได
0: ้ทำมันเล็กได้
1: ทำมันเล็กได้
0: เราเอาไปขายอย่างเงี้ยค่ะเราจะขายยังไง
1: อย่างงี้นะครับถ้าผมขายปีกนะครับขายปีกขายอยู่ที่12บาทถ้าราคา
0: 1ช
1: ิ้
0: น
1: ใช่ถ้าราคาส่ง8บาท
0: ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เงินก็เข้าวิสาหกิจชุมชนได้ไปต่อยอดชิ้นงานอื่นๆอีก
1: ใช่ไอ้นี่3บาทครับ
0: ค่ะอะถ้วยนี่3บาท
1: ถ้วยนี่3บาท
0: ส่วนอันนี้
1: ถ้าถูกใจฟรีนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราเตรียมเอากลับเลย
3: นี่ถ้าว่านางไม่ถ้าว่าเปลี่ยนแบบถ้าว่าเราให้เล็กกว่านี้เลยนี่มันใหญ่กว่าใช่ไหมสำหรับงานกิจกรรมใช้ไส้บาร์บีคิวหรือว่าไส้คล้องชิ้นงานไม่
1: นี่นี่คือเราต้องสั่งโมนี่มาไหมคือพวกได้มาฟรีคือพวกมาให้พวกมา
0: เราก็เอามาต่อยอด
1: ใช่เอามาต่อยอด
0: อ จบทริป1วันนะคะที่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านบางว่าค่ะที่นี่ก็สามารถมาเที่ยวได้แบบ1วันเต็มๆเลยตั้งแต่ตอนเช้านะคะเราก็มาดูที่ชุมชนมาล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ล่องไปในพื้นที่ที่เคยมีหมู่บ้านอยู่นั่นก็คือหมู่บ้านที่ก่อนจะเจอกับสึนามิเราได้ไปเห็นล่องรอยซากที่ยังคงเหลืออยู่ไว้เป็นเหมือนอนุสรณ์ในการเตือนใจแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเล่นล่องแพเปียกกันสนุกบ้างนั่งชิลๆได้บ้างสามารถส

0: ายได้กลับเข้ามาสู่ชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาพื้น
1: รักการปรุงห่วงเครื่องปรุงที่เฮลตี้ที่สุดในโลกพร้อมช่วยให้คนไทยลดพฤติกรรมการปรุงเพราะในอาหารทั่วไปมีการใส่เครื่องปรุงมาเยอะอยู่แล้วงั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบเนี้ยหรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยเพียง3สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มชินแล้ววันนั้นอาหารจะอร่อยได้แม้ไม่ต้องปรุงเพิ่มบอกลาพวงเครื่องปรุงพร้อมลาโรค NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความสุขขภาพดีของคนไทยก็เพิ่มได้ทั้งประเทศลดปรุงลดโรคจากสสส.
2: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหม Baby Shark Doo Doo Doo Doo Doo Baby Shark Doo Doo Doo Doo Doo Doo Baby Sharkแต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

กองทัพภาคที่4จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตเริ่มต้นเทศกาลแห่งศรัทธาประกอบพิธียกเสาโกเต๋งสัญลักษณ์เปิดประเพณีถือศีลกินผัก2569เตรียมรับสาธุชนร่วมสืบสานพลังแห่งศรัทธาระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้สุราธานีรวมพลังศรัทธา37ศาลเจ้าจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนอย่างเนืองแน่นติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569สดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: ตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้
0: แน่นอนครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของประเพณีถือศีลกินผักกันแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็บ่นเรื่องของสินค้าผักสดเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็ยังคงขายนะครับสำหรับอาหารเจเนในราคาที่เท่าเดิม
1: ยังคงเดิมไหม
0: ใช่ครับผมและนอกเหนือจากนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้บ้านเราก็หลายหน่วยงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมกันด้วยนะครับข่าวแรกในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนครับซึ่งทางด้านของกองทัพภาคที่4นะครับได้มีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับประจำปี2569โดยได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ10ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้มีการจัดการขึ้นที่ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่สโมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชทางกองทัพภาคที่4ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณา

0: ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีและก็มีผู้บังคับบัญชาแม่บ้านทหารบกและกำลังพลเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์20รูปพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระครูโอภาสโพธิรัตน์เจ้าคณะตำบลท่าวังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้ทางด้านของกองทัพภาคที่4ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยครับ
1: ส่วนที่จังหวัดตรังนายทรงกฎสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดทอนเหรียญตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: ภายในกิจกรรมครับประธานในพิธีได้มีการนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนที่จะนำจิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่วัดทั้งทำความสะอาดบริเวณลานวัดปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้บริเวณวัดสะอาดและก็ร่มรื่นและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและชุมชนครับ
1: และในวันที่13ตุลาคมค่ะทางทีมศิลปินนะคะได้มีการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9และจะมีการส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะครูอาไหลและก็ทีมศิลปินนะคะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สตรีทอาร์ต99ปีภูมิพลมหาราชันถ่ายทอดเรื่องราวพระเสวยช้างเผือกคู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกับเชิญชวนชาวกระบี่ค่ะมาร่วมกันส่งมอบภาพร้องเพลงชาติไทยและร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกในวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะเตรียมจัดกิจกรรมส่งมอบภาพสตรีทอาร์ต99ปีภูมิพลมหาราชันเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจผ่านผลงานศิลปะบนฝาผนังอาคารใจกลางเมืองกระบี่โดยครูอาไหลหรือว่านายชวัฒน์จำปาแสนค่ะเป็นประธานมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำและก็เป็นผู้ก่อตั้งโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลพร้อมกับทีมศิลปินนะคะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานณบริเวณถนนมหาราชซอย3ข้างธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนโดยจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นจังหวัดที่28ของโครงการนี้ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานให้ครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
0: สำหรับแนวคิดของภาพนะครับก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระเสวยช้างเผือกคู่พระบารมีในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระองค์นะครับกับช้างเผือกคู่พระบารมีพร้อมกับเผยแพร่พระราชกรณียกิจและคำสอนให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้โดยโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสานต่อผลงานให้ครบทั้ง77จังหวัดครับ
1: ทั้งนี้ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรมส่งมอบภาพ99ปีภูมิพลมหาราชันในวันที่13ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปพร้อมกันนี้นะคะขอให้ประชาชนที่มาร่วมค่ะสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะมาแล้วก็จะได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา 18:00 นและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณบริเวณภาพวาดค่ะตรงถนนมหาราชซอย3ข้างธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: มาติดตามบรรยากาศเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักกันบ้างนะครับโดยทางด้านของจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีส่งเก้งถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ตครับบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของจังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดพิธีส่งเก้งหรือว่าพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยงานดังกล่าวก็จัดขึ้นที่บริเวณเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็มีทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบพิธีจากศาลเจ้าหรือว่าอาร์มต่างๆและก็ประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยพิธีก็จะเริ่มด้วยการอัญเชิญเทวดาก่อนที่ประธานในพิธีจะถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกล่าวถวายราชสดุดีและนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีส่งเก้งตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
1: สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง18ตุลาคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งได้มีการสืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า200ปีและได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี2561ค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะย้อนมาชมภาพบรรยากาศพิธียกเสากระเตงที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ค่ะโดยมีนายรอมฎอนฮายิอาแวเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธามาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งพิธีเริ่มจากการร่วมกันติดทองคำเปลวที่เสานะคะซึ่งก็เสานี้เป็นเสาไม้ไผ่ค่ะก่อนจะช่วยกันยกเสาขึ้นให้ตั้งอย่างมั่นคงจากนั้นก็จะมีการอัญเชิญร่มฉัตรจีนพร้อมด้วยตะเกียงเทวดาทั้ง9ดวงขึ้นประดิษฐานบนยอดเสาท่ามกลางเสียงปี่กลองและฉิ่งสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาตามขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมาค่ะ
0: สำหรับเรื่องของพิธีการยกเสาโกเต้งนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตและผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันรักษาศีลงดรับประทานอาหารเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มีการประพฤติตนตามธรรมเนียมเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่ยังคงอยู่คู่จังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานครับ
1: ชวนไปดูภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดกันนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ปีนี้หลายร้านมากค่ะที่มาเปิดกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินผักค่ะภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดคึกคักค่ะมีพี่น้องประชาชนนะคะแห่กันไปเที่ยวงานซื้ออาหารเจล้นทะลักถนนคนเดินที่ยาวกว่า1กิโลเมตรพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถโกยรายได้หลักหมื่นต่อวันเลยค่ะภาพบรรยากาศความคึกคักของถนนอาหารเจภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดตลอดระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะคะตั้งแต่ตลาดสดสาธารณะ1หรือว่าตลาดสดบ้านซ่านนะคะบ้านซ่านค่ะไปจนถึง4แยกจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งที่มีร้านจำหน่ายอาหารเจมากกว่า300ร้านค้ารองรับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงที่ถือศีลกินผักประจำปี2569โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตเขาได้ร่วมกันกับสมาคมอ้ําภูเก็ตศาลเจ้ามูลนิธิและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารหรือว่าภูเก็ต City of Gastronomy พร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะภาพถนนคนเดินที่มีพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในงานนี้ค่ะต่างก็สวมชุดสีขาวออกมาเลือกซื้ออาหารเจกันอย่างคึกคักก็จะมีแม่ค้าที่ขายขนมไข่นกนะคะซึ่งเขาบอกว่าแม้ว่าจะเข้ามาร่วมงานมาขายเป็นปีแรกแต่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเกินคาดมีการเตรียมวัตถุดิบวันละ200จนถึง300กิโลกรัมสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 20,000 บาทค่ะขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตกว่า 134,390 คนด้วยกันและจะมีเงินสะพัดใน เขตเศรษฐกิจท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ขณะที่ทางด้านของราคาผักและอาหารเจปรุงสุกในจังหวัดภูเก็ตเองก็ปรับตัวสูงขึ้นจากประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะครับซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ หลังจากความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของทางภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชสำคัญนะครับที่พ่อค้าผักในตลาดสดสาธารณะหนึ่งนะครับหรือว่าตลาดสดบ้านซ่านนะครับก็ในอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่าราคาผักหลากหลายชนิดได้มีการปรับตัวนะครับโดยเฉพาะผักใบอย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้เนี่ยผักบางชนิดก็เริ่มที่จะมีราคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาราคายังไม่แตกต่างกันมากนักส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารเจบนถนนระนองใกล้กับศาลเจ้านะครับจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งเนี่ยก็ระบุนะครับว่าต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้องปรับราคาอาหารในบางเมนู5-10 บาทครับจากเดิมเนี่ยขายอยู่ที่จานละ40-45 บาทก็ปรับเป็นราคา50บาทนะครับโดยเฉพาะเมนูผักส่วนอาหารที่ใช้เนื้อเทียมยังคงขายราคาเดิมโดยผู้ประกอบการก็คาดหวังนะครับว่าบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักจะคึกคักต่อเนื่องแม้ว่าจะต้องเผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก็ตามครับ
2: ก็จะมีการขออนุญาตปรับเป็น5บาทถึง10บาทในแต่ละเมนูใช่ในส่วนของประเภทผักนะครับแต่ว่าราคาที่เป็นเนื้อเทียมก็ยังคงราคาเดิมของปีที่แล้วอยู่ต้นทุนของพวกผักเนี่ยแพงขึ้นมากเลยครับใช่อย่างเช่นสมัยก่อนผักบุ้งกิโลละไม่กี่สิบบาทตอนนี้ผักบุ้งจีนล่าสุดที่ไปดูมากิโลละ139บาทบุ้งจีนนะฮะขายพุ่งใหญ่3กิโล300กว่าบาทต่อถุงใหญ่ผักกะเพราเมื่อวันซืน100บาทต่อกิโลตอนนี้ขึ้นเป็น140บาทแล้วราคาต้นทุนค่อนข้างสูงมากเลยครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วการที่เป็นผักอย่างเดียวเมื่อก่อน40-45ตอนนี้ขึ้นเป็นถุงละ50บาทซึ่งลูกค้าเข้าใจก็ยังไม่ได้มีลูกค้าที่รู้สึกว่าแพงขึ้นนะครับลูกค้าเข้าใจในช่วงราคาที่ด้วย
0: ต่อเนื่องกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับเทศกาลกินเจประจำปี2569ครับซึ่งทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการรวมพลังศรัทธา37ศาลเจ้าได้มีการจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางศรัทธาครั้งที่2ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนกันอย่างเนืองแน่นในเมืองเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2อย่างยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีถือศีลกินเจโดยมีนายวิทศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานที่บริเวณลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการจัดงานครั้งนี้ครับทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ร่วมกันกับบริษัทเพชรศรีวิชัยอินเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนน้ำมันพืชรารินทิพย์และก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยครับ
1: สำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่เทพเจ้าจาก37ศาลเจ้าทั่วเมืองโดยจะมีม้าทรงมาร่วมประกอบพิธีตามความเชื่อดั้งเดิมเคลื่อนขบวนผ่านจุดสำคัญใจกลางเมืองก่อนจะไปสิ้นสุดพิธีถอยส่งนะคะตรงบริเวณหอนาฬิการิมแม่น้ำตาปีท่ามกลางพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมและสักการะขอพรกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในงานนี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การสะท้อนพลังศรัทธาและอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นค่ะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่ามีเทพเจ้านะครับจากศาลเจ้าต่างๆนะครับ37ศาลเจ้าทั่วเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็เริ่มขบวนนะครับก็จะมีม้าทรงมีการประกอบพิธีนะครับผ่านจุดสำคัญของเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับใจกลางเมืองก่อนที่จะสิ้นสุดนะครับสำหรับพิธีถอนทรงที่บริเวณหอนาฬิการิมแม่น้ำตาปีครับ
1: ส่วนที่จังหวัดยะลานะคะก็มีการหนุนเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดยะลาคึกคักนะคะพี่น้องประชาชนแห่ร่วมประเพณีถือศีลกินผักหรือว่าถือศีลกินเจวันที่3แน่นโรงทานเหรียญฟาอัมด้านทางเทศบาลนครยะลาเองก็มีการเดินหน้าในการหนุนประเพณีค่ะเพื่อที่จะชูวิถีพหุวัฒนธรรมค่ะ เทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ในพื้นที่เทศบาลนครยะลาเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของมูลนิธิเหรียญฟาอัมหลังโรงแรมชางลีค่ะซึ่งเปิดเป็นโรงทานให้พี่น้องประชาชนมารับประทานอาหารเจได้ฟรีตั้งแต่เวลา 10:30 น.จนถึง 13:30 น.บรรยากาศก็เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะทั้งคนทำงานเด็กเล็กนะคะแล้วรวมไปถึงบางคนก็มากันแบบครอบครัวเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องจนต้องเสริมโต๊ะเสริมเก้าอี้เพิ่มเติมเพื่อที่จะรองรับผู้มาร่วมบุญอิ่มบุญกันด้านเทศบาลนครยะลาก็มีการจัดโครงการพบปะผู้บริหารถือศีลกินเจนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อที่จะร่วมรับประทานอาหารเจกับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีส่งเสริมการทำความดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนค่ะ
0: โดยทางด้านของนายวิสารจิรภาพงพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครยะลานะครับได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมเทศกาลถือศีลกินเจโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่10-18 ตุลาคมนี้โดยทางด้านของเทศบาลนครยะลาก็จะมีการสนับสนุนโรงเจและมูลนิธิในพื้นที่6แห่งทั้งนี้ครับต้องบอกว่าการถือศีลกินเจนะครับไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมเรื่องของการสุขภาพและการละเว้นการเบียดเบียนสัตว์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับย้อนไปดูอีกหนึ่งที่นะครับที่จังหวัดตรังนะครับสำหรับบรรยากาศพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับท่ามกลางบรรยากาศพี่น้องประชาชนที่ร่วมงานกันอย่างคึกคักพร้อมกับร่วมใจในการสวมชุดขาวประกอบพิธีเวียนเทียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยมีนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการเปิดงานร่วมกันกับเทศบาลนครตรังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังและก็ภาคีเครือข่ายครับ
1: ไฮไลท์ภายในงานนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีเวียนธูปค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ร่วมผัดหมี่เจจำนวน100 กิโลกรัมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับประทานสร้างความอิ่มบุญและความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมงานค่ะทั้งนี้ประเพณีถือศีลกินผักนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วนะคะยังเป็นการส่งเสริมการทำความดีฝึกจิตใจให้สงบและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยงานจะมีการจัดขึ้นไปจนถึงวันที่18 ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้ครับจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปรู้ถึงแนวทางการยื่นคำร้องขอให้ลบภาพหรือว่าสื่ออนาจารออกจากระบบเพื่อที่จะป้องกันสิทธิและความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

สวัสดีครับวันนี้สามนาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดำเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันเป็นวงกว้างไปแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา284/4นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทำยังไงถึงจะยื่นคำร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่ไหมฮะทางศาลเองเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกเขามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า take it down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทำได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทำความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ำให้นิดนึงว่าต้องไปดำเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ติดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
0: ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะช่วงนี้พาไปที่จังหวัดพังงาค่ะพลเอกสุรยุทธ์ได้มีการเยี่ยมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้คุณค่าของธรรมชาติสร้างพลังพัฒนาบ้านเกิดค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจทะเปสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพังงาเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ของทะเลฝั่งอันดามันนะคะซึ่งพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในอำเภอตะกั่วป่าขออภัยค่ะอำเภอตะกั่วทุ่งจำนวน8ครอบครัวค่ะโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าคณะทำงานได้ลงเป็นหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะมีนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอำเภอตะกั่วทุ่งผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมให้การต้อนรับค่ะ
8: ซึ่งในการพบปะครั้งนี้นะครับทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์ก็ได้มีการสอบถามความเป็นอยู่ของเยาวชนพร้อมกับถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์คาบมหาสมุทรแห่งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางการค้าสำคัญในอดีตและเป็นที่มาของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาและภาษาอยู่ร่วมกันพร้อมกับเน้นย้ำให้เยาวชนได้เรียนรู้รากเหง้าของประเทศเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกันนะครับระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังฝากถึงเยาวชนให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวปฐมแล้วก็นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตแล้วก็พร้อมกับต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและประเทศชาติต่อไปครับไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับซึ่งทางด้านของจังหวัดกระบี่ครับได้มีการเปิดการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชนะเลิศนะครับภาคใต้ประจำปี2569พร้อมกับส่งเสริมให้กับเยาวชนได้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬามุ่งสู่การแข่งขันระดับชาติและก็ระดับทีมชาติครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่บ้านไร่ตะวันหวานอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ประจำปี2569ซึ่งก็มีนางสาววันตันประธานชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์สุคนธรัตน์เลขานุการชมรมโรลเลอร์สกีจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมไปถึงครูผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและนักกีฬาจากหลายจังหวัดเข้าร่วมโดยจัดการแข่งขันเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
0: สำหรับการแข่งขันนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาและต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับชาติรวมถึงการเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตด้วย

0: ด้วยค่ะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดภายในงานนะคะมีการแข่งขันหลากหลายรายการค่ะได้แก่สปรินต์4ระยะ 1,200 เมตรนะคะ Interval Start 4ระยะ 5,000 เมตรค่ะ Super Spin ระยะ200เมตรและ Must Start F นะคะระยะ 10,000 เมตรค่ะพร้อมกับมีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะในแต่ละประเภททั้งนี้ค่ะการแข่งขันครั้งนี้ก็นับว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนสร้างประสบการณ์และส่งเสริมเรื่องของกีฬาโรลเลอร์สกีในภาคใต้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ไปติดตามผลการตรวจสอบการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนมาในพื้นที่ของประเทศไทยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเร่งตรวจสอบกรณีโรงเรียนที่มีการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยค่ะเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักรีดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการประชุมติดตามกรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนมาจำหน่ายในประเทศไทยบริเวณโกดังไม่ทราบชื่ออยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่3ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยผู้ที่ร้องก็อ้างนะคะว่ามีการรับซื้อยางพาราในประเทศไทยลักลอบนำยางพาราที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมรอยเป็นยางพาราของไทยส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในประเทศไทยที่ตกต่ำเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนและคุณภาพก็ไม่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
1: ซึ่งแหล่งข่าวนะครับก็ระบุว่าได้มีการพบเห็นมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีแล้วจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการตรวจสอบจึงได้มีการเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีด่านศุลกากรบ้านดอนสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต7อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีก็ถือว่ามาร่วมประชุมในการชี้แจงกับสำหรับเรื่องดังกล่าวที่ได้มีการร้องเรียนครับ
0: ด้านนายสุภเมธพรหมวิเศษผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องมาจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางการยางแห่งประเทศไทยทั้งระดับเขตระดับจังหวัดและก็ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบโกดังดังกล่าวในพื้นที่ค่ะพบว่ามีการขออนุญาตประกอบการอย่างถูกต้องอย่างไม่เข้าข่ายในการกระทำความผิดแต่อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามนำข้อมูลเพื่อที่จะให้ที่ประชุมนั้นได้รับทราบและพิจารณาขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มองนะคะว่าผู้ร้องเรียนคงเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในวงการการค้ายางพาราจึงจำเป็นที่จะต้องขอดูรายละเอียดให้รอบคอบเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่มีผลเสียของกลุ่มนะคะที่จะนำยางพาราด้อยคุณภาพหรือว่าแย่งตลาดเกษตรกรของพี่น้องชาวไทยค่ะ
1: ไปดูเรื่องราวของสองสามีในจังหวัดยะลานะครับที่ได้มีการหาเร่ขายไข่ปิ้งนะครับสู้ชีวิตทุกอย่างก็ทำเพื่ออนาคตของลูกครับทางด้านของในตัวเมืองยะลานะครับก็มีสองสามีภรรยาที่ได้มีการหาเร่ขายไข่ปิ้งสู้ชีวิตมานานกว่า20ปีเริ่มต้นนะครับต้นทุนเนี่ยพุ่งเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าจะพุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าซบเซาแล้วนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยที่สำคัญนะครับบอกว่าเดินหน้าในการทำงานหวังที่จะส่งลูกนะครับให้เรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอนาคตที่ดีกว่านี้ครับสำหรับเรื่องราวชีวิตของสองสามีภรรยานะครับที่ได้มีการหาเร่ขายไข่ปิ้งในตัวเมืองยะลาที่ยังคงสู้ชีวิตแม้ว่าจะต้องต้นเผชิญนะครับสำหรับต้นทุนเนี่ยที่สูงขึ้นแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ส่งลูกนะครับให้เรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในเรื่องนี้ครับทางด้านของนางสาวพรพันธ์ศรีสุขอายุ54ปีแล้วก็สามีนะครับก็ได้มีการยึดอาชีพหาเร่ขายไข่ปิ้งมานานกว่า20ปีโดยเริ่มต้นนะครับจากการเตรียมของนะครับตั้งแต่ตอนตี3ก่อนออกเดินขายตามย่านการค้าสำคัญในตัวเมืองยะลาตั้งแต่สนามกีฬาช้างเผือกสถานีรถไฟย่านซุปเปอร์ไปจนถึงศูนย์การค้าโคลิเซียมแน่นอนครับว่าแม้ว่าปัจจุบันนะครับทางด้านของนางพรพันธ์เนี่ยจะมีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยก็ตามแต่ยังคงอดทนทำงานเพื่อที่จะส่งเงินดูแลแม่สูงวัยที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ค่าใช้จ่ายของครอบครัวรวมไปถึงเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นครับ
0: ขณะที่ต้นทุนไข่ไก่น้ำมันพืชและวัตถุดิบก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะ

0: แต่ทั้งคู่ยังไม่กล้าที่จะขึ้นราคาขายเพราะเห็นใจลูกค้าที่กำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกันทำให้กำไรนั้นลดลงแทบจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยค่ะเรียกได้ว่าเรื่องราวของสองสามีภรรยาคู่นี้สะท้อนถึงชีวิตของคนที่หาเช้ากินค่ำที่ยังไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคโดยมีความหวังสำคัญนะคะก็คือการส่งลูกให้เรียนจบปริญญาเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีกว่าและไม่ต้องเผชิญกับความลำบากเช่นเดียวกับพ่อแม่ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปย้อนดูภาพบรรยากาศในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพังงานะคะผู้ประกันตนนายจ้างได้ทยอยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครอบคลุม8อำเภออย่างคึกคักค่ะนายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะมีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการประกันสังคมณที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคลกกอยค่ะหลังจากที่มีการเปิดหีบในการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8 นาฬิกานะคะพบว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ที่มาใช้สิทธิ์ก็ต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็จะคอยอำนวยความสะดวกและดูแลขั้นตอนการลงคะแนนให้เป็นไปตามระเบียบเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเรียบร้อยสำหรับจังหวัดพังงาค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมอยู่ที่ 33,123 คนแบ่งเป็นผู้ประกันตน 32,800 คนและนายจ้าง 1,123 คนค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ทั้งนี้นะคะทางอำเภอเมืองพังงาค่ะก็มีผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดนะคะรองลงมาก็คืออำเภอตะกั่วป่าค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดสตูลนะครับนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการประกันสังคมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลโดยมีประกันสังคมจังหวัดคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมให้การต้อนรับแน่นอนว่าบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับของจังหวัดสตูลก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีทั้งนายจ้างและก็ผู้ประกันตนต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเองนะครับก็มีการพูดคุยนะครับว่าเชิญชวนสำหรับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกับมีการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ให้เตรียมหลักฐานในการยืนยันตัวตนให้พร้อมก่อนที่จะปิดหีบในเวลา16 นาฬิกาของเมื่อวานนี้สำหรับข้อมูลของจังหวัดสตูลนะครับก็มีผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 23,932 คนจัดสถานที่เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง7อำเภอ16แห่งโดยจังหวัดเองก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าสำหรับการเลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามระเบียบครับ
0: นอกจากนี้ที่จังหวัดยะลาค่ะนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในอำเภอยะหากรงปีนังรามันและหน่วยเลือกตั้งที่1ที่อาคารศรีนิบงเทศบาลนครยะลาเพื่อติดตามการดำเนินงานและดูแลความเรียบร้อยของการเลือกตั้งซึ่งภาพรวมของการลงคะแนนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเชิญชวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะคะมาร่วมกันเลือกตัวแทนค่ะเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการประกันสังคมและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะมีผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมอยู่ที่ 33,535 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 1,203 คนและผู้ประกันตน 32,332 คนมีหน่วยเลือกตั้งนะคะ21แห่งทั่วจังหวัดค่ะโดยมีผู้สมัครฝ่ายนายจ้างนะคะ71คนและฝ่ายผู้ประกันตน94คนค่ะทางนี้ค่ะการเลือกตั้งก็มีการจัดขึ้นทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
1: ย้อนไปดูนะครับสำหรับการทำบุญส่งตายายในประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของพี่น้องชาวใต้กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับชาวอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ได้ร่วมกันทำบุญส่งตายายในวันศาสตร์เดือน10ที่ทำวัดทองทำนุรุ่นกุศลให้สำหรับบรรพบุรุษตามความร่วมทำบุญและก็ประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นะครับก็จะมีพิธีแผ่ส่วนกุศลนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยต่างพากันแย่งชิงอาหารแล้วก็ขนมเนี่ยจากร้านเปรตตามความเชื่อหลังจากการชิงเปรตเนี่ยก็เชื่อกันนะครับว่าการได้กินอาหารนะครับที่เหลือจากการเส้นไหว้บรรพบุรุษเนี่ยก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่

0: ตนเองและครอบครัวครับ
1: ขณะที่ยอดทำบุญจากผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะรวมอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทค่ะสำหรับประเพณีทำบุญส่งตายายถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวใต้ที่สะท้อนถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ลูกหลานได้กลับมาพบปะร่วมกันทำบุญและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ประเพณีนี้นะคะยังคงอยู่คู่กับชุมชนภาคใต้สืบไปค่ะส่วนภาพบรรยากาศที่วัดสวนคูหาหรือว่าวัดถ้ำนะคะในพื้นที่ของตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเดินทางมาร่วมทำบุญกว่า 1,000 คนท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักค่ะโดยแต่ละหมู่บ้านก็ยังคงร่วมกันสืบสานประเพณีแห่จาดซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีลักษณะคล้ายกับการแห่หมับของจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จะมีการนำปิ่นโตอาหารขนมเดือน10ค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมต้มขนมเทียนขนมขนมบ้าแล้วก็ข้าวพองค่ะมาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษลานชิงเปลดเพื่อที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้ที่มาร่วมกันรับบุญค่ะซึ่งก็มีชาวมอแกนหรือว่าชาวไทยใหม่รวมถึงชาวเลนะคะมาร่วมประเพณีนี้ด้วยเป็นประจำทุกปีสะท้อนถึงการแบ่งปันและการเกื้อกูลกันในสังคมชุมชนค่ะ
0: ขณะที่ทางด้านของนายสุวัฒน์ศรีเพชรพูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสมนะครับก็เปิดเผยว่าประเพณีการแห่นะครับการแห่ช่อนะครับก็มีมาตั้งแต่อดีตโดยเมื่อวันถึงรับตายาย
2: ความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ2ควบคุมเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ3อ่านทางภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
3: Say no to bribery. A small decision can change outcomes more than you might expect. Take a stand against corruption by refusing to offer, accept, or give any form of improper benefit. Promote transparency, accountability, and fairness in both public and private sectors. Bribery may come in the form of money, gifts, or benefits exchanged for convenience.Bribery does not only violate the law, it destroys trust and undermines justice in society. Rejecting bribery is choosing integrity and transparency for a cleaner and more honest Thailand. Say no to bribery today for a transparent society tomorrow. Honest, transparent, no bribes given, no bribes taken.

0: กลับมาติดตามมาตรการในการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความพร้อมในการรับมืออุทกภัยของจังหวัดภูเก็ตตรวจระบบสูบน้ำและพื้นที่เสี่ยงกำชับบูรณาการกับทุกหน่วยงานค่ะช่วงเช้าของวันนี้นะคะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4ค่ะได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนรับมือฝนตกหนักลดผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำ10มาตรการเร่งด่วนตั้งแต่การจำกัดเรื่องของสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำติดตามปริมาณฝนและความเสี่ยงดินถล่มเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลให้พร้อมตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือและเตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยโดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางพร้อมกับกำชับนะครับให้ทำในเรื่องของการสื่อสารนะครับข้อมูลที่ถูกต้องและก็รวดเร็วเพื่อที่จะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถที่จะรับมือนะครับสำหรับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยครับนอกจากนี้นะครับมท.4เองก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจความพร้อมเรื่องของระบบระบายน้ำบริเวณถนนตะกั่วป่าแล้วก็ประตูระบายน้ำใกล้กับวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตซึ่งก็มีศักยภาพในการสูบน้ำถึง 27,144ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ 43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตามลำดับครับรวมไปถึงการตรวจนะครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำ

0: บริเวณซอยกรุวัฒนาตำบลฉลองขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการยืนยันถึงความพร้อมในการใช้แผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมที่จะใช้ในเรื่องของเครื่องจักรกลระบบสำรองไฟนะครับศูนย์พักพิงและมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถที่จะแจ้งเตือนและก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ก็ได้มีการมาประชุมนะครับซักซ้อมเตรียมการในการรับมือนะครับในเรื่องของฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้นะครับก็ได้เตรียมไว้ต้องบอกว่าแทบจะทุกมิตินะครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก็คือก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เยียวยาโดยเฉพาะในช่วงของก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ได้ให้ทางจังหวัดได้เตรียมในเรื่องของสรรพกำลังทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับรวมไปถึงกำลังคนนะครับเรื่องของพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่จอดรถนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีความละเอียดอ่อนอย่างโรงพยาบาลอย่างกลุ่มเตียงจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรในส่วนของหลังเกิดเหตุนะครับเรื่องของการเยียวยาอันนี้ก็ได้คุยกันถึงเรื่องการทำความเข้าใจแล้วก็การชี้แจงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับในการยื่นข้อมูลในการรับสิทธิ์เยียวยาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้ครับทางด้านของมท.3ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลหนองจิกปัตตานีนะครับเพื่อที่จะเร่งในการฟื้นฟูเตรียมนะครับสำหรับป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ของโรงพยาบาลครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีเร่งในการบูรณาการแผนสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหลังจากเสียหายกว่า 80% พร้อมกับมุ่งยกระดับในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมครับเมื่อวานนี้ครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมด้วยทางด้านนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามปัญหาและเตรียมความพร้อมสำหรับแผนป้องกันอุทกภัยหลังจากโรงพยาบาลนะครับประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยที่ผ่านมาก็ได้รับความเสียหายกว่า80%ผลกระทบเนี่ยไปถึงเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์และอาคารรวมไปถึงบ้านพักของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
2: ทางด้านของมท.3ก็ระบุนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อประเมินความเสียหายและเร่งวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้นระยะยาวค่ะโดยเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้มีการปรับเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อที่จะป้องกันน้ำทะลักค่ะแล้วก็มีการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังของโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมุ่งให้โรงพยาบาลนั้นสามารถที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปลอดภัยค่ะไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะโดยจังหวัดยะลานะคะได้มีการเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมพิมุกอาคาร3ชั้น3สารกลางจังหวัดยะลาค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับประเมินสภาพอากาศการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุค่ะทั้งนี้นะคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มที่จะคลี่คลายแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ของทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจนถึงนราธิวาสค่ะ
0: ขณะที่ทางด้านของจังหวัดยะลาเองนะครับก็ได้มีการเร่งในการขับเคลื่อน7ข้อสั่งการสำคัญทั้งเรื่องของการกำหนดพื้นที่เสี่ยงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็เตรียมกำลังพลรวมไปถึงเครื่องมือกู้ภัยทบทวนจุดอุปยพและศูนย์พึ่งพิงตลอดจนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อที่จะให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดยะลาครับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาครับก็ได้มีการลงพื้น

0: ที่ในการติดตามสถานการณ์และก็สำรวจเส้นทางน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งในการติดตั้งเรือผลักดันน้ำในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากเขตเมืองนะครับเพื่อที่จะลงสู่บึงแบมเมาะแล้วก็แม่น้ำปัตตานีอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ทางนี้เทศบาลนครยะลาค่ะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดระบายน้ำสำคัญทั่วพื้นที่พร้อมกับติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางเทศบาลนครยะลาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการรับมือสำหรับน้ำท่วมที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำว่าสื่อสารให้ชัดครับโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานครับเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมเน้นสื่อสารชัดเจนขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เร่งในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับวันนี้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้าร่วมการประชุมป้องกันกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งก็มีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนแน่นอนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเนี่ยได้มีการโอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน5รอบด้วยกันรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,069 ล้านบาทแล้วก็พร้อมที่จะเร่งในการจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็ผลักดันเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนละ 10,000 บาทสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ด้วยครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีการกำชับให้จังหวัดภาคใต้นะคะเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเตรียมในการอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยระดมทั้งเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็เร่งระบายน้ำรวมถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสื่อสารผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับทราบถึงสถานการณ์เตรียมความพร้อมในการรับมือและได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันท่วงทีค่ะหลังจากที่จังหวัดกระบี่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทางผู้ว่าราชการก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำของเมืองกระบี่หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นายอำเภอเมืองกระบี่ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่สมาคมวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3จุดสำคัญได้แก่ชุมชนรวมใจขออภัยค่ะชุมชนรวมใจชนนะคะแล้วก็คลองกระบี่ใหญ่บริเวณสะพานหน้าพลับพลาอยู่ในพื้นที่ของตำบลกระบี่ใหญ่ค่ะแล้วก็บริเวณประติมากรรมไม้มหาดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่คลองกระบี่ใหญ่และทะเลเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองกระบี่ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในช่วงของเวลาประมาณ 11:36 นทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระบี่นะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะครับให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ของตำบลทับปลิกชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองเมืองเก่าพัฒนาและก็ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองกระบี่ใหญ่พร้อมกับเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับไว้ให้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดแน่นอนว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับ
1: หากว่าเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะคะก็ให้เตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงในการรองรับการอพยพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้พิการเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ปิดท้ายกันนะครับไปดูเรื่องของความน่าชื่นชมสำหรับตำรวจน้ำภูเก็ตนะครับที่ได้มีการช่วยชีวิตคนเอาไว้ครับทางด้านของตำรวจน้ำภูเก็ตครับได้มีการฝ่าสายฝนนะครับลุยคลื่นลมแรงกลางดึกนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือสำหรับนักตกปลา3คนนะครับที่เครื่องยนต์ในดับกลางทะเลครับกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนวิสัยทัศน์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่จำกัดมากๆเลยทีเดียวครับทางด้านของตำรวจน้ำภูเก็ตครับได้มีการเร่งในการช่วยเหลือสำหรับนักตกปลา3คนหลังจากเรือเครื่องยนต์ครับเกิดขัดข้องกลางทะเลไม่สามารถที่จะเดินทางกลับเข้าฝั่งได้ท่ามกลางฝนที่ตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงของกลางดึกของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับบริเวณห่างจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำภูเก็ตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ3ไมล์ทะเลหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค3ก็ได้มีการประสานไปยังตำรวจน้ำภูเก็ตแล้วก็ศูนย์ไข่มุกภูเก็ตรีบที่จะส่งเรือนะครับออกให้ความช่วยเหลือสำหรับนักตกปลา3รายดังกล่าวครับ
1: โดยเรือจากศูนย์ไข่มุกภูเก็ตนะคะก็มีการยุติภารกิจไปหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมบริเวณแหลมพันวาค่อนข้างที่จะแรงนะคะและต่อมาค่ะในเวลา 23:05 ค่ะทางตำรวจน้ำภูเก็ตก็มีการส่งเรือตรวจการ444ออกปฏิบัติการท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนจนกระทั่งเวลา 23:40 เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าถึงตัวเรือที่ประสบเหตุก็พบเข้ากับผู้ประสบภัยทั้ง3คนนะคะซึ่งก็ปลอดภัยค่ะจึงได้มีการลากจูงเรือกลับเข้าฝั่งที่คลองท่าจีนและเดินทางถึงฝั่งอย่างปลอดภัยเรียบร้อยในเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่11ตุลาคม

0: เอาสตรอเบอรี่ไปในแก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะโซก็ร้องลาวคบฟันไว้ก่อนคบฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ในจังหวัดเวียดนามเมียถึงมีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบถูกตัวตามกำหนดและก็จำถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่งทราบจับหรือควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดด้วยว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะเบาร
1: ักษารักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
0: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
3: ช่วงนี้ผมดวงตกอะพี่อยากไปวัดครับ
0: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
3: ไป
4: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

แต่งขึ้นด้วย2มือหัวใจและจิตวิญญาณและพูดคุยกับผู้สร้างตกหลุมรักปัตตานีในมุมมองใหม่ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ที่นี่คือเบนจาเมธาเซรามิกแหล่งกำเนิดเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกแฮนด์เมดนะครับอันเรื่องชื่อที่ผสมผสานอัตลักษณ์ลวดลายศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้เข้ากับเทคนิคงานศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัวทุกชิ้นงานไม่ใช่แค่ภาชนะแต่คือเรื่องราวคือความรักและคือความตั้งใจที่ถูกถ่ายทอดความงดงามของปัตตานีให้ออกมาสู่สายตาผู้คนทั่วประเทศและก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงามของงานเซรามิกนับร้อยนับพันชิ้นภายในห้องจัดแสดงผลงานเบนจาเมธาเซรามิกเราจะไปรับชมการรังสรรค์จากผืนดินโดยพี่ๆน้องๆในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองผู้ชมครับนี่คือสภาพดินเหนียวนะครับที่ขุดหาจากในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็จะมีสภาพเป็นลักษณะเป็นก้อนๆแข็งตัวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมตักขึ้นมานี่ครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นก้อนๆเป็นผงๆผสมผสานกันไปนะครับนี่เป็นดินที่ดูเหมือนกับจะไร้ค่านะครับเหมือนกับไม่มีค่าแต่หารู้ไหมนี่คือวัตถุดิบชั้นเลิศนะครับที่เราจะนำมาทำเป็นเซรามิกสวยๆให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วมันก็จะมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนนะครับถึงจะออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้หรือนำไปโชว์ได้นะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาทำเซรามิกกันนะครับทุกคนภายใต้ชื่อเบนจาเมธาเซรามิกครับ

ครับคุณผู้ชมครับจากดินโคลนนะครับที่เป็นก้อนๆเป็นเม็ดทรายอย่างที่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้มันเป็นโคลนนิ่มๆนะครับเริ่มต้นด้วยการนำดินโคลนแข็งๆนะครับมาใส่ในถังแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็แช่มันทิ้งไว้3วันนะครับน้องก็บอกอย่างนั้นนะครับแช่ทิ้งไว้3วันจากนั้นก็พอครบ3วันก็เปิดมอเตอร์ปั่นมันนะครับปั่นมันคนมันให้มันเข้ากันนะครับดินเหนียวที่เป็นก้อนแข็งๆก็จะโดนน้ำซึมเข้าไปแล้วพอผ่านเครื่องปั่นนะครับก็จะทำให้น้ำกับดินเหนียวก้อนแข็งๆนั้นมันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นน้ำคล้ายๆน้ำปูนนะครับทุกคนอยู่ในนี้นะครับเป็นคล้ายๆน้ำปูนจากนั้นก็จะมาเปิดวาล์วข้างล่างนะครับให้น้ำโคลนนะครับไหลลงมาปุ๊บจากนั้นก็จะมาตักใส่ในกระชอนเพื่อเรียกว่ากรองนะกรองพวกเม็ดทรายใหญ่ๆหรือว่าพวกเศษยงเศษหญ้าอะไรนะครับไม่ให้มันผ่านลงไปสู่ชั้นล่างได้นะนี่ตักครับน้ำโคลนเหนียวๆนะครับเนี่ยตักเข้าไปครับเห็นไหมปุ๊บแล้วมันก็จะลงไปในถังนั้นปุ๊บนะครับข้างบนนี้ก็จะมีพวกเศษขยะไม่พึงประสงค์เราก็จะเททิ้งนะครับในส่วนเมื่อกรองเสร็จแล้วนะครับในถังนี้ก็จะมีโคลนที่เป็นน้ำโคลนนะครับเขาก็จะตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะครับทุกคน2ถังนี่คือกรองเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ2วัน2คืนจากนั้นก็จะเทน้ำออกนะครับเพราะว่าตะกอนโคลนเนี่ยมันจะอยู่ใต้ก้นแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาตะกอนที่เป็นโคลนเหนียวๆละเอียดละเอียดที่อยู่ใต้ก้นนี่นะครับนำเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับคุณผู้ชมครับ

0: เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่กับอดิษฐ์อัสลัมนะครับตอนนี้ก็จะนำโคลนที่เราผ่านกระบวนการเรียกว่าตกตะกอนแล้วนะเราจะมาเทใส่ในภาชนะที่วางอยู่ข้างหน้านี
1: ้
0: วางเทใส่ตรงนี้เนี่ยต้องทิ้งไว้กี่วันครับ
1: 5วัน
0: ทิ้งไว้5วัน
1: ให้
0: ดินมันแข็งตัวเหรอครับ
1: มันแข็งมันก็
0: อ๋อให้มันแข็งแล้วให้มันร้าวแตกตัว
1: ใช่ครับ
0: งั้นเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ว่าเอาออกมาแล้วจะตั้งไว้วัน2วันแล้วทำได้เลยไม่ได้
1: ไ
0: ม่ต้องตั้งทิ้งไว้5วัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวจะลองเทออกมาเดี๋ยวลองเทออกมาครับนี่จะเป็นน้ำโคลนนะครับนี่ครับมันยังมีผสมน้ำอยู่หน่อยๆนะครับเนี่ยมันก็ต้องเอามาพักไว้ในภาชนะอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับทุกคนทิ้งไว้ประมาณ5วันนะครับให้เนื้อโคลนเขาเซตตัวนะครับทุกคนก่อนที่จะนำไปเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับจะสังเกตนะครับว่าน้ำโคลนเขาค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับทุกคนเห็นไหมการ

ตัวเนื้องานนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็ทุกชิ้นงานที่ทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรืองานเซรามิกของเบจาเมทาเซรามิกนะครับก็การเตรียมดินก็จะทำแบบนี้ในทุกๆอย่างนะครับทุกๆชิ้นงานก็ต้องเริ่มมาจากดินเริ่มมาจากกระบวนการแบบนี้ทุกตัวครับทุกคนครับเห็นไหม

0: ั้นตอนของการรีดดินนะแบนะรีดดินไล่อากาศหอนดินที่เราเข้าไปรีดนี่คือมันต้องห้ามมีอากาศเหรอครับแบถ้าเกิดไม่มีอากาศเข้าไปผสมอยู่ในดินนี้มันจะทำให้เป็นไงแบ
1: เป็นดินในเวลาปั้นชิ้นงานมันจะระเบิด
0: เข้าไปในเตาเผาเสร็จพวกนี้มันอบแล้วมันจะครับนี่ครับหมดอยู่ในนี้ครับแล้ว2-3 รอบนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องรีด

0: ครื่องรีดโคลนนะครับทุกคนคิดดู
1: 2-3 รอบเลย
0: ประมาณ 2-3 รอบ
1: แล้วก็ดูที่เนื้อดินได้หรือยังนะ
0: อ๋อเราต้องมาดูนะเราใส่ไป3รอบเสร็จปุ๊บก็มาดูว่าเนื้อดินละเอียดหรือยังได้ยัง
1: ได้หรือยังอ
0: ย่างนี้ได้ยังแบจะหล่นแล้ว
1: ได้หรือยัง
0: นี่ได้ยังได้ยังเร็ว
1: ได้แล้วนะ
0: อย่างนี้ได้แล้วนะโอเคถ้าได้แล้วเสร็จปุ๊บก็นำไป
1: ไม่มีไม่มี
0: อ๋อนี่เนื้อก็จะละเอียดทุกคนเห็นไหมเนื้อก็จะละเอียดมากเลยไม่มีเม็ดทรายไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีอากาศด้วยนะครับเป็นดินแน่นๆเหนียวเหนียวหนึบหนึบเหมือนกับครีมโลชั่นเลยครับทุกคนอันนี้ได้แล้วหรือว่าขออีกรอบนึง
1: ได
0: ้อีกรอบขอแถมให้อีกรอบนึงครับทุกคน
1: ได้แล้วนี
0: ่อันนี้ได้นะเมื่อได้เสร็จปุ๊บก็จะนำเอาไปเก็บไปเก็บในถังนะ
1: ถ
0: ัง
1: คร
0: ับ ถังเก็บในถังใช่ไหมนี่ผมเปิดให้อันนี้เป็นถังเขาเรียกว่าเอ้ยถังกันความชื้นนะครับนี่เพื่อที่ไม่ให้เพื่อที่จะให้มันไม่แข็งตัวนะครับมันจะเป็นถังแบบปิดตายนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมก็เวลาจะนำชิ้นงานไปใช้ก็มาหยิบไปใช้ทีละก้อนถ้าไม่ใช้ก็อย่าไปเปิดมันนะครับเดี๋ยวถ้ามันแข็งขึ้นมานี่ต้องกลับไปสู่กระบวนการใหม่ตั้งแต่แรกอีกนะครับยุ่งยาก

และนี่ก็คือขั้นตอนของการขึ้นรูปชิ้นงานนะครับด้วยแท่นหมุนนะครับที่เห็นอยู่ข้างๆนี้นะครับก็จะเป็นแม่ทั้งสองท่านนะครับที่กำลังขมักเขม้นอยู่กับการเขาเรียกว่าขึ้นรูปนะครับชิ้นงานซึ่งจะมีเป็นชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กนั่นก็คือแก้วนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่นี่คืออ่างล้างหน้านะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ผู้สร้างเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญแล้วก็ความประณีตค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าการขึ้นชิ้นงานเนี่ยถ้าเราขาดประสบการณ์หรือขาดความนิ่งขาดสมาธิเนี่ยชิ้นงานจะออกมาไม่ได้ขนาดไม่ได้รูปทรงเรียกได้ว่าจะเบี้ยวหรือจะแบนจะไม่กลมก็ขั้นตอนนี้แหละครับดังนั้นแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะทำกันแบบนี้ครับผู้ชมก็จะมีอุปกรณ์นะครับให้เลือกใช้แต่ละประเภทให้เหมาะกับในแต่ละส่วนของชิ้นงานอันนี้เป็นอ่างน้ำนะครับชิ้นใหญ่จะยากหน่อยนะครับแบร์เขาบอกจะยากหน่อยเพราะว่าจะต้องคุมความหนาบางคุมความละเอียดของส่วนขอบส่วนโค้งเว้าแล้วก็ต้องให้มันกลมสนิทนะครับนี่คือข้อยากสำหรับการทำอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแก้วนะครับแก้วก็จะ

นั่งดูอาแบเขาแกะรูปชิ้นงานที่เป็นรูปของปลาวาฬเห็นแล้วมันมือนะแบนะเห็นดูเหมือนจะไม่ยากนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมก็นั่งดูเขาทำอยู่2ตัวแล้วก็อยากจะลองทำบ้างนะก็เลยนี่

นี่ครับเห็นไหมก็เพลินดีนะครับงานเซรามิกนะครับปั้นดินออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยจะมีการนำเอาไปลงสีนะครับแล้วก็เข้าสู่เตา

0: ได้อยู่นะครับนี่ครับนี่เป็นรูปทรงของปลาวาฬจะให้ดูแบบที่แบบลงสีแล้วแล้วก็วาดลายแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นปลาวาฬที่แบบเห็นได้ชัดกว่านี้ครับตอนนี้ยังดูแบบหลายคนยังดูอาจจะดูไม่ออกนะว่าเป็นใช่หรือปลาวาฬเดี๋ยวให้ดูลายเดี๋ยวให้ดูลายนี่ครับทุกคนปลาวาฬที่ผมได้แกะเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลามันแห้งเสร็จปุ๊บก็จะนำมาย้อมสีแล้วก็ใช้อุปกรณ์ปลายแหลมนะครับแกะลายมันก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับว่ามันคือปลาวาฬนะครับทุกคนเห็นไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นชิ้นงานที่จะนำไปประกอบกับชิ้นงานใหญ่หรือว่าจะเป็นชิ้นงานเล็กที่เขาทำออกมาเพื่อตกแต่งอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นชิ้นงานที่ทำตามออเดอร์หรือเปล่านะครับติดตามดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะถ้ามันผ่านการเผามาดูวิธีการเคลือบชิ้นงานด้วยจากดินเผานี่ที่เป็นสีน้ำตาลส้มๆอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเคลือบให้ชิ้นงานนี้มีสีสันเป็นสีดำออกเทาๆนะครับทุกคนนี่ครับ
1: โยบางเอ็นโยเน้นโชว์เนื้อดิน
0: เน้นโชว์เนื้อดินแล้วก็จะไม่จุ่มหมดจะไม่จุ่มหมดเป็นน้ำยาเคลือบนะครับนี่เขาจะจุ่มประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็ตั้งเอาไว้นะครับนี่ประมาณนี้โอเค
2: เสร็จ
0: นี่ครับทุกคนชิ้นงานที่เราทำการเคลือบสีดำเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เข้าเตาเผาออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยตัวนี้ครับปลาวาฬแห่งเกาะโรซินนะครับนี่ครับส่วนก้นนะครับก็จะเป็นโชว์ลายดินเผานะครับเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับส่วนบนก็จะเป็นตัวเคลือบสีดำนะครับก็ทำออกมาได้สวยงามลงตัวมากครับทุกคนครับนี่

คุณเอ็มโซเฟียนเบนจาเมธาเป็นศิลปินและนักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกชื่อดังผู้ก่อตั้งเบนจาเมธาเซรามิกเขาเป็นคนหนุ่มมุสลิมท้องถิ่นที่เคยเดินทางออกค้นหาแรงบันดาลใจไกลถึงต่างแดนแต่สุดท้ายกลับพบว่าแรงบันดาลใจที่แท้จริงและคุณค่าที่ตามหานั้นกลับอยู่ภายในบ้านเกิดของตนเอง

0: การสร้างสรรค์ผลงานของคุณเอ็มโซเฟียนเบนจาเมธาเขาตัดสินใจหวนกลับมาปัตตานีเพื่อสร้างโรงงานและศูนย์สร้างแรงบันดาลใจด้านเซรามิกโดยนำอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ลวดลายแบบมาลายูและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับงานออกแบบเซรามิกสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวกลายเป็นสินค้าแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
1: ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ภายในห้องจัดแสดงผลงานของคุณเอ็มโซเฟียนเป็นจัมเมธาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นดินแดนหรือว่าเป็นอาณาจักรแห่งเซรามิกก็ว่าได้นะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับที่ปัตตานีของเรานี่เองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเอ็มโซเฟียนแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมครับ
2: คุมสลามุอะลัยกุมตุลาบารกาตุครับ

0: วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่แห่งนี้นะครับได้ไปดูถึงขั้นตอนการทำเป็นมีน้องๆสาธิตกันทำทุกคนก็ดูมีความสุขกับงานมากเลยนะครับเรียนครับ
1: น้องๆในชุมชนนี่แหละฮะ
0: เหรอครับ
1: ใช่ใช่
0: ก็ถือว่าเราทำตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเหมือนว่าเราสร้างงานให้พวกเขา
1: ใช่ตั้งแต่ต้นเลยฮะเพราะว่าเขาก็อยู่กับเราประมาณ17ปีแล้วใช่อยู่กันยาวเลยฮะตั้งแต่ต้นเลยฮะ
0: แล้วมาถึงเรื่องชิ้นงานที่เราสร้างมาบ้างเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่คุณเอ็มเริ่มทำมานี่ถ้านับเป็นชิ้นนี
1: ่โอ้เยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากเลย
0: ครับ
1: นี่ขนาดลำพังที่มันยังไม่จะออกจำหน่ายนี่ก็ยังถือว่าอยู่สต็อกเยอะมากเหมือนกันใช่นับคงนับไม่ได้แล้วฮะ
0: ครับผม
1: ใช่ก็จะมี67ปีแล้ว
0: แต่ละอย่างก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างก
1: ัน ใช่แล้วแต่ฟังก์ชันเลยฮะตั้งแต่ชามใบเล็กจานใบเล็กของเครื่องประดับหรือว่าจนถึงแบบอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ทำมาหมดแล้วหรือว่าไซส์ประติมากรรมที่เราเคยทำอยู่ตรงสะพานศักดิ์เสนีที่ปัตตานีที่เป็นรูปเสาพระหูวัฒนธรรมเคยเห็นใช่ไหมฮะอันนั้นแหละที่ผมเล่าสตอรี่ไปแล้วประมาณนั้นคร
0: ับถ้าจะให้เล่าชิ้นงานแต่ละชิ้นคงเล่าไม่หมดแล้วครับทุกคน
1: ใช่
0: เอาเป็นว่าเอาเป็นชิ้นงานที่คุณเอ็มอยากจะนำเสนอในวันน
1: ี้ล่าสุดแล้วกันนะเพราะว่าหลายชิ้นงานเราก็นำเสนอหลายที่แล้วแล้วก็ทีนี้มาวันนี้คือล่าสุดเราไปออกงานทั้งงานคราฟแบงคอกแล้วก็งานมา
0: ค
1: ือทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีออกงานแฟร์อย่างนี้แหละเพื่อให้คนได้ยังจดจำเราได้แล้วก็ให้รู้ว่าอันนี้คือมันเป็นงานคราฟที่มาจากปัตตานีนั่นเองเราเองก็เลยจำเป็นแล้วการไปแล้วก็ต้องให้คงความเป็นอัตลักษณ์อันดับแรกคือเราพูดถึงเรื่องดินเนาะเพราะฉะนั้นงานชิ้นงานของเราทุกๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นถ้าเกิดสังเกตว่าจะเราจะให้เห็นสีเนื้อดินที่เป็นดินพื้นบ้านของเราเราจะไม่เคลือบทั้งหมดเพื่อให้คงความเป็นเอกลักษณ์ว่าเออนี่มันเนื้อดินมันของสัจจวัสดุของดินของเรามันเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครือบอันนี้ก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างก็คือการไปนำเสนอทุกครั้งเราก็จะบอกว่าเรามาจากปัตตานีเนาะเราพยายามทำโดยไม่ลืมรากเหง้าโดยปรัชญามาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินนี่แหละ
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่คิดแนวทางเราไว้ตลอดแล้วก็งานรอบใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งก็ต้องตอบโจทย์เรื่องของฟังก์ชันว่าคนกำลังสนใจอะไรอย่างปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของถ้วยมัทฉะเราถ้วยมัทฉะลาเต้อะไรเงี้ยเราก็ไปทำถ้วยมัทฉะนะไปนำเสนออ
0: ย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่อันนี้เนี่ยฮะเป็นต้น
0: ส่วนนี้นะ
1: อันนี้ก็คือเขาก็ตอบรับกันดีมากใช
0: ่
1: ใช่เพราะว่าคนสนใจอยู่แล้วแหละนี่เป็นกระแสนิยมมากเอาไปเท่าไหร่ก็หมดทุกครั้งเลยอันนี้คืองานมัทฉะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นงานหล่อเนาะงานปั้นมือจะน้อยแล้วเราก็เป็นตัวแทนปัตตานีแล้วเป็นงานปั้นมือแบบนี้ด้วยเขาเห็นแล้วก็เห็นมีคุณค่าเขาก็อุดหนุนกันมากมายนี่จะเป็นงานตัวนี้แล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นภาพที่ไปในเอกลักษณ์รอบนี้จะเป็นเรื่องของวานเนาะ
0: ปลาวาน
1: อันนี้จะเป็นอีกชิ้นงานนึงที่ได้รับความนิยมและคนสนใจเยอะมากๆก็คือว่ามันเป็นวานฉลามวานที่มาจากเกาะโรซิน
0: อ๋อฉลามวาน
1: ใช่มาจากเกาะโรซินซึ่งไอตัวนี้เองเนี่ยทำมาจากอวนรีไซเคิลมาจากอวนขยะที่เราเก็บตามชายหาดที่เป็นขยะแล้วเราไปรีไซเคิลให้เป็นมาสร้างจิตสำนึกใหม่ว่าเนี่ยเห็นไหมเรามันมาจากขยะนี่แหละช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาเขาไว้เพราะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมบ้านเราเกาะโรซินเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างดีว่ามีฉลามวาฬเนาะ
0: ครับ
1: เราก็เลยเอามาเป็นสัญลักษณ์ติดบนแก้วอย่างเงี้ยบนแก้วที่มีฉลามวาฬเหมือนเกาะโขดหินเนี่ยจะวางนี่ก็เกาะโขดหินอย่างเงี้ยฮะวางเรียงอะไรเงี้ยซ้อนกันได้
0: ก็จะมีเป็นทั้งสีดำทั้งสีขาวแล้วแต่ว่าชอบนะคร
1: ับ ใช่แล้วรอบนี้เราก็ไปนำเสนอเรื่องของวาฬเลยนะเป็นปลาวาฬอย่างเงี้ยเรารู้จักกันเป็นวาฬเป็นแก้ววาฬอะไรเง
0: ี้
1: ยแก้ววานหรือว่าจะมีให้เป็นงานดีไซน์หน่อย
0: เป็นหางวาน
1: ใช่เป็นหางวานซึ่ง
0: เป็นหางวานนะครับ
1: ใช่ซึ่งก็จะเป็นไกลเป็นด้ามจับแบบนี้
0: อ
1: ๋
0: อแบบนี้เหรออ
1: ่านี่ก็หนีบได้แล้วฮะไม่ตกละหนีบได้จับได้นี่ก็จะเป็นการหนีบอย่างนี้แทนบางทีเราก็จะติดนิสัยนะติ ดหูอะไรเงี้ยเออนี่คืองานดีไซน์แล้วเวลาวางก็วางได้วางนี้ก็ได้นะเห็นไหม
0: ก็ยังคงความเป็น
1: ดินอยู
0: ่ดินอยู
1: ่มันเหมือนชายหาดเนาะเหมือนชายหาดแต่รูปนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของดวงจันทร์เนาะนี่หางวานที่โผล
0: ่
1: ส่วนทำไมต้องเป็นวานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรอบนี้น่ะบูธของเราเป็นบูธปัตตานีที่เห็นชัดเจนว่าเป็นวานตัวใหญ่จากพระครามที่ผมแขวนพระครามเป็นรูปวานเราก็บอกว่ามันเป็นแทนสัญลักษณ์ของคนปัตตานีนี่แหละว่าแบบเฮ้ยมันดูตัวใหญ่มันดูอยู่ในน้ำลึกมากๆบางคนเข้าไม่ถึงมันแต่ว่ามันใจดี
0: ค
1: ุณต้องมาสัมผัสวานก่อนวานเป็นอย่างนี้แหละเอกลักษณ์ของวานก็คือว่าแบบถ้าเกิดคุณมารู้จักคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้กินปลาตัวใหญ่มันกินแพลงก์ตอนตัวเล็ก

0: แล้วพอเข้าเปิดใจเข้ามาหาเราเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเออเราเป็นมิตรและอันเนี้ยเป็นความลึกลับที่คนยังไม่เคยสัมผัสคนปัตตานีเราก็เลยบอกว่าเออขอให้เป็นภาพจำปัตตานีก็เป็นเหมือนเปรียบเหมือนวานตัวหนึ่งที่มองไกลๆแค่ได้ยินไม่มีเคยได้แต่เสียงตะโกนบ้างเสียงร้องของวานไกลๆหรือว่าโอ้มาจากน้ำลึกคงน่ากลัวแต่คุณลองมาสัมผัสวานคุณลองว่ายน้ำกลับมาว่ายน้ำคุณจะรู้ว่าวานไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจและนี่เป็นสิ่งที่เมสเซจที่เราอยากจะนำเสนอ
1: คุณเอ็มอยู่กับวงการเซรามิกมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: ก็ตั้งแต่ทำมาก็17 ปี 17 ปี
1: นะ
0: แต่ว่าก่อนนั้นก่อนจะทำผมก็รู้จักเพื่อนๆที่ทำงานเซรามิกอยู่แล้วแต่เรากลับมาเรารู้สึกว่าเออเรามีวัตถุดิบที่สำคัญคือดินแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันอีกก้อนนึงที่ผมพูดอยู่บ่อยๆอีกก้อนนึงใช้น้ำหนักประมาณ1.5 กิโลอ่ะทำทั้งเป็นอาทิตย์อ่ะได้ก้อนไม่ถึงบาทอย่างเงี้ยแอบเสียดายทรัพยากร
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามาทำแบบได้มาชิ้นงานเนี้ยได้4ใบดิน1.5 กิโลได้4ใบใบหนึ่งใบละ500อย่างเงี้ยมูลค่ามันต่างไหมและทรัพยากรแล้วก็สะสมเราสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมเราได้ยาวๆเช่นเดียวกันก็มันต้องเป็นเรื่องของดีไซน์ thinking การออกแบบเพราะฉะนั้นการออกแบบจะมาเป็นการพยุงมาช่วยให้บ้านเรามันน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องตะโกนว่าเรื่องของสติภาพเราลองมองดูชิ้นงานของเราเนี่ยเขาก็จะเห็นว่างานบ้านเราเนี่ยมันประณีตอ่ะมันจะมาจากวิถีแห่งความหยาบกระด้างได้ยังไงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณลองมาดูผ่านผลงานดีกว่าเหมือนเราเชื่อผู้สร้างเราดูดิผู้สร้างเป็นยังไงดูสิ่งถูกสร้างละเอียดไหมล่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะเข้าถึงในคนที่ออกแบบมัน
2: คุณผู้ชมครับวลีที่ว่ามาจากดินอยู่กับดินกลับสู่ดินคือปรัชญาชีวิตและหัวใจสำคัญในการทำงานศิลปะเซรามิกของคุณเอ็มโซเฟียนเบนจาเมธาแห่งเบนจาเมธาเซรามิกอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีซึ่งสะท้อนตัวตนและแนวคิดของเขาได้อย่างลึกซึ้งผลงานการใช้ชีวิตของคุณเอ็มโซเฟียนมักถูกพูดถึงในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ศิลปะและศรัทธามาช่วยสะท้อนเรื่องราวแง่มุมที่งดงามเปลี่ยนภาพจำของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากความขัดแย้งในพื้นที่ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขสงบและความหวังและความสร้างสรรค์ผ่านผลงานเซรามิกนั่นเองครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี้เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้ายจิ้มมื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
2: ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

ขอเจริญพรผู้ฟังทุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระครูนิติธรรมบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตนครศรีธรรมราชและเจ้าวาดวัดสนนาสนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ได้มีการพูดคุยกันกับทางผู้จัดรายการว่าอยากจะมีการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมะแล้วก็ประยุกต์เข้ากับในสถานการณ์ปัจจุบันปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีการวิจัยมาแล้วว่ามีอยู่ประมาณ 80% ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแต่ไม่ได้มีเงินในการที่จะใช้ตรงนี้เป็นผลการวิจัยทางบ้านเมืองแต่วันนี้จะมีการนำสิ่งที่ทุกท่านนั้นได้รู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่มาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นทางคำสอนของทางพุทธนั่นก็คือคำว่าสติวันนี้สติตัวเดียวคำเดียวเลยที่จะทำให้ท่านนั้นได้ไปสู่ความมั่งคั่งทั้งชีวิตซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นศาสตร์ใหม่ของสังคมผู้สูงอายุโดยที่จะตั้งคำถามว่าทำไมตัวเลขทางการเงินถึงยังไม่เพียงพอแล้วก็การบูรณาการสติกับกฎหมายเนี่ยคือคำตอบของการเกษียณอย่างเกษมที่แท้จริงหลายคนเรียกหาการเกษียณอายุได้อย่างมีความเกษมซึ่งตรงนี้จะเป็นคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างชัดเจนว่าเราจะมาทำอย่างไรกันบ้างในเบื้องต้นผลการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือว่าเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีทักษะทางด้านการเงินเนี่ยสูงเลยทีเดียว 72.6% เลยแต่เราเนี่ยมีความล้มเหลวในการลงมือทำจาก 72% เนี่ยแล้วก็คิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุทั้งหมดหรือคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยแค่ 14% เท่านั้นที่ทำตามแผนที่เราได้วางไว้อีก 86% นี่ล้มเหลวคำถามว่าทำไมถึงมีความล้มเหลวเช่นทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าการออมเงิน 110% ของรายได้เนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับเราหรือเข้าใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้นเป็นอย่างดีแต่เมื่อลงมือทำจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เราไปแพ้ตบะแพ้กิเลสตัวเองเพราะป้ายเห็นป้ายราคารถอะไรต่างๆพวกนี้ก็ทำใจไม่ได้ก็เลยต้องกดซื้อไปในLazada ใน Shopee อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นความรู้ทางด้านการเงินอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เรานั้นวางโครงสร้างของชีวิตไปได้เบื้องต้นเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการงานการเงินแล้วก็สุขภาพมาดูที่การงานก่อนการเงินก่อนการเงินเนี่ยจุดหมายปลายทางของมันอยู่ที่อิสรภาพทางการเงินทีนี้บางครั้งบางคนเนี่ยใช้ตัวเลขทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องของความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าเราลืมความหมายของชีวิตไปเลยว่าต่อให้เรามีเงินทำงานหนักมากน้อยขนาดไหนยังไงเนี่ยหรือเราใช้กำลังแรงกำลังกายของเราเนี่ยในการทำงานแต่บั้นปลายชีวิตของเราต้องเอาเงินจำนวนนั้นไปรักษาสุขภาพไปรักษาตัวเองในโรงพยาบาลมีเงินเยอะแยะมากมายแต่ไปใช้ที่โรงพยาบาลเพราะเรามุ่งแต่เรื่องของการเงินอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีการรักษาสุขภาวะหรือสุขภาพตอนทำงานหรือร่างกายของเราให้มีความถูกต้องแล้วก็สอดคล้องไปด้วยกันดังนั้นความมั่นคงทางด้านการเงินเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าเราจะมีความสุขไปตลอดชีวิตหรือชีวิตของเราเกษียณไปแล้วจะมีความสุขด้วยอิสรภาพทางการเงินเพียงถ่ายเดียวเท่านั้นต่อมาพระอาจารย์ก็เลยไปศึกษาแล้วก็ไปสำรวจไปภาษาวิจัยเขาเรียกว่าไปทบทวนวรรณกรรมนะว่าแต่ละสำนักนี่เขาว่ากันยังไงบ้างซึ่งตรงนี้แบ่งเป็น4สำนัก1ก็คือสำนักเงินส่วนบุคคลก็คือการสร้างอิสรภาพทางการเงินนั่นแหละ2สำนักสุขภาวะนั่นก็คือร่างกายทำยังไงให้ตัวเองมีความแข็งแรงกลับไปถึงเสร็จปุ๊บได้ใช้เงินนี้อย่างมีความสุขด้วยความแข็งแรงได้เดินป่าได้เดินเขาได้ไปเที่ยวรอบโลกอย่างนี้เป็นต้นสำนักต่อมาคือจิตวิทยาการทำงานบางคนก็ลืมเรื่องนี้ไปบางคนนี่ทำงานจนดึกดึกดื่นๆโดยที่ไม่ได้พักผ่อนแล้วก็เพื่อสร้างตัวเดียว ก็คือคำว่าเงินตรงนี้มันก็มีช่องโหว่ของมันอยู่ต่อไปก็คือสำนักพุทธธรรมไม่ใช่สำนักพุทธแห่งชาตินะสำนักพุทธธรรมก็คือเป็นสำนักที่เรามองเฉพาะหลักคำสอนแต่ไม่ได้ไปบูรณาการกับส่วนอื่นๆเลยตรงนี้สำนักการเงินเนี่ยจุดหมายปลายทางของมันจะอยู่ที่อิสรภาพทางการเงินแต่มันมีช่องโหว่อยู่ว่าเราไม่ได้ไปบูรณากับศาสตร์อื่นเช่น
หาเงินอย่างเดียวแต่สุขภาพพังเป็นต้นสำนักสุขภาวะตรงนี้ก็คือการสูงวัยอย่างมีพลังการที่เรามองเฉพาะสำนักนี้อย่างเดียวทำให้เราแยกขาดออกจากเศรษฐกิจหรือด้านการเงินหรือด้านสติไปเลยหรือแม้แต่กระทั่งการทำงานบางคนนี่ออกกำลังกายเป็นบ้าเป็นหลังเลยพุทธเจ้าบอกว่าต้องเดินทางสายกลางใช่ไหมบางคนก็ออกเช้าเที่ยงเย็นจนสุขภาพบางทีพังไปโดยที่ไม่ได้อยู่ในทางสายกลางเป็นต้นส่วนสำนักจิตวิทยาการทำงานนั่นก็คือภาวะที่เราจดจ่ออยู่กับการทำงานมากเกินไปจนทำให้ลืมด้านอื่นเช่นทำงานจนดึกดึกดื่นๆทำงานจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำให้สภาวะนี้ทำให้เราเกิดการเขาเรียกว่าฮีทสโตรกหรือเกิดอาการของคนที่ตายในขณะทำงานก็มีโดยเฉพาะยิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับตรงนี้มันก็ขาดเกี่ยวกับการบูรณาการขององค์กรอื่นๆเช่นยกตัวอย่างว่าทำงานมากเกินไปจนสุขภาพพังเป็นต้นอันนี้เห็นตัวอย่างชัดเจนเลยแล้วก็ในมิติของพุทธก็คือการบูรณาการกับเครื่องมือทางกฎหมายและเศรษฐกิจยุคใหม่เช่นเชิงพุทธที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ต่างๆหรืออัตถะตรงนี้ที่เราภาษาพระก็คืออัตถะก็คือประโยชน์ต่างๆในอนาคตเบื้องหน้าในอนาคตอันไกลในอนาคตอันใกล้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูข้อนี้ก็คือการค้นหาเงื่อนไขของต้นน้ำของความมั่งคั่งเงื่อนไขของมันเนี่ยอยู่ที่ตัวล่างปลายทางเลยนั่นก็คือเรื่องของสติการรู้ตัวณขณะตัดสินใจก็คือเงื่อนไขของต้นน้ำที่แท้จริงพอเกิดสติการรู้ตัวเสร็จปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปสู่วินัยส่วนตัวไม่ใช่การเริ่มต้นแต่เป็นผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมเลยเช่นยกตัวอย่างว่าการที่เราจะซื้อของออนไลน์สักชิ้นนึงเนี่ยเราก็มีสติสักนิดนึงบอกว่าเว้นไว้สักประมาณ24ชั่วโมงแล้วมาดูว่าณขณะนั้นตอนนั้น24ชั่วโมงผ่านไปแล้วเรามีความอยากได้สิ่งเหล่านี้มั้ยการออมเงินการตัด 10% ของเงินเดือนของเงินรายได้เพื่อที่จะไปออมหรือการออกกําลังกายทุกๆวันการตื่นขึ้นมาตอนเช้าหลายคนรู้ว่าการออกกําลังกายตอนเช้าดีแต่ไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้ารับแสงแดดรับบรรยากาศรับวิตามินอะไรต่างๆพวกนี้หรือมาเดินเหยียบหญ้าเหยียบอะไรต่างๆพวกนี้ให้มันมีสุขภาพที่ดีสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นจากสติแล้วไปต่อด้วยวินัยพอทำแบบนี้ล้วนๆย้ำๆซ้ำๆมันก็จะกลายเป็นวินัยเกิดขึ้นเลยทำให้เกิดเป็นต้นทุนทางสังคมเรียกว่ากัลยาณมิตรแล้วก็ตรงนี้ทำให้เรามีปัจจัยเสริมขึ้นมาเนื่องจากวินัยแล้วมันก็ไปสู่ต้นทุนทางสังคมที่บางครั้งไปออกกำลังกายก็มีคนที่เดินด้วยกันวิ่งด้วยกันอะไรด้วยกันทำให้เกิดกัลยาณมิตรขึ้นมาอันนี้มาเป็นส่วนเสริมนะนอกเหนือจากสติแล้วก็วินัยของเราแล้วมันก็จะกลายเป็นโครงสร้างเชิงสถาบันซึ่งเป็นเงื่อนไขที่รองรับตรงนี้ยังไงถ้าเกิดว่าทุกคนที่เกษียณไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการเงินมีอิสรภาพทางการเงินที่ใช้ได้ดีมีความสุขภาพดีกับการทำงานทำให้โครงสร้างของสังคมของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างดีมากมายไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนเวลารัฐให้เงินบางคนก็ไม่มีจริงๆจนกลายเป็นขั้นที่ว่าเดินทางลงมาจากดอยเห็นไหมมีข่าวก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเดินทางลงมาจากดอยต้องเสียชีวิตจากการที่แค่มาลงทะเบียนกับธนาคารอย่างนี้เป็นต้นสังภาพแบบนี้จะไม่เกิดถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเอาสติไปจับให้เกิดวินัยแล้วเกิดต้นทุนทางสังคมเราเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วจะทำให้โครงสร้างของสังคมนี้ไปได้ด้วยดีแน่นอนต่อมาก็จะกลายเป็นโมเดลปัญจมั่งคั่ง5มิติเกิดขึ้นยังไงบ้าง1ก็คือตรงนี้จำแนกแยกออกเป็นเรื่องของดุมหลักเลยหรือว่าเป็นดุมของล้อถ้าเปรียบโมเดลนี้เป็นล้อรถนะก็คือดุมล้อเนี่ยเขาเรียกว่าสติเป็นศูนย์กลางของระบบทั้งหมดจะหลุดจะลุ่ยจะอะไรยังไงรถล้อจะหลุดจะอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละเพราะมันไม่มีอะไรยึดโยงแล้วสติก็เป็นตัวยึดโยงของทั้งหมดทั้งมวลแล้วถัดออกมานั่นก็คือเป็นซี่ของล้อซี่ของล้อประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยสุขภาพที่ดีการเงินที่มีการออมไว้เพื่ออนาคตหรือเขาเรียกว่าภาษาทางเงินก็เรียกว่า DCA ไปทุกๆเดือนเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในอนาคตต่อไปข้างหน้าหรือการออมเงินให้มีเงินฉุกเฉินถ้าคนที่มีเงินฉุกเฉินเนี่ยเขาก็ประสบปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเห็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กไปเลยแต่ถ้าคนที่ไม่มีเงินฉุกเฉินเนี่ยเช่น3เดือน6เดือน1เดือนประมาณนี้เป็นต้นก็จะทำให้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใหญ่แล้วก็เข้าไปกู้หนี้นอกระบบจนทำให้ปัญหาบานปลายเยอะแยะมากมายเลยเป็นต้นต่อมาก็คือการงานการงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราทำยังไงก็ได้ให้ที่ทำงานของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จบที่เราเบาที่สุดนั่นหมายความว่า
การที่จะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะหรืออุปนิสัยของคนอื่นเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ให้มองอีกแง่นึงที่เขาเรียกว่าเราใส่รองเท้ากันคนละคู่อยู่กันคนละสถานการณ์มุมกล้องเปลี่ยนภาพมุมมองเปลี่ยนชีวิตเหมือนวันนี้ในไม้ถ่ายอยู่ก็เป็นมุมมองของแต่ละกล้องแต่ละฉากเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดความรู้สึกให้เรามีสุขมากที่สุดในการทำงานและต่อจากนั้นก็เป็นวงล้อวงล้อเนี่ยก็เป็นวงล้อแห่งถ้าเราได้มีสุขภาพดีการงานดีการเงินดีก็ทำให้วงล้อของการเกษียณเนี่ยเราทำให้มีความเกษียณซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้แค่นั้นยังไม่พอพระอาจารย์ได้มุ่งไปถึงยางล้อรถที่เป็นเครื่องมือของทางกฎหมายบ้างหรือเป็นเกราะคุ้มกันที่จะมากระแทกเราบ้างบางครั้งล้อรถวิ่งไปดีซี่เท่ากันนั่นก็คือสุขภาพดำเนินการมาดีการงานดำเนินมาดีการเงินดำเนินมาดีแต่ถ้าเราไม่มีตัวซัพพอร์ตแรงกระแทกนั่นก็คือเรื่องของด้านกฎหมายเช่นยกตัวอย่างว่าสร้างการงานการเงินมาดีมากๆมีสุขภาพพร้อมใช้เงินมีเงินมากมายไว้ใช้ตรงนี้แล้วก็การงานก็ดีเกษียณออกมาอย่างเกษมแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตนเองได้รับอุบัติเหตุต้องมีผู้อนุบาลบ้างหรือต้องทำพินัยกรรมบ้างหรือถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ลูกหลานก็จะแย่งกันอีกอะไรกันอีกหรือแม้แต่กระทั่งร่างกายที่มีการตั้งไว้ว่าตัวเองอยากจะทำแบบไหนเช่นบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลไปเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่ต้องเกิดจากการที่ตั้งสติแล้วมาพินิจพิจารณาเรื่องนี้เป็นต้นในส่วนของตรงนี้มุ่งเน้นไปที่ดุมของสติสติตรงนี้ทางหลักพุทธศาสนาแล้วก็คือว่าในเรื่องของสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวทั่วตลอดอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ว่าเรานั้น อยู่ที่ทำงานอยากจะต่อยหน้าใครสักคนหนึ่งให้มันสาแก่ใจแต่ว่าปรากฏว่าเราไม่ได้ตั้งสติพอไม่ได้ตั้งสติเราไม่ได้นึกเลยว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นยกตัวอย่างทางด้านกฎหมายเขาอาจจะฟ้องเรื่องการละเมิดทำร้ายร่างกายได้หรืออาจจะมองหน้ากันไม่ติดต่อไปข้างหน้าอาจจะทำงานด้วยกันแล้วตลอดเลยก็ได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องของการที่ตั้งสติแล้วก็มาคิดดูว่าโอ้ถ้าไม่ต่อยเขาจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคอย่างน้อยๆต่อไปก็อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรกันวันนี้โมโหซะหน่อยก็หยุดที่ตัวเองจบที่เราเบาที่สุดเป็นต้นดังนั้นดุมของสติสัพพัญญะเป็นศูนย์กลางของระบบมันไม่ใช่แค่หนึ่งในมิติแต่คือเงื่อนไขที่ทำงานร่วมกันกับมิติอื่นที่ต้องยึดเกาะกันแล้วก็การยกระดับกระดุมนั้นจะส่งแรงไปถึงความเข้มแข็งในเวลาเดียวกันเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นการวางแผนด้วยตารางหรือการคำนวณทางด้านการเงินเสมอไปแต่มันต้องเริ่มยกระดับของการเรียนรู้และก็ความสามารถในการรู้ทันของจิตอย่างนี้เป็นต้นเราก็ฝึกนะแค่ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็คือเริ่มต้นที่การอยู่กับตัวเองนั่งสูดลมหายใจเข้าง่ายๆที่สุดสูดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทยาวๆช้าๆหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทแบบนี้การทำแบบนี้มันเป็นการสร้างให้เรานั้นฝึกสติไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวแต่สามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นต่อมาเป็นการอธิบายของ

สามสี่ล้อแห่งชีวิตยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำงานเราก็ต้องใช้สติกำกับแล้วก็จดจ่อกับภาวะของลื่นไหลคือทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถทำงานโฟลว์ไปตลอดแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์เมื่อเผชิญแรงกดดันพอรู้ว่าตรงนี้คนอื่นด่าเราว่าเราอย่างเงี้ยก็กำหนดเลยโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะมันก็จะเป็นการระลึกตัวเองไปแต่ถ้าเกิดว่าไหลตามกระแสไปแล้วสิ่งที่เขาด่าสิ่งที่เขาว่าอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็ทำให้เรานั้นไม่สามารถตั้งสติได้หลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นมาด่าเราและเป็นเรื่องจริงก็ไม่ต้องโกรธเขาเพราะนั่นคือเรื่องจริงแล้วถ้าเกิดว่าคนๆนั้นมาด่าเราไม่ใช่เรื่องจริงยิ่งต้องไม่โกรธเขาอีกเพราะนั่นคือเรื่องไม่จริงนี่คือสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการเงินใช้สติรู้เท่าทันความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นก่อนที่จะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นไปเช่นยกตัวอย่างว่าการที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เพราะตอนนี้สินค้านี่มันง่ายมากเลยนะไม่จำเป็นต้องไปห้างอยู่ในมือถือของเราตลอด24ชั่วโมงเลย Facebook ก็บริการให้ชำระเงินปลายทางบ้างอะไรบ้างต่างๆพวกนี้เราก็พึงระลึกว่าสิ่งเหล่านี้เราอยากได้ไหมเหมือนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ว่าไว้สัก24ชั่วโมงแล้วกลับมาก็มาดูว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญมีความจำเป็นไหมหรือซื้อมาแล้วบางคนยังไม่ได้แกะกล่องเลยด้วยซ้ำแล้วไม่รู้ว่ากล่องนั้นลืมเอ้ากล่องอะไรมาประมาณนี้เป็นต้นนะครับมาถึงเสร็จปุ๊บกว่าจะแกะได้กว่าได้ก็ลืมไปสัปดาห์นั่นแสดงว่าไม่ใช่ความอยากได้แล้วก็ไม่ใช่ความจำเป็นเป็นเพียงการสนองกิเลสของเราว่าเห็นแล้วมันน่าจะจำเป็นต้องใช้นะประมาณนี้นะก็พยายามที่จะระงับตัวเองเหมือนที่บอกเทคนิคครับก็คือ24ชั่วโมงลองมาดูว่าถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วอยากซื้อระงับไว้ก่อนสัก24ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ว่าสิ่งนี้เราอยากได้เหมือนเดิมไหมถ้าอยากได้มีความจำเป็นหรืออาจจะมีการทบทวนแล้วก็คือจะต้องใช้จ่ายหรือสั่งปลายทางไปอย่างนี้เป็นต้นต่อมาเรื่องของสุขภาพใช้สติในการดูแลร่างกายและระลึกถึงเสมอว่าก่อนที่เราจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์แก่ร่างกายไหมตอนนี้มันมีขนมที่ประกอบไปด้วยไขมันทรานเนี่ยเยอะแยะมากมายไขมันทรานคืออะไรก็คือ เป็นสารที่จะต้องแปลงขึ้นมาเช่นขนมขบเคี้ยวต่างๆยี่ห้อต่างๆพวกนี้กินเข้าไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกอร่อยทำให้เราอยากกินเข้าไปเรื่อยๆๆๆกินแล้วมันมีความกรอบกินแล้วมันมีความนุ่มหนับอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทำมาเพื่อทำร้ายร่างกายและสนองให้คนที่อยากมีสุขภาพเนี่ยพังไปเลยก็ได้ทีนี้การเลือกกินเนี่ยมันก็ต้องเลือกสิ่งที่ไม่ได้แปรรูปเช่นยกตัวอย่างว่าเห็นอยู่ว่าเป็นข้าวอันนี้โอเคเป็นข้าวอันนี้เป็นกับก็เห็นอยู่ว่านี่เป็นกับเป็นปลาเป็นอะไรต่างๆพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าแปรรูปไป 2-3 ชั้นแล้วเช่นลูกชิ้นไม่รู้ว่ามาจากไหนลูกชิ้นนี่ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรก็แสดงว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องยับยั้งชั่งใจแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ต้องมีส่วนที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะระงับแล้วก็ก่อนที่จะเอาเข้าปากมันก็จะทำให้เกิดสุขภาพทางด้านการบริโภคหรือก่อนนอนก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เรากำลังจะนอนแล้วนะต้องมีการนอนอย่างน้อยๆ 7-8 ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นว่าการเข้านอนก็ต้องเข้านอนตั้งแต่ตอน 4 ทุ่มเพื่อตื่นขึ้นมา6โมงหรือตี5แล้วก็ทำไมต้องตื่นตอนเช้าเหตุผลเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันสามารถให้อะไรหลายอย่างสารเมลาโทนินเนี่ยเวลามันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะหลั่งมันจะเก็บไว้ว่าตอนเนี้ยคุณออกไปเจอแสงแดดแล้วนะแล้วก็หลังจากนี้มันจะหลั่งอีกกี่ชั่วโมงเท่าไหร่ยังไงมันก็จะสมทบเข้าไปทำให้สารนี้หลั่งออกมาเสร็จปุ๊บเราสามารถหลับได้ลึกหลับได้ดีไม่ต้องตื่นกลางดึกแล้วก่อนนอนก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมเช่นพรุ่งนี้จะเดินออกกำลังกายจะอะไรต่างๆพวกนี้เหมือนพระอาจารย์จะบิณฑบาตก็ต้องมีการเตรียมบาตรเตรียมอะไรไว้ให้พร้อมจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาเอ๊ยยังไม่ได้เตรียมบาตรเลยยังไม่ได้เตรียมของยังไม่ได้เตรียมรองเท้ากีฬายังไม่ได้เตรียมชุดวิ่งเลยต่างๆพวกนี้ก็ทำให้มันเป็นบริบทของการที่ให้สภาพแวดล้อมพร้อมที่สุดในการที่เราจะออกไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการดื่มน้ำการดื่มน้ำมีความสำคัญมากเพราะการดื่มน้ำเนี่ยมันจะทำให้สภาวะร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีการไหลเวียนของโลหิตไม่ทำให้โลหิตหนืดไม่ทำให้ต่างๆพวกนี้มันก็มีความสำคัญจำเป็นในการดื่มน้ำอย่างน้อยๆวันละ 2-3 ลิตรแล้วก็ไม่ได้ดื่มขึ้นไปทีเดียวบอกว่าบางคนบอกว่าจะกินทีเดียว2ลิตรตอนเช้าเลยก็ไม่ได้อีกเพราะร่างกายยังไม่ได้เสพร่างกายยังไม่ได้ใช้มันก็ขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยต้องอะไรบ่อยเราก็พยายามจิบตอนเช้านี่สักประมาณ1ขวด600ซีซีหรือ350ให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกมาเดินออกมาวิ่งแล้วก็หลังจากนั้นให้มีการดื่มน้ำเข้าไปอีกเพื่อเป็นการชดเชยน้ำที่เสียไ
แล้วก็ระหว่างวันเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยระบบนิเวศให้มันสามารถที่จะดื่มน้ำได้ตลอดทั้งวันก็เอาน้ำเนี่ยไปตั้งใกล้ๆโทษทำงาน10นาทีจิบครั้ง10นาทีจิบครั้งแล้ว1ชั่วโมงก็ต้องมีการลุกครั้งนึงเหตุผลเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยไปค้างอยู่ที่ในขณะเรานั่งแล้ว1ชั่วโมงลุกครั้งมาทำอะไรอาจจะมาสควอทก็ได้อาจจะมาทำอะไรก็ได้หรืออาจจะมาเขย่งเท้าก็ได้เพื่อให้เลือดมันไหลเวียนดีอะไรดีแล้วเป็นการรีเซ็ตสติเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาในการทำงานขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็การทำงานเหมือนเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าผนวกบวกกับการทำงานก็เป็นประเภทของการที่เราต้องรู้ลิมิตของตัวเองเข้างานก่อนเวลาเพื่อที่จะไปสแกนชื่อไปสแกนใบหน้าแล้วก็นั่ง1ชั่วโมงลุกครั้ง1ชั่วโมงลุกครั้งแล้วก็ดื่มน้ำไปจิบน้ำไปเรื่อยๆ10นาที20นาทีหรือตอนลุกนั่นแหละถือโอกาสดื่มน้ำไปด้วยอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะผสมผสานระหว่างสุขภาพกับการทำงานเข้าด้วยกันได้อย่างนี้เป็นต้นต่อมาในซี่ที่1และซี่ที่2เรื่องของสุขภาพถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราต้องเอากายภาวนามาใช้เป็นกลไกในการตั้งสติเป็นการกำกับในการกินอย่างมีสุขภาพออกกำลังกายการนอนอย่างมีประสิทธิผลอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพดีในเรื่องของซีที่2การทำงานสุขภาวะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ให้เรานั้นได้มีสติกับการทำงานกำกับติดตามดูแลอย่างนี้ตลอดเวลาเรื่องของตรงนี้สติมันเป็นจุดสำคัญมากส่วนเรื่องของอิสรภาพทางการเงินตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เป็นความสอดคล้องกับหลักทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์4นั่นก็คือ เรื่องของการหาทรัพย์เป็นการสร้างฐานรายได้ของเราให้มีความสามารถบางทีบางครั้งฐานรายได้ของเราอาจจะไม่มีทางเดียวก็ได้อาจจะมีขายของออนไลน์หรืออาจจะมีการสร้างFacebook หรือ YouTube ขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดต่อคลิปวิดีโอหรือสร้างในโน้ตบุ๊ก LM ก็ได้เป็นวิดีโอขึ้นมาตอนนี้มีฟรีด้วยแล้วก็ไปสร้างรายได้ทางที่2เรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้เรามีรายได้2ทางขึ้นมาหรือการเก็บรักษาทรัพย์แล้วก็การออมการลงทุนตรงนี้ให้มีการออมไว้เพื่อเป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินสำรองระยะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนจนถึง6เดือนหรือบางคนฟรีแลนซ์เนี่ยก็อาจจะเป็น1ปีก็ได้แล้วก็สร้างสภาวะการลงทุนคือจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนไป DCA ไปลงทุนในแอปดามหรือไปต่างๆพวกนี้เป็นต้นที่พูดเนี่ยศึกษาเพื่อที่จะมาสอนเด็กนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ให้เขานั้นได้วางแผนว่าเข้ามาปีหนึ่งที่นี่ควรเก็บเงินวันเท่าไหร่วันละ50เดือนละ 1,500 ถัดไปเสร็จปุ๊บเพิ่ม DCA ปีละ 10% จนกลายให้เขาสามารถนั้นมีเงินแสนตั้งต้นหลังจากจบไปที่นี่ได้และการคบคนดีคือสภาพแวดล้อมในการเกื้อกูลของการทำงานรวมไปถึงการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตรงนี้ก็ได้พูดไปเยอะแยะมากมายแล้วเป็นต้นนะครับต่อไปก็คือการเคลื่อนที่อย่างมีความเกษียณอย่างเกษมตรงนี้ก็จะกลายเป็นวงล้อที่มันทำให้เกิดให้เราเนี่ยเกษียณอย่างเกษมได้เช่นยกตัวอย่างว่าการเกษียณแบบเกษมคือไม่ใช่ตั้งเป้าว่าเป็นเงินอย่างเดียวหรือเป็นตัวเลขที่อยู่หน้ากระดานอย่างเดียวแต่ต้องเป็นตัวที่เรานั้นสร้างระบบนิเวศให้มันฝึกการมีสติฝึกการรู้เท่าทันมันก็จะส่งไปยังวงล้อที่เรามีดุมเข้มข้นอยู่แล้วนะมันก็เป็นวงล้อที่ทำให้มีความเท่าๆกันเช่นยกตัวอย่างว่าวงล้อของการงานวงล้อของการเงินวงล้อของสุขภาพเมื่อตรงนี้สมดุลกันแล้วก็จะนำส่งไปเป็นวงล้อที่เกษียณอย่างเกษมและที่สำคัญก็คือเราก็มุ่งที่จะสร้างเรียกว่าเป็นเกาะกำบังหรือเป็นยางที่จะทำใหลดแรงกระแทกเวลาที่เราเกิดปัญหาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คือเรื่องของ3ความไม่แน่นอนของการกระแทกของชีวิตจึงต้องมีอย่างตัวนี้มาเช่น1ความตาย2เกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ต้องมีผู้อนุบาลตามกฎหมายนะแล้วก็ข้อพิพาทในครอบครัวเหมือนยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนต้นว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่ต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายเล็กน้อยเช่นยกตัวอย่างว่าทางด้านการทำพินัยกรรมการด้านการทำพินัยกรรมร่างกายว่าร่างกายของเราจะบริจาคให้อาจารย์ใหญ่หรือไปเผาศพได้อะไรได้ก็แล้วแต่เขียนไว้เลยหรือพินัยกรรมทางด้านที่เรามีสินทรัพย์อยู่แล้วตรงนี้มีบ้านมีรถมีเท่าไหร่ทำไว้ให้หมดเพราะเขาเรียกว่าเป็นการเจริญมรณานุสติไปด้วยส่วนหนึ่งเป็นการเจริญความตายว่าถ้าเกิดว่าเราจะตายขึ้นมาสักวันเนี่ยเราก็ต้องวางแผนว่าเราก็ต้องทำอย่างนี้นะสินทรัพย์แบบนี้ให้คนเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นจึงทำให้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้อมรวมมาเป็น
โมเดลที่ชื่อว่าเบญจมั่งคั่งทั้งชีวิตประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ของซี่ล้อรถที่มีทั้งการงานการเงินและสุขภาพแล้วก็กลายเป็นวงล้อที่ทำให้เรานั้นเกษียณได้อย่างเกษมรวมไปถึงมีเกราะที่เป็นล้อยางของเราทำให้เราเห็นว่าล้อยางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากน้อยขนาดไหนยังไงก็ให้ไปประเมินตัวเองดูว่าตนเองนั้นยังขาดซี่ไหนอยู่ยังออกกำลังกายมากเกินไปไหมหรือหาเงินมากเกินไปแต่ว่าสุขภาวะของตัวเองนั้นไม่ได้รักษาแล้วก็ทำให้เรานั้นได้รู้ตัวเองประเมินตัวเองว่าซี่ใดซี่หนึ่งที่มันยังขาดอยู่ก็ให้ไปให้มันบาลานซ์กันจนกลายเป็นเกษียณอย่างเกษมและมีเกราะคุ้มกันซึ่งเป็นล้อยางหรือเรียกว่าความรู้ทางด้านกฎหมายเข้ามาช่วยให้เรานั้นได้มีความสุขนี่คือพิมพ์เขียวใหม่ที่จะสร้างความมั่งคั่งทั้งชีวิตทำให้สังคมในผู้สูงอายุในอนาคตต่อไปข้างหน้าได้มีความสุขความเจริญลำดับต่อจากนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้ทุกคนทุกท่านได้มีเบญจมั่งคั่งทั้งชีวิตซึ่งเป็นโมเดลใหม่ที่ทำให้สังคมผู้สูงอายุของเรานั้นได้มีความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: ชุมชนบ้านท่าคามควายเราอีพามาเล่ว่าที่นี่เขามีอะไรดี
1: อากาศดีอาหารดี
2: ฟัด
1: อารมณ์ดี
3: และอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะน้อง
1: ชุมชนดีสุขภาพดีสุขภาพดี
4: Lebat semenakun. Lima ibu kok lah. Nampak kena beli dah weh. Lima ibu kok. Ish. Tapi ya nak OTP. Pihak bank ya katanya OTP tak boleh beli dengan mudah-mudah. Jangan tekan link, jangan beli maklumat peribadi. Kalau tidak, duit yang kita simpan seumur hidup habis licin.
5: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: กับแพะนมโดยทั่วไปก็คือจะมีลักษณะของการพัฒนาพันธุ์ดีของเขาแล้วอีกข้อที่เขาต้องให้เราก็คือต้องแลกเนื้อได้ด้วย
1: นี่คือรางวัลถ้วยพระราชทานของบังมานิดเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตของบังมานิดค่ะในการเลี้ยงแพะนมที่มีขนาดตัวโตกว่าแพะทั่วไปซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมและสายพันธุ์ต่างประเทศเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่บังมานิดนั้นเลี้ยงมาอย่างยาวนานภายในฟาร์มแพะที่นี่โดยในทุกๆเช้าบังมานิดจะนำอาหารมาให้กับแพะภายในฟาร์มซึ่งเป็นหญ้าเนเปียปากช่องที่ปลูกเอาไว้ภายในแปลงเกษตรแพะที่นี่เป็นแพะสุขภาพดีมีขนสวยงามแวววาวเงางามเพราะได้รับอาหารที่ดีน้ำที่ดีและโรงเรือนที่ดีวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะในฟาร์มของบังมานิดกันค่ะและนี่คือลูกแพะและแม่พันธุ์แพะหลากหลายสายพันธุ์ในฟาร์มของบังมานิดเป็นแพะสายพันธุ์ลูกผสมและพันธุ์แพะสายพันธุ์ต่างประเทศที่บังมานิดเลี้ยงไว้ภายในฟาร์มเพื่อให้นมแพะและขายนมแพะ
0: คือจริงๆแล้วการทำฟาร์มแพะการเลี้ยงแพะเนี่ยไม่ยากครับนะฮะไม่ยากแต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าการทำงานที่มันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสัตว์พวกนี้เราไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันลาฮะ
1: รายการวันนี้ขวัญนำคุณผู้ชมเดินทางมารู้จักกับฟาร์มแพะนมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเป็นฟาร์มแพะนมของบังมานิดงานแข็งเกษตรกรตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จในวิชาเลี้ยงแพะจนสามารถขยายสายพันธุ์แพะได้หลากหลายได้พันธุ์แพะพื้นเมืองที่แข็งแรงมีสายพันธุ์แพะนมที่ให้ทั้งนมแพะและเนื้อแพะที่สำคัญแพะในฟาร์มของบังมานิดยังคว้ารางวัลพระราชทานมากมายในการประกวดแพะจากเวทีต่างๆในระดับประเทศจนตอนนี้รางวัลล้นบ้านบังมานิดเลยละค่ะนี่คือรางวัลถ้วยพระราชทานของบังมานิดเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตของบังมานิดค่ะ
2: น่ารักจังเลยแพะเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเรามาอยู่กันที่ NSC Farm นะคะที่นี่นะคะถือว่าเป็นฟาร์มแพะนมที่เริ่มต้นในการที่จะเลี้ยงแพะนมนะคะแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเลยละค่ะที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากนะคะจะเห็นว่ามีแพะอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ต่างชาติด้วยนะคะซึ่งมีแพะกว่า100ตัวเลยละค่ะมีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะนะคะรวมถึงลูกๆแพะด้วยนะคะนอกจากการเลี้ยงแพะนมแล้วก็จะมีแพะเนื้อสายพันธุ์ต่างชาตินะคะที่ผ่านการประกวดมีรางวัลชนะเลิศมาจากหลากหลายเวทีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับแพะนมรวมถึงมารีดแพะนมที่นี่กันด้วยนะคะเพราะว่าแพะนมนั้นหรือว่านมแพะนะคะที่ได้จากแพะนั้นมีคุณค่าแล้วก็ประโยชน์มากมายเทียบเท่านมแม่เลยละค่ะติดตามจากรายการวันนี้ได้เลยค่ะและนี่คือลูกแพะและแม่พันธุ์แพะหลากหลายสายพันธุ์ในฟาร์มของบังมานิดฟาร์มแพะของบังมานิดมีเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงอย่างไรจนกลายเป็นฟาร์มแพะตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ตวันนี้ขวัญจะนำเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะบังมานิดเองค่ะว่าฟาร์มที่นี่บังเขาเลี้ยงทั้งแพะเนื้อและแพะนมแบบครบวงจรรวมทั้งยังเป็นฟาร์มเจ้าของรางวัลระดับประเทศได้อย่างไรมาชมกันเลยค่ะ
0: ผมนายมานิดงานแข็งนะฮะเกษตรกรตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็เริ่มเลี้ยงแพะเมื่อปี2549นะฮะด้วยกับการที่เริ่มว่าความคิดที่ว่าเลี้ยงแพะนี่ก็คือเราเบื่อกับอาชีพลูกจ้างนะฮะก็คือเมื่อก่อนที่จะมาเลี้ยงแพะนี่ก็คือเป็นลูกจ้างโรงแรมเป็นพนักงานโรงแรมฮะก็คิดจะพลิกผันชีวิตตัวเองด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเป็นลูกจ้างแล้วมามองที่อาชีพเกษตรก็ไปศึกษาอยู่พักนึงสักประมาณ 4-5 เดือนก็มาหยุดที่สัตว์ตัวนี้ก็คือแพะนะฮะด้วยจุดมุ่งหมายลงรายละเอียดถึงเรื่องแพะนมเลยนะฮะอาจจะเป็นเกษตรกรคนแรกในจังหวัดภูเก็ตที่เริ่มเลี้ยงแพะครั้งแรกกับสายพันธุ์แพะนมนะฮะส่วนท่านอื่นเขาจะเริ่มจากพันสายพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์แพะเนื้อแต่ที่ผมจับประเด็นตรงที่แพะนมก็คือ1ก็พอได้ศึกษาแล้วก็รู้ว่านมแพะมันมีประโยชน์นะฮะแล้วในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยยังหารับประทานยากนะฮะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะฮะแล้วก็ไม่ได้สดหรือปลอดภัยแค่ไหนเราก็ไม่สามารถรู้ต้นทางก็จึง

0: ที่มาให้เริ่มการทำแพะนมจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บังมานิดเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเลี้ยงแพะตั้งแต่ปี2549เป็นเวลา13ปีแล้วค่ะที่บังมานิดคลุกคลีอยู่กับการเลี้ยงแพะและทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการหาข้อมูลเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แพะเพราะบังมานิดบอกว่าวิชาแพะไม่มีสูตรสำเร็จผู้เลี้ยงแพะต้องตีโจทย์ในการเลี้ยงแพะกันเองค่ะ
0: จะเป็นลูกรุ่นที่เก็บไว้เพื่อสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะสนใจจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์หาเนี่ยแยกเป็น2ส่วน
2: อันน
0: ี้
2: ให้ได้ป่ะคะ
0: ได้ฮะก็คือในส่วนของอาหารหยาบเราเรียกศัพท์วิชาการว่าอาหารหยาบก็คือพวกพืชสีเขียวใบไม้หญ้าอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกษตรกรเองต้องทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับพืชที่เราจะเอามาให้กินอย่างตัวนี้กระถินนะฮะกระถินสดเนี่ยอันตรายถึงตายก็คือเขากินเยอะเนี่ยเขาจะเกิดอาการท้องอืดตัวเกษตรกรเองเดี๋ยวนี้ไม่ยากฮะข้อมูลวิชาการของกรมก็มีนะฮะเข้าไปศึกษานิดนึงหลักๆเขาถามว่าบ้างใช้อาหารข้นเลี้ยงแพะอย่างเดียวเหรอจริงๆแล้วใช่ฮะซึ่งมีความจำเป็นไหมในส่วนของการทำแพะนมเนี่ยตัวนี้เรายังเลี้ยงไม่ได
2: ้บางบอกว่าตอนนี้นะคะบางกำลังที่จะเตรียมอาหารเพื่อนำไปให้กับแพะที่บางเลี้ยงไว้ในโรงเรือนแห่งนี้นะคะซึ่งปัจจุบันบางก็บอกว่าพื้นที่การปลูกหญ้าให้อาหารให้แพะนั้นมีน้อยมาก
0: ดูไซนี้ไว้นี่คือแม่พันธุ์ที่ตัวเต็มไปแล้วเดี๋ยวไปดูสายพันธุ์ที่มีสายเลือดจากแพะเป็นสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานะอย่างซาเนนก็ต้องเป็นสีขาวหรือครีมนะอย่างแองโกก็จะเป็นจมูกโด่งหูยาวหูลายหูกระแววตาฮะแววตาสดใสความมันวาวของขนเนี่ยเราจะดูได้ว่าแพะเราเนี่ยสุขภาพดี
1: แพะที่นี่เป็นแพะสุขภาพดีมีขนสวยงามแวววาวเงางามเพราะได้รับอาหารที่ดีน้ำที่ดีและโรงเรือนที่ดีแพะในฟาร์มของบังมานิดค่ะ
0: แพะนมภูเก็ตนะฮะซึ่งจะต่างกับแพะนมสายพันธุ์อื่นโดยสิ้นเชิงอะเพราะถ้าสังเกตได้เนี่ยแพะนมที่เราทำเนี่ยโดยลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกก็จะต่างกับแพะนมโดยทั่วไปก็คือจะมีลักษณะของการพัฒนาพันธุ์ที่สามารถให้เนื้อได้ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะแค่นมซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์หลักโจทย์ใหญ่ของการพัฒนาแพะเพื่อทำยังไงในเมื่อเขาให้นมได้แล้วเป็นข้อดีของเขาแล้วอีกข้อที่เขาต้องให้เราก็คือต้องแลกเนื้อได้ด้วยก็เลยพัฒนาเรื่อยมาโดยเริ่มจากการนำสายพันธุ์ซาแนนเนี่ยมาครอสบีดกับสายพันธุ์พื้นเมืองเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็มีในกลุ่มของแพะเนื้อก็คือแองโกนูเบียนและก็พันบอเข้ามาเสริมซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของซาแนนที่ใช้ชื่อว่าแพะนมภูเก็ตเนี่ยต่างไปจากซาแนนในท้องถิ่นอื่น
3: ๆนี่ล่ะคะก็จะมารับนมแพะประจำค่ะก็จะมารับนมแพะไปพักจะไลฟ์ให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกวันแล้วแต่ว่าวันไหนได้มากได้น้อยแค่ไหนอะคะถ้าได้น้อยก็จะมาบ่อยค่ะ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนั้นมาทัวร์โรงเรือนที่ NSC ฟาร์มแพะของบังมานิดนะคะอย่างที่เห็นด้านข้างขวัญตรงนี้นะคะก็เป็นแพะประเภทพวกสายพันธุ์ประกวดและนี่เป็นแพะสวยงามนะคะที่เห็นในทางงดงามมากเป็นสายพันธุ์บอนั่นเองนะคะแล้วก็พันธุ์ท็อกเก้นเบิร์ดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นแพะที่ชนะเลิศนะคะในการประกวดจากเวทีต่างๆของบังมานิดนั่นเองนะคะรวมถึงอีกหลากหลายสายพันธุ์นะคะภายในฟาร์มแห่งนี้นะคะนี่ค่ะสายพันธุ์ซาแนนนะคะมาดูกันเลยค่ะสวยนะคะนี่พันธุ์ซาแนนก็จะเป็นพันธุ์แบบว่าตัวขาวๆสวยๆหน่อยนึงเขาก็จะสวยงามนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นลูกแพะนั่นเองนะคะกำลังนอนพักกันอยู่นะคะลูกแพะน่ารักทีเดียวนะคะที่นี่จะมีการแยกกันนะคะระหว่างพ่อแพะแม่แพะแล้วก็ลูกแพะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แพะนั้นเกิดการชนกันนั่นเองนะคะภายในโรงเรือนแพะของบังมานิดนะคะก็จะเห็นว่ามีเป็นสัดส่วนนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งลูกแพะด้วยนะคะรวมถึงด้านในนู้นค่ะเป็นแพะนมนะคะซึ่งเป็นแม่พันธุ์กำลังที่จะรอรีดนมมาชมกันเลยค่ะ
4: รีดนมทิ้งนิดหนึ่งแล้วก็ทำความสะอาดเอาน้ำเสร็จลงผ้าเปียกแล้วก็แค่ได้แห้งแล้วก็ขั้นตอนต้องรีดประมาณนี้ประมาณ10โมงครับ
0: คือต้องทำความเข้าใจก่อนฮะแพะนมจะให้นมได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องท้อง นะฮะก็คือพอถึงอายุพร้อมจะผสมนะเราก็จับเขาผสมพันธุ์หลังจากผสมเสร็จปุ๊บเขาจะตั้งท้อง5เดือนหลังจาก5เดือนผ่านคลอดเขาก็เลี้ยงลูกอีก3เดือนเราถึงเอานมเขาก็คือตกแล้วประมาณ8เดือนฮะตอนนี้เป็นแม่พันธุ์รีดนมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13-14ตัวเราทำแต่ละล็อตเนี่ยล็อตนึงจะไม่ให้เกิน15ตัวเพราะมันอยู่ในปัจจัยที่ว่านมเราเนี่ยเราต้องการสดทุกวันฮะนี่คือสำคัญคือถ้าเราไม่มีการวางแผนในการผสมแพะสมมุติคุณมี50แม่คุณผสมพร้อมกันทีเดียวคุณจะได้นมเยอะช่วงเดียวแล้วก็จะขาดพร้อมกันแต่เนี่ยเรามีแม่พันธุ์40แม่เนี่ยเราวางเป็น3รุ่นนะฮะก็แต่ละรุ่นจะห่างกันประมาณ4เดือนมันจะโฟลว์ทั้งปีนี่คือคนที่ทำแพะนมถ้าไม่มีการวางแผนเนี่ยไม่เข้าใจและไม่ศึกษาเนี่ยยากนิดนึง
1: และนี่คือลูกแพะและแม่พันธุ์แพะหลากหลายสายพันธุ์ฟาร์มแพะของบางมานิจะมีแพะหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ซีแนนแพะนมสวิตเซอร์แลนด์ที่บางพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองยังมีพันธุ์เนื้อเป็นแพะสายพันธุ์บอสายพันธุ์ท็อกกิ้งเบิร์ดและสายพันธุ์แอนพายเป็นสายพันธุ์แพะนม4สายพันธุ์กว่า100ตัวภายในฟาร์มของบางค่ะโดยในทุกๆเช้าบางมานิจะนำอาหารมาให้กับแพะภายในฟาร์ม
0: อย่างสายพันธุ์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะเราเรียกว่าแพะสายพันธุ์พื้นเมืองปากใต้นะฮะคือแพะพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยเนี่ยแยกจำเพาะได้หลายพันธุ์หลักๆก็จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือภาคกลางแล้วที่เห็นเนี่ยคือภาคใต้หรือในกลุ่มของคาบสมุทรอินโดจีนนะฮะคือพวกนี้ต้นสายเดิมๆว่ากันว่ามาจากทางฝั่งมาเลเซียทางมาเลเซียเขาจะเรียกแกมบิดกัดจังหรือกัดจังง่ายๆแพะกัดจังซึ่งลักษณะประจำพันธุ์เขาคือเป็นแพะที่ตัวเล็กนะฮะตัวเล็กรูปร่างค่อนข้างเล็กเปรียวหากินเก่งทนทานต่อดินฟ้าอากาศนะฮะแต่ข้อด้อยเขาคืออัตราเล็กเนื้อน้อยก็คือง่ายๆตัวเล็กฮะตัวเต็มวัยอยู่ที่ประมาณตัวผู้น้ำหนักประมาณ30กิโลตัวเมียก็ประมาณ20กิโลนี่คือตัวเต็มวัยของเขาแล้วนะฮะซึ่งในส่วนของพันธุกรรมส่วนดีที่เขามีเนี่ยเราต้องการตรงนี้ในการมาต่อยอดโดยการพัฒนาสายพันธุ์แต่เราต้องคงความเป็นพื้นเมืองอย่างนี้ไว้เพราะณปัจจุบันเนี่ยในภาคใต้เราเนี่ยในเขต8เรารู้สึกว่าจะมีเกษตรกรที่หันมาให้ความสนใจกับสายพันธุ์เนี่ยมีไม่ถึง10รายนะฮะที่มาลงรายละเอียดลงลึกผมในฐานะที่เราชอบแพะด้วยชอบทุกสายพันธุ์เราเลี้ยง1เพื่ออนุรักษ์คงไว้ไม่ให้มันสูญพันธุ์2อยากได้เขาเรียกว่าพันธุกรรมดีในเรื่องของการทนทานต่อสภาพอากาศนะฮะข้อนี้จำเป็นที่คนเลี้ยงแพะต้องศึกษานะฮะก็คือจะเอาพวกนี้เนี่ยมา cross breed กับสายพันธุ์
1: แพ้ที่นี่เป็นแพ้สุขภาพดีมีขนสวยงามแวววาวเงางามบางมานิดบอกกับขวัญว่าการเลี้ยงแพะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะยิ่งการเลี้ยงแพะในภาคใต้อากาศค่อนข้างชื้นและแพะเป็นสัตว์ไม่ชอบอากาศชื้นดังนั้นโรงเรือนแพะต้องยกสูงประมาณ1เมตรคอกต้องโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในคอกแพะจะมีภาชนะให้อาหารและภาชนะใส่น้ำไว้พร้อมค่ะได้รับอาหารที่ดีน้ำที่ดีและโรงเรือนที่ดี
0: ก่อนอื่นเรามาศึกษาเรื่องโรงเรือนก่อนฮะโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงแพะเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยก็คือถ้าที่เรารู้เนี่ยอากาศบ้านเราค่อนข้างจะชื้นนะฮะในช่วงของหน้าฝนแพะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยชอบหรือถูกฉลวกกับอากาศชื้นนะฮะเพราะฉะนั้นคอกแพะเนี่ยควรจะยกพื้นนะฮะอย่างน้อยๆก็สักเมตรความสูงจากพื้นนะฮะแล้วก็ตีฟากเนี่ยสามารถให้ขี้ก็ได้ตกร่องไม่คือเอาง่ายๆไม่อับคอกต้องโปร่งฮะอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะฮะแล้วก็เราจะจัดการเนี่ยกั้นลกในที่นี้คือเราจะแบ่งอายุแบ่งประเภทของแพะนะฮะก็คือพ่อพันธุ์เพศผู้นี่ก็จะอยู่ในส่วนของเพศผู้นะฮะลูกแพะตัวเล็กๆเด็กๆเพิ่งหย่านมเขาก็จะอยู่ในส่วนของเขาไม่มีการปะปนกันสาเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่าแพะเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เพรียวแล้วก็ดุในสายพันธุ์บางสายพันธุ์โดยเฉพาะสีขาวก็คือสายพันธุ์ตะแนนเนี่ยเขา ชอบชนชอบเล่นกันแล้วก็เล่นกันเจ็บๆถ้าเราไม่มีการแยกก็สมมุติว่าเราเอาตัวใหญ่ไว้กับตัวเล็กตัวเล็กเจอชนแน่ฮะก็คือต้องจัดสรรปันส่วนคอกให้ดีแล้วก็ควรจะมีรางอาหารทั้งอาหารข้นอาหารหยาบให้แพะได้กินอย่างพอเพียงมีน้ำวางไว้ให้นะฮะ
1: ฟาร์มแพะนมของบางมานิดที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแพะอย่างที่บางมานิดบอกค่ะว่าวิชาแพะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวผู้เลี้ยงแพะต้องศึกษาโจทย์ในการเลี้ยงแพะกันเอาเองสูตรใครสูตรมันค่ะเพราะแพะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันทั้งสภาพอากาศและลักษณะของแพะ
0: คือแพะวิชาแพะมันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่มีสูตรสำเร็จคุณต้องหาสูตรของตัวคุณเองให้เจอเพราะในแต่ละท้องที่พืชอาหารสัตว์เราต่างกันหมดไม่สามารถเลี้ยงเรียนแบบกันได้แค่เป็นแนวทางปัจจุบันแล้วมีแม่พันธุ์นะฮะที่เป็นฐานแม่พันธุ์เนี่ยประมาณ40แม่นะฮะมีแม่พันธุ์40แม่และจะเป็นแพะรุ่นแพะสาวเนี่ยก็โดยรวมๆทั้งหมดทั้งฟาร์มก็ประมาณ100ตัวฮะ
1: NSC Farm ฟาร์มแพะนมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเป็นฟาร์มแพะนมของบางมานิดงานแข็งเกษตรกรตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต
0: ทั้งหมดสายพันธุ์ในฟาร์มที่บอกที่เกินไปข้างต้นนะฮะก็จะมีสายพันธุ์หลักซึ่งทำมาตั้งแต่ปีแรกเลยก็คือสายพันธุ์ซาแนนนะฮะเนี่ยสีขาวแบบนี้ฮะสายพันธุ์ซาแนนซึ่งเป็นแพะนมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ที่มีอยู่ในฟาร์มเนี่ยเราพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาเองฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือจะเป็นสายพันธุ์เนื้อก็คือสายพันธุ์บอนะฮะลักษณะประจำพันธุ์ของบอก็คือสีลำตัวจะเป็นสีขาวคอเขาจะเป็นสีแดงก็คือขาวหัวแดงนะฮะอีกหนึ่งสายพันธุ์ในกลุ่มของสวิตก็คือท็อกเกนเบิร์กนะฮะตัวจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลมีแถบหน้าสีขาวหูตั้งเหมือนกันก็คือลักษณะคล้ายๆกับซาเนนก็อีกสายพันธุ์นึงก็คือแอนพายนะฮะก็ในกลุ่มของสวิตเหมือนกันนะฮะหลักๆสายนมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4สายก็คือสวิตเมททั้งหมดแต่สวิตเมทตั้งแต่ขังบรรพบุรุษก็แล้วแต่เราเอามาพัฒนาพันธุ์เองเพราะเราไม่ยึดกับคำว่าของนอกเพราะมันเป็นสิ่งที่เกษตรกรเวลานำไปทำต่อเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องใช้ทุนใช้วิชาการที่มันค่อนข้างจะยากพอสมควรแต่เรามาทำแพะเนี่ยให้เกษตรกรสามารถเอาไปต่อยอดได้นี่คือความคิดสำคัญหรือหัวใจหลักของการทำแพะที่นี
1: ่เป็นฟาร์มแพะมาตรฐานที่มีรางวัลพระราชทานและรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแพะเวทีต่างๆทั่วประเทศการันตีแพะนมของบางมานิดคือแพะนมคุณภาพ
0: พื้นเมืองก็จะเป็นมีอยู่สองสีก็คือสีโหนดหรือสีน้ำตาลไม่แล้วก็มีขอบสันหลังสีดำๆเนี่ยเขาจะใช้ชื่อเรียกว่าโหนดวังพญาอีกสีหนึ่งก็คือสีดำซึ่งจะใช้เรียกชื่อว่าดำวังคีรีสองสีในเฉดของภาคพื้นเมืองภาคใต้มีแค่สองสีนี้ถ้าเป็นสีอื่นแซมขึ้นมาจะเป็นสีขาวสีอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นแพะกลายพันธุ์หรือลูกผสมทั้งหมด
1: วันนี้ขวัญได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มแพะชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตทั้งทีต้องลองเป็นลูกมือบางมานิดช่วยบางเลี้ยงแพะสักวันค่ะแพะที่นี่ท่าทางใจดีน่ารักด้วยนะคะน่าจะเลี้ยงไม่ยากค่ะของขวัญสักอย่างเลี้ยงแพะแค่นี้สบายมากค่ะ
2: ตอนนี้ลุมล้อมด้วยแพะนะคะมันมองหน้าขวัญด้วยค่ะแล้วก็เข้าไม่ให้ป้าในนี้มีกี่ตัวแพะมาเข้ามาด้วยดีกว่าแม่มัน

0: คะนี่ค่ะ
1: วันนี้ขวัญสนุกกับการเลี้ยงแพะมากเลยค่ะนั่นเพราะแพะในฟาร์มน่ารักคุ้นกับคนเป็นอย่างดีและบางตัวก็แสนรู้มากๆค่ะเข้าใจภาษาที่เราสื่อสารได้ด้วยและขวัญก็แน่ใจวันนี้เองว่าแพะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ขวัญพูดดูอย่างแพะตัวนี้สิคะมองหน้าขวัญแบบมีคำถามมากเลยค่ะว่าแพะทำอะไรผิด
0: เธออะผิดเข้าใจไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอเป็นแพะรับบาปไงไม่ต้องมองหน้าเราเข้าใจใช่ไหมผิดโอเคไหมโอเคเธอผิดเธอต้องยอมรับผิดเธอเป็นแพะรับบาปมองกล้องโน่น

0: สักครู่นะคะดูสิคะแพ้นมรอบขวัญ นะคะ
1: หลังจากเป็นที่รักของแพ้จนสนิทสนมกับแพ้ทุกตัวในฟาร์มของบางมานิดแล้วตอนนี้ก็ได้เวลารีดนมแพ้ทุกตัวจะรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องรีดนมแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมความน่ารักของแพะนมและการรีดนมแพะได้ในสัปดาห์หน้านะคะมาชมกันว่าการรีดนมแพะนั้นรีดอย่างไรนะคะน้ำนมแพะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างและนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างแพะกินอะไรเป็นอาหารและเราจะมาให้อาหารแพะกันในสัปดาห์หน้านะคะที่สำคัญค่ะจะนำไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ภายในฟาร์มซึ่งเป็นพ่อพันธุ์แพะที่ชนะเลิศได้รับรางวัลพระราชทานด้วยบอกเลยค่ะว่าตัวโตมากๆค่ะ
2: ครับก็อยากจะฝากถึงผู้ที่สนใจหรือเกษตรกรมือใหม่นะฮะคือจริงๆแล้วการทำฟาร์มแพะการเลี้ยงแพะเนี่ยไม่ยากครับนะฮะไม่ยากแต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าการทำงานที่มันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์พวกนี้เราไม่มีวันหยุดครับเราไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาฮะถ้าคุณทำใจพร้อมรับสภาพคิดจะทำแพะเนี่ยใจครับสำคัญนะฮะแล้วเรื่ององค์ความรู้ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหาดูได้ง่ายนะฮะทำความเข้าใจศึกษาก่อนที่จะลงมือทำนะและเชื่อแน่ว่าทุกคนก็เลี้ยงได้นะไม่ยากครับ
1: วันนี้ขวัญได้รับความรู้มากมายเรื่องวิชาแพะจากบางมานิดนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการเลี้ยงแพะต้องห้ามพลาดนะคะในสัปดาห์หน้ากลับมาเรียนรู้วิชาแพะกับบางมานิดกันต่อค่ะรับรองได้เลยว่าได้รับความรู้แบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนส่วนใครที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้หรือมาดูงานที่ฟาร์มแพะนมก็เดินทางมาได้ที่ฟาร์มแพะของบางมานิดงานแข็งในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะรวมทั้งได้ลองรีดนมแพะและก็รู้ว่านมแพะมีประโยชน์ต่อร่างกายเทียบเท่านมแม่จริงๆนะคะที่สำคัญค่ะได้เห็นแพะพ่อพันธุ์นะคะซึ่งตัวโตมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะเป็นแพะด้วยซ้ำค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ในคอกแพะนะคะซึ่งรอบๆตัวขวัญ นะคะก็จะเป็นแพะนมเป็นแพะนมหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งสายพันธุ์ซาแนนนะคะนี่ค่ะตัวโตมากและเขาก็สวยมากเลยนะพันธุ์แอมไพร์นะคะรวมถึงพันธุ์แองโกโนเบียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแพะนมที่เพิ่งผ่านการรีดนมไปเมื่อสักครู่นะคะดูสิคะแพะนมรอบขวัญ นะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะบางตัวตอนนี้ค่ะมีมาดมมากัดมีมาเล็มๆหน่อยนึงนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับใครนะที่ชื่นชอบเรื่องของแพะนะคะสามารถเดินทางมาหาบางมานิดนะคะมาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะนมซึ่งบอกว่าที่นี่นั้นเป็นที่แห่งแรกนะคะที่เริ่มเลี้ยงแพะนมนะคะที่ NSC Farm นั่นเองนะคะนอกจากมีแพะนมแล้วก็จะมีแพะเนื้อด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีนมแพะจำหน่ายด้วยนะคะซึ่งนมแพะนั้นก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีคุณค่าเทียบเท่านมแม่ด้วยนะคะวันนี้ขวัญลายพร้อมๆกันกับน้องแพะตรงนี้นะคะพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้แพะเยอะมากลูกเดี๋ยวอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆเด็กๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอ่ะแม่ขวัญขอไปก่อนนะจ๊ะเด็ก
3: ๆนี่นะคะน้ำนมเห็นไหมคะออกมาแล้วจ้าได้ละนี่หูยนี้ได้เยอะเลยอ่ะหูย
4: ฝีมือขวัญค่ะ

ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถาน

0: ที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่13ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณอคิระกิตนะโสภาดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: กับอรุณสวัสดิ์เช้าวันหยุดวันนวมินทรมหาราชหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคนด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง NBT ช่อง2นะครับแล้วก็ไลฟ์ NBT ใน Facebook ด้วยรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: วันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเป็นวันที่ประสบกรณิกรคนไทยทุกคนหัวใจแตกสลายนะคะ
0: ครับ
1: 13ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะแล้วก็เมื่อวานนี
0: ้
1: หลายหน่วยงานรวมทั้งวันนี้หลายหน่วยงานก็จะมีการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและจัดพิธีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วยนะคะแม้แต่ในงานประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพก็มีการจัดงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิด Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่มาร่วมประชุม IMF จากทั่วโลกได้เข้าใจพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและวิถีชุมชนของประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิด Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่บริเวณชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงภายในงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank 2026โดยภายใน Royal Pavilion มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้รับการสืบสานต่อเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันให้ผู้เข้าร่วมประชุม IMF จากทั่วโลกได้เข้าใจพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและวิถีชุมชนของประเทศไทยนอกจากนี้ยังนำเสนอ3ไฮไลท์สำคัญได้แก่ Digital PublicInfrastructure แสดงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยตั้งแต่ Mobile Banking พร้อม Payment ไปจนถึงการชำระเงินข้ามพรมแดนและการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ก็มี Climate Resilienceสะท้อนแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงข้อมูลธรรมชาติและชุมชนเพื่อมุ่งสู่เมืองและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำขณะที่ longevity เรื่องของการส่งเสริมการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยสุขภาพดีก็มีการนำเสนอการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยตั้งแต่การป้องกันโรคการดูแลผู้สูงอายุไปจนถึงการแพทย์แม่นยำและอุตสาหกรรม wellness ภายในพื้นที่ยังให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยจากผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีไทยที่หมุนเวียนตลอด7วันตั้งแต่เมื่อวานนี้จัดขึ้นเป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษกเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
0: กับได้อย่างที่พี่อุ๊ยเรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างก็จัดกิจกรรมแล้วก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับอย่างที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดงานศิรกรานพระภูบาลนวมินปีที่10นะครับภายใต้แนวคิดในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา ราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่10ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานนะครับมีการปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติหัวข้อคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดินโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็ได้เล่าถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถยังภาคใต้ในโอกาสนั้นดร.สุเมธได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยนะครับถึงแม้ฝนตกหนักน้ำท่วมแต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงเปลี่ยนพระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไป

0: และทรงมีพระราชดำรัสว่าจะทำให้ชาวบ้านที่รออยู่ผิดหวังไม่ได้
1: ผมจำประโยคได้อย่างแน่ชัดเลยจำไว้นะเราสัญญากับเขาว่าจะมาเราต้องมาไม่ล่ะครับคำสอนนี้มาเรื่อยๆมาแบบธรรมดาปกติวิสัยแต่ว่าพอเราได้ฟังแล้วเราเริ่มเมื่อกี้เราเลี่ยงนะเราเจอลำบากเราหลบนะเราขอเปลี่ยนจุดนะอะไรตายนะแต่ส่วนพระองค์ไม่เคยปฏิเสธไม่ได้แล้วสอนเราอีกนะครับสัจจะที่ให้ไว้ฉันใดนั้นจะต้องรักษาสัจจะชาวบ้านเขารออยู่เขาหวังอยู่เขาเตรียมมากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับจะทำให้เขาผิดหวังไม่ได้นั้นจากความเดินตามพระองค์ท่าน35ปีนั้นผมมีความรู้สึกพวกเราดูแลพวกเราเองเหมือนลูกแท้ๆของพระองค์ท่านด้วยเช่นกันเพราะนั้นต่อไปนี้ผมจะเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อแห่งแผ่นดินผมไม่ใช่พ่อคนใดคนหนึ่งเป็นพ่อของเราทุกคนทั้งหมดเลยนะครับพ่อแห่งแผ่นดินนะครับ
0: นอกจากนี้นะครับภายในงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์นะครับยังมีการแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถด้านดนตรีของพระองค์ท่านด้วยครับ
2: ด้านกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เช่นกันค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนักกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยมีพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชรองผู้บัญชาการทหารสูงแสงรองเสนาธิการทหารร่วมบริจาคโลหิตด้วยกองทัพบกได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนักกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ
0: ส่วนประสบนิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนนะครับก็ร่วมน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญากุลสุวรรณปลัดจังหวัดอ่างทองนายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนร่วมกันน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยการกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ผู้ร่วมพิธียังได้จุดเทียนกว่าพันเล่มเรียงรายกันเป็นสัญลักษณ์เลข9ไทยนะครับรอบลานสักการะพระพุทธมหานวมินทรศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญเพื่อส่องสว่างดุจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงกระจ่างชัดและสถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยสืบไป
2: ส่วนวันแรกของการจัดประชุมระดับโลกอย่าง IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

0: ภาพจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมใช้เวที IMF World Bank โชว์แพลตฟอร์มปราบสแกมเมอร์ของไทยพร้อมนำประเทศกลับสู่สายตาชาวโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการจัดประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ปี2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 18,000 คนซึ่งประธานกลุ่มธนาคารโลกระบุว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าประธาน IMF และประธานกลุ่มธนาคารโลกแสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยโดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรในแวดวงการเงินการธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลากหลายประเทศสำหรับประเทศไทยจะใช้เวทีนี้นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการรับมืออาชญากรรมทางการเงินออนไลน์โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากทั่วโลกมากขึ้นด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เปิดเผยถึงการประชุม IMF World Bank นะครับที่ไทยเองเนี่ยจะเร่งโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกพร้อมกันนี้ก็จะต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เปิดเผยว่าในโอกาสที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเวที IMF World Bank 2026เนี่ยครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คือท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีนักลงทุนต่างชาติกองทุนระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมจากเกือบทุกประเทศเนี่ยเข้าร่วมการประชุมด้วยจึงได้ใช้โอกาสสำคัญนี้ในการนำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ควบคู่ไปกับการนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ครอบคลุมทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวให้นานาประเทศได้รับทราบอีกทั้งยังช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสประเทศไทยในมิติต่างๆนอกเหนือจากการประชุมในห้องด้วยครับนอกจากการเดินทางโดยการเดินทางนะครับเข้ามาของผู้เข้าร่วมประชุมก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายในสินค้าและก็บริการต่างๆแล้วก็ทำให้มีการเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตในขณะเดียวกันการพูดคุยเจรจานอกกรอบกับผู้บริหารระดับสูงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างเครือข่ายการต่อยอดทางธุรกิจส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ในเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ชี้แจงนะครับว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจเนื่องจากภารกิจภายในประเทศของทางสหรัฐเองครับ
2: คือมันก็เป็นโอกาสที่เราจะให้เขาเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของเราใช่ไหมซึ่งส่วนหนึ่งก็มีพื้นฐานจากเศรษฐกิจปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันนี้นะครับสุดจริงๆแล้วการประชุมอันนี้มันก็จะมีประชุมหลักก็จะคุยกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไปทางการที่เราจะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะจริงช่วงนี้รัฐบาลก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะมีที่ครอบคลุมทุกด้านระยะสั้นระยะยาวนะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยก็อยู่ในวงการนะครับทั้งมาจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับ
3: จะต่อยอด
2: และแม้กระทั่งการที่เราจัดการประชุมดีเนี่ยและเขาก็ประทับใจเพราะเข้ามาเนี่ย เขาก็มาประชุมแต่เขาก็มีโอกาสสัมผัสประเทศไทยหลายคนบางคนยังไม่มา
3: ไม่เคยมา
2: แล้วก็ได้มาดูสิ่งอื่นนอกจากของที่อยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับมันก็เป็นการโชว์เคสประเทศไทยโดยรวมแล้วก็แน่นอนครับคือการเข้ามาเขาก็ต้องซื้อของกลับบ้านใช้เงินของเขานะครับเพื่อเป็นบริการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจด้วย
1: นอกจากนี้นะครับท่านรองนายกศิริศักดิ์ก็ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชาครั้งที่2หรือว่าอันครอสกับทางประเทศกัมพูชานะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพรุ่งนี้14ตุลาคมถึง17ตุลาคมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยท่านรองนายกศิริศักดิ์เนี่ยบอกว่าคณะทำงานของฝ่ายไทยเองก็ได้ออกเดินทางไปร่วมประชุมแล้วนะครับสำหรับการประชุมในรอบนี้จะเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยเปิดให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขีดแนวเส้นเขตแดนเพื่อชี้แจงระหว่างกันซึ่งยังไม่มีการพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายทั้งนี้ฝ่ายไทยก็ยังคงยึดมั่นในท่าทีเดิมคือเน้นย้ำเรื่องการปรับและปักหลักเขตแดนเป็นหลักพร้อมกับยืนยันว่าการดำเนินการของไทยยึดถือหลักการและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจานั้นก็เปิดกว้างโดยปกติจะดำเนินการภายในระยะเวลาประมาณ1ปีแต่หากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็อาจจะได้ข้อสรุปได้เร็วยิ่งขึ้นครับ
0: ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วจากที่ครั้งแรกเราจัดในปี2534นะคะ35ปีผ่านมาแล้วปีนี้เรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามานี่ก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะจัดงานไปจนถึงวันที่18ตุลาคมแต่ว่าจะมีการประชุมใหญ่เต็มคณะก็คือวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ค่ะก็ติดตามว่าคนไทยประเทศไทยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้กันนะคะข่าวเอ็มดีของเราก็เกาะติดสถานการณ์ทั้งวันตลอดทั้งวันทุกเบรกข่าวเลยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการให้ความช่วยเหลือกันต่อเนื่องค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ฝั่งภาคตะวันออกของไทยที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างตอนนี้หลายจุดน้ำยังท่วมขังสูงอยู่นะคะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกค่ะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำควบคู่มาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางรัชนีศรีสุขผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยจุดแรกได้ขึ้นรถกระบะยกสูงเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่บริเวณซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่จากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งและศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นตลอดจนร่วมทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยในครัวกลางโดยมีนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมสรุปสถานการณ์และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นระบบจากปราจีนบุรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครนายกค่ะโดยคณะเดินทางไปที่อำเภอองคารักษ์เพื่อติดตามการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านสวนแสนสุขลงสู่คลอง29ตำบลบางปรากฏโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากจังหวัดอุบลราชธานีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผ่านนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อกระจายความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ระดับน้ำในภาพรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบางจุดค่ะอย่างเช่นที่อำเภอบ้านสร้างยังคงมีน้ำท่วมขังสูงรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทันทีหลังน้ำลด
1: มาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ยังถึงเอวอยู่นะคะก็ถือว่าทางปภ.เป็นหลักในการที่จะช่วยระบายน้ำได้อย่างดีก็ต้องขอขอบคุณทางปภ.ด้วยนะคะร่วมกับทางท่านนายกอบจ.แล้วก็อย่างไรก็ดีในปราจีนเนี่ยยังมีที่บ้านสร้างนะคะท่านส.ที่ยังหนักอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีหลายท่านนะคะรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยลงมาช่วยกันดูแล้วนะคะว่าจะแก้ปัญหาอะไรไงได้บ้างนะคะวันนี้เนี่ยมาก็ต้องมาใน2โหมดก็คือโหมดน้ำท่วมซึ่งเหลือแค่บางจุดเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรได้โดยเร่งด่วนเพราะว่าคนที่โดนน้ำท่วมถึงวันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโดนมาเป็น10วันแล้วนะคะบางคนก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ชั้น2อยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างหลังจากน้ำท่วมเนี่ยขยะนะคะจำนวนมหาศาลที่ทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาร่วมกับพื้นที่เนี่ยบริหารจัดการให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่แค่ขยะที่สกปรกแต่หมายความว่ามันเป็นขยะที่มันเป็นเศษซากนู่นนี่นั่นซึ่งอาจจะใช้กำลังคนทั่วไปไม่ได้นะคะก็ต้องให้ทางหน่วยทหารหรือว่าหน่วยคมนาคมที่เขามีเครื่องมือเครื่องจักรรถยกรถเคลนหรืออะไรเนี่ยเข้ามาช่วยดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำจัดขยะซึ่งน่าจะต้องทำเป็นลำดับแรกเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ต้องบูรณาการกันเพื่อเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ประจำรวมทั้งจิตอาสานะคะเช่นนิสิตนักศึกษาหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยกันดูแลบ้านเรือนซึ่งบางทีตอนนี้ยังอยู่ชั้น1ไม่ได้ยังต้องอยู่ชั้น2อยู่ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันเฝ้าระแวดระวังเรื่องของข้าวของด้วยนะคะที่อาจจะมีคนเข้าไปขโมยของอะไรเงี้ยเพื่อนมากก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างเป็นระบบนะคะเพราะนั้นเนี่ยหมวดฟื้นฟูเนี่ยก็ยัง ต้องทำกันอีกพักใหญ่เลยนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: สำหรับการคุ้มครองสิทธิและความเสียหายด้านทรัพย์สินของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ออก9มาตรการเพื่อช่วยเหลือควบคู่กับการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนทั้ง2จังหวัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อภาครัฐเช่นสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT เพื่อรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วส่วนสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำบางปะกงแม้ปริมาณน้ำตอนบนมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังมีน้ำสะสมในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างล่าช้าล่าสุดกรมชลประทานจึงร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยเสริมเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่ยังมีน้ำสะสมอยู่ในพื้นที่โดยมีการเร่งลำเลียงน้ำผ่านระบบคลองรังสิตและคลองแนวดิ่งไปยังสถานีสูบน้ำเพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งยังได้ประสานการบริหารน้ำระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางจุดยังมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่ทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าแต่ว่าก็มีความพยายามอย่างมากนะคะก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้หากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมและสภาพน้ำทะเลเอื้ออำนวยก็คือไม่มีน้ำทะเลหนุนนั่นเองนะคะ
2: ก็ดูสถานการณ์ทางฝั่งตะวันออกไปแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปดูฝั่งตะวันตกกันบ้างนะครับทั้งเมืองกาฬบุรีเพชรบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและยังวางแนวทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวด้วยครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับระบุว่าขณะนี้น้ำเนี่ยเหลือเพียงที่บริเวณถนนพัฒนาการที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆนะครับโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนและก็เส้นทางสัญจรครับจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณโครงการแก้มลิงและสวนสาธารณะบริเวณทางรถไฟและที่บริเวณชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ไปดูที่ชุมชนบ้านหนองขาวเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวอำเภอท่าม่วงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบครับไปดูต่อที่ราชบุรีกันหน่อยนะครับที่จังหวัดราชบุรีนางสาวถิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางสาวปิยฉัตรไพชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำทีมเจ้าหน้าที่นะครับลงไปสำรวจพื้นที่เส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่เกิดเหตุฝนตกหนักเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมขังและก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านครับโดยทางคณะนะครับได้เดินทางไปยังจุดสำคัญก็คือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวซึ่งจุดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่าจุดนั้นมีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและก็จุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลำน้ำและสะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงนะครับซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญเนื่องจากมักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะก็ได้ทำการสำรวจแนวทางและก็ผลักดันน้ำพร้อมกับตรวจสอบสภาพคลองและเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดครับ
0: ด้านนางสาวปิยชัดภัยชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่2ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อค่ะเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลังจากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังโดยสถานการณ์ในพื้นที่ก็พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมขังในระดับสูงและล้อมรอบตัวบ้านหลายหลังทำให้คณะทำงานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ถึงมือประชาชนเลยค่ะ

0: ราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เปิดเผยนะครับว่ามวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมอำเภอเขาย้อยในการรับเงินเยียวยาตามระเบียบราชการและสิทธิประกันภัยได้ครับสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเพชรบุรีนะครับขณะนี้ก็ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนรวม33แห่งใน6อำเภอซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับได้แก่อำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยอำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานอำเภอบ้านลาดและก็อำเภอบ้านแหลมครับซึ่งขณะนี้ก็สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ 13,900 คนครับ
1: มาดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะโดยเฉพาะจุดที่ท่วมหนักๆอย่างลาดกระบังที่เคยท่วมสูงเกือบ2เมตรเคหะร่มเกล้าก็ท่วมหนักนะคะรวมถึงในพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ที่บริเวณหมู่บ้านฟอราวิวหลายพื้นที่น้ำลดลงจนถนนกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะตอนนี้ประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อีกครั้งแล้วค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านฟอราวิวทั้ง8เฟสในพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยพบว่าหลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วค่ะจนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถนนก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อีกครั้งหลังกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นๆสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำตลอดจนปรับแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณเครื่องสูบน้ำแล้วก็ยังมีการบินโดรนสำรวจพื้นที่โดยรอบครอบคลุม5หมู่บ้านในเขตหนองจอกเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนรวมกว่า 1,800 ครัวเรือนด้วยกันค่ะนี่เป็น1จุดที่น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะคลอง14 13เนี่ยนะคะคลอง9ด้วยไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตลาดกระบังกันบ้างค่ะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยในส่วนของเคหะร่มเกล้าแขวงคลอง2ต้นนุ่นที่เคยมีน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรปัจจุบันน้ำแห้งหมดแล้วนะคะและกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์กองขยะเพื่อป้องกันโรคระบาดที่จุดนี้เนี่ยปัญหาตอนนี้หลังน้ำลดก็คือปัญหาขยะ
0: เพราะขยะบางจุดบางที่เนี่ยโอ้โหเป็นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะในส่วนของพื้นที่แขวงขุมทองทับยาวคลอง3ประเวศลำปะทิวและลาดกระบังบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะน้ำลดลงไม่มากค่ะน้ำเนี่ยมันแช่มันนิ่ง
0: ครับ
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็เลยได้ส่งสารปรับสภาพน้ำเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนางสาวธีรรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่าได้ประสานกรมชลประทานเร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาในพื้นที่พร้อมเตรียมเปิดจุดเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็เตรียมเปิดจุดซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายโดยจะประเดิมที่วัดบึงบัวและวัดพลมณีก่อนที่จะขยายไปยังวัดลานบุญวัดราชโกษาและวัดปลูกศรัทธาพร้อมทั้งจะเร่งรักษาเส้นทางคมนาคมอย่างถนนเจ้าคุณทหารเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
0: ส่วนทางด้านของนายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจฟื้นฟูชุมชนที่เคหะร่มเกล้านะครับโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก12เขตบัดดี้นะครับร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภาคีเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากภาพเนี่ยบางอันเป็นเตียงบางอันเป็นโซฟานะครับที่สะสมจากการทำความสะอาดบ้านเรือนโดยทางกทมเนี่ยได้นำระบบรหัสสีนะครับมาจำแนกปริมาณแล้วก็จุดกองขยะเพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรแล้วก็รถแบ็คโฮแล้วก็รถบรรทุกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับประสานความร่วมมือประชาชนให้นำขยะมาไว้ในจุดที่กำหนดเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับ ทั้งนี้

0: ภาพรวมเฉพาะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้านะครับสามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวันนะครับขณะที่ยอดสะสมทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยปริมาณขยะก็พุ่งสูงกว่า 1,600 ตันแล้วซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ซอยเคหะร่มเกล้า 29และก็พื้นที่จุดใหญ่ๆใกล้แล้วเสร็จแล้วครับ
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยของกรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26กันยายนจนถึงวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครได้ระดมทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยส่งทีมสาธารณสุขฉุกเฉินหรือว่าทีมเซิร์ชรวม220ทีมครอบคลุม29เขตหรือกว่า390ชุมชนลงพื้นที่เข้าไปทั้งตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพจิตนะหลายคนเครียดน้ำท่วมบ้านใช้ชีวิตไม่ปกติแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยพร้อมกันนี้ได้เดินหน้าจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในกิจกรรม Big Clean Big Health ทำความสะอาดและฟื้นฟูสุขภาพในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญและจุดบริการรวม12จุดในพื้นที่7เวชภัณฑ์ถุงยังชีพและการดูแลจิตใจอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังได้รับสุนัขและแมวเข้าพักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งมีการสนับสนุนอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 9,500 กิโลกรัมรวมทั้งจัดทีมสัตวแพทย์ตรวจรักษาสัตว์ในเบื้องต้นดูแลน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะขณะที่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครสรุปยอดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยปรากฏว่าอนุมัติแล้ว 88,198 ครัวเรือนมีบ้านไหนได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะก็ทักเข้ามาแจ้งกันหน่อยนะคะส่วนบ้านไหนที่ยังไม่ได้เดี๋ยวรอตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐต่อเนื่องนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจาก25เขตจาก 88,198 ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะก็ได้รับเงินชดเชยกันไป 9,000 บาทจำนวน 52,107 ครัวเรือนค่ะแล้วก็มีที่ได้รับเงินชดเชย 5,000 บาทก็คือบ้านไม่ได้เสียหายทั้งหลังนะคะเป็นน้ำล้อมบ้านแบบนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณ 36,091 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้วกว่า 649,400ขออภัยค่ะ649ล้านบาท
0: ครับ
1: ค่ะส่วนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claimbangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 87,992 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลือค่ะส่วนความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า221ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่11ตุลาคมนะคะเป็นการจ่ายเงินช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเท่ากับว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ2ช่องทาง
0: ครับผม
1: ทั้งจากของกรุงเทพมหานคร
0: แล้วก็ของปภ.ด้วย
1: ของปภ.ด้วย
0: ครับผมใครที่ยื่นเรื่องไปแล้วก็รอติดตามเอกสารอย่างของทางกทม.ก็ติดตามได้จากผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับส่วนทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องครับพร้อมวันนี้ท่านนายกก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้จึงเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็เตรียมปรับแผนการทำงานเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่ภาคใต้ต่อครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับโดยรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกับระบุว่าขณะนี้สถานการณ์กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการเนื่อง

0: จากปริมาณฝนที่เข้ามาไม่ได้เกินขีดความสามารถในการรับมือทำให้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและก็ยังระบายไม่หมดรัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกนะครับเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายวันส่งผลให้ปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนคิดเป็นเงินงบประมาณกว่า 1,069 ล้านบาทครับนอกจากนี้ก็ยังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานและก็เร่งวางกรอบหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย30ล้านครัวเรือนสำหรับผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาซึ่งหากเข้าเกณฑ์นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทโดยเน้นย้ำให้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อส่งเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
1: ขณะเดียวกันก็ขอให้เร่งรัดกระบวนการที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับสำรวจประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อที่จะได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ให้ส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสและด้วยความรวดเร็วรูปแบบที่ผมบอกว่าทางพพกับคปพต้องมีการแล้วก็ออมสินนะครับต้องมีการคิกออฟกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้กบระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันภัย30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นเคสแรกๆเพราะฉะนั้นทางกรมปภ.ทางคปภ.นะครับคณะกรรมการประกันภัยเนี่ยแล้วก็ทางผู้เอาประกันเขาน่าจะใช้ในเขามาในรูปของสมาคมด้วยนะมาหลายๆบริษัทนะมาในรูปของสมาคมผู้ประกันไม่ใช่ผู้เอาประกันนะครับต้องเร่งในการตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็ติดตามเพื่อให้มีการโอนชำระเงินเที่ยวนี้ก็ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ครัวเรือนละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในอยู่ภายใต้การควบคุมรัฐบาลจึงเตรียมที่จะปรับรูปแบบการประชุมประจำวันพร้อมทั้งส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและก็ปรับลงสู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยอาจจะพิจารณาจัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักตามฤดูกาลได้อย่างทันท่วงทีต่อไปครับ
2: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองรวมทั้งความคืบหน้าคดีต่างๆโดยเฉพาะคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะหลังฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนโดยนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมรับมือฝ่ายค้านโดยระบุว่าการที่ขอเวลาถึง5วันในการอภิปรายถือว่ามากเกินไปพร้อมมองว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าเนื่องจากว่าครองสัดส่วนรัฐมนตรีส่วนใหญ่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนว่าขณะนี้กำลังรอการประสานอย่างเป็นทางการจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็พร้อมที่จะไปชี้แจงทันทีสำหรับการกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากว่าในเดือนพฤศจิกายนท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนและเอเปกที่ต่างประเทศโดยรัฐบาลก็มีความพร้อมเต็มที่นะคะถ้าหากว่าจะมีการอภิปรายเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายยาวถึง5วันนั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าใช้เวลามากเกินไปแต่ก็ขอให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของสภาส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าอภิปรายเพียงพรรคเดียวนั้นถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยครองสัดส่วนรัฐมนตรีถึง27ตำแหน่งจากทั้งหมด35ตำแหน่งจึงเป็นธรรมดาที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
1: ซึ่งทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าต้องรอดูเนื้อหาการอภิปรายอย่างใกล้ชิดขณะที่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยคือการมุ่งเป้าเร่งผลักดันงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยทางการเมืองทุกคนสามารถเป็นพันธมิตรกันได้เสมอพร้อมกับระบุว่าหากการอภิปรายมีประเด็นใดที่เชื่อมโยงหรือพาดพิงถึงกระทรวงที่กำกับดูแลก็พร้อมมีความพร้อมนะครับที่จะช่วยรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงครับ
0: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คาดหวังถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นที่เนื้อหาสาระและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้สงครามวาทกรรมโดยกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดโดยพร้อมสรุปเนื้อหาและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละท่านเพื่อนำเสนอสู่ประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายเนื่องจากระยะเวลาการอภิปรายในสภาที่ยาวนานอาจทำให้ประชาชนติดตามได้ยากและป้องกันการนำคำชี้แจงของรัฐบาลไปบิดเบือนด้วย
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนรอติดตามกันอยู่นะครับก็คือความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ออกมาแถลงนะครับยืนยันว่าไม่มีฝ่ายการเมืองใดเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เตรียมที่จะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาในกลุ่มแรกนะครับ200-300คนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และนางสาวมิรินรัตน์ชิดถุงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นะครับประเด็นแรกก็เป็นการชี้แจงกรณีปล่อยตัว3ผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วันโดยระบุว่าสำนวนคดีนี้รับโอนมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเหลือกรอบเวลาควบคุมตัวเพียง36วันการปล่อยตัวจึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นผิดแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหากพบพฤติการหลบหนีก็จะเสนอศาลออกหมายจับทันทีครับ สำหรับสาเหตุที่ยังไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดนั้นเนื่องจากปปช.มุ่งเน้นการดำเนินคดีกับทั้งกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 รายโดยแบ่งเป็น4กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้าและก็กลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งหากเร่งรัดฟ้องเพียงบางส่วนเนี่ยจะกลายเป็นการตัดตอนคดีครับทางนี้ความคืบหน้าในเชิงปริมาณดำเนินการไปแล้วนะครับตอนนี้ประมาณร้อยละ40ขณะที่พยานหลักฐานในส่วนตัวการใหญ่มีความสมบูรณ์แล้วก็เตรียมที่จะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาในกลุ่มแรก200ถึง300คนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และเนื่องจากคดีนี้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องทยอยแจ้งข้อกล่าวหาไปตามลำดับความสำคัญพร้อมกับขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีฝ่ายการเมืองฝ่ายใดเข้ามาแทรกแซงได้อย่างแน่นอนโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับก็ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินทั้งเงินสดทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยปลายทางเส้นเงินเนี่ยพบความเชื่อมโยงถึงระดับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมากกว่า1รายแต่พยานหลักฐานในชั้นนี้ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับฝ่ายบริหารหรือว่านักการเมืองนอกจากนี้ก็ยังเตรียมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าไปควบคุมการตรวจพิสูจน์กระดาษคำตอบกว่า 860,000 แผ่นนะครับในสถานที่ควบคุมพิเศษเพื่อให้ผลการตรวจมีความถูกต้องและก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ในชั้นศาลอย่างสมบูรณ์ครับ
0: ไปดูปฏิบัติการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์กันบ้างนะคะตำรวจไซเบอร์ได้ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในจังหวัดขอนแก่นหลังใช้เวลาสอบสวนนานถึง2ปีค่ะสามารถออกหมายจับได้7คนจับได้แล้ว4คนพบมีเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทตรวจยึดได้นะคะเป็นทรัพย์สินทั้งเงินสดรถยนต์หรูและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า32ล้านบาทพร้อมทั้งจะเร่งติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออีก3คนต่อไปพลตำรวจโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยโดยตำรวจไซเบอร์ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างชุดสืบสวนชุดสอบสวนและฝ่ายเทคนิคเพื่อขยายผลติดตามเครือข่ายกระทำความผิดสำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสืบสวนประมาณ2ปีค่ะก่อนที่จะพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ betfix168.go ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติจากการกระทำความผิดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา7คนสามารถจับกุมได้แล้ว4คนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมเพิ่มเติมอีก3คนโดยกลุ่มผู้ต้องหาได้แบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นนายพานุพงศ์อายุ21ปีทำหน้าที่ควบคุมบัญชีถอนเงินนางสาววิจิตราอายุ20ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันและควบคุมบัญชีถอนเงินส่วนนายเจษดาอายุ23ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันด้านนางสาวปิยลักษณ์อายุ30ปีเป็นเจ้าของเว็บไซต์ผู้รับผลประโยชน์ขณะที่เครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนประมาณ300ล้านบาทสำหรับของกลางและทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วยเงินสดประมาณ18ล้านบาทนี่เงินสดนะคะนอกจากนี้ก็มีรถยนต์4คันในจำนวนนี้เป็นรถยนต์หรู2คันโทรศัพท์มือถือ11เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องแท็บเล็ต1เครื่องซิมการ์ด8ใบบัตร ATM 61ใบสมุดบัญชีธนาคาร8เล่มนอกจากนี้ก็มีโฉนดที่ดินอีก3ฉบับห้องชุด8ห้องทองคำน้ำหนักรวม18บาทรวมมูลค่าทรัพย์สิน

0: ที่ตรวจยึดได้กว่า32ล้านบาทนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าการเล่นพนันเนี่ยนะโดยเฉพาะเว็บพนันออนไลน์ไม่มีทางที่คนเล่นจะรวย
1: ใช่ครับ
0: ช่วงแรกๆอาจจะได้แหละแต่คนที่รวยใครรู้ไหมคะ
1: เนี่ยเจ้ามือเนี่ยเจ้าของเว็บใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือเขาตรวจเช็คหลังบ้านได้ว่าเขาจะให้ใครเท่าไหร
1: ่ถูกต้องครับยิ่งคือพอโกงง่ายๆแบบนี้ปุ๊บอ่ะคนที่ทำเว็บก็รวยแต่ฝ่ายเดียวแต่คนที่เล่นนะครับก็ตกเป็นเหยื่อไปนะครับปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้าง นะครับอย่างเทศกาลกินเจวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่4แล้วถ้าเกิดคนที่รับประทานตั้งแต่วันล้างท้องก็จะเป็นวันที่5เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันหน่อยครับหลายจังหวัดคึกคักชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยต่างร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามนับร้อยปีนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจของที่จังหวัดลพบุรีกันหน่อยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยที่ลพบุรีคึกคักมากนะครับตั้งแต่วันล้างท้องแล้วโดยเฉพาะตามร้านค้าจำหน่ายอาหารเจแบบปรุงสุกที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากขณะที่ราคาวัตถุดิบพืชผักตามท้องตลาดก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็มีความต้องการทางตลาดสูงด้วยโดยเมื่อวานนี้ว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมกับส่วนราชการและผู้ประกอบการร้านอาหารเจนะครับร่วมกันปักธงเจตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจโดยมีร้านค้าในกลุ่มเครือข่ายของศูนย์งอกงามจังหวัดลพบุรีได้พร้อมใจกันใช้วัตถุดิบพืชผักนะครับจากกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่นำมาส่งขายเพื่อใช้ปรุงอาหารครับโดยได้มีการวางแผนการเพาะปลูกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบจากพืชผักราคาแพงพร้อมกันนี้ก็ยังได้เปิดตัวเมนูใหม่นะครับเป็นพล่าถั่วงอกเจครับซึ่งก็ได้รับรางวัลจากการประกวดเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ของจังหวัดลพบุรีนะครับทำให้ได้รับความสนอกสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากครับจากลพบุรีไปดูที่เมืองกาญกันหน่อยครับสำหรับบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจประจำปีที่จังหวัดกาญจนบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดกาญจนบุรีต่างออกมาแวะเวียนซื้ออาหารเจไปรับประทานกันตลอดทั้งวันซึ่งเมนูอาหารเจที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นปลาสามรสราดพริกแกงส้มรสเด็ดหรือว่าก๋วยจั๊บเจรสกลมกล่อมที่พูดมานี่เป็นอาหารเจนะครับไม่ปลาสามรสนี่ก็เจนะครับขณะที่ลานด้านข้างอาคารสโมสรโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีมูลนิธิเกื้อกูลการก็ได้ตั้งโรงเลี้ยงอาหารเจนะครับเพื่อให้บริการอาหารเจแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10โมงเช้านะครับไปจนถึงบ่าย2ก็คือ10นาฬิกาถึง14นาฬิกาเพื่อส่งเสริมการละเว้นเนื้อสัตว์และสร้างบุญกุศลร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ครับปิดท้ายวันนี้พาไปดูที่ปัตตานีนะครับสำหรับที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่ตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจปัตตานีประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานครับดังนี้การถือศีลกินเจก็ถือเป็นความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณนะครับซึ่งเป็นกุศโลบายของนักปราชญ์ผู้มีจิตกุศลที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้คนอยู่ในศีลในธรรมร่วมทำบุญสุนทานชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ละเว้นการเบียดเบียนและงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อสร้างความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนื่องจากซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังส่งผลดีต่อจิตใจแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารเจเนี่ยก็ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ร่วมปฏิบัติมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอีกด้วยครับ
0: วันหยุดนี้ใครมีแผนออกจากบ้านเช็คฝนกันก่อนนะคะเพราะว่าฝนหนักจะกลับมาหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดไหนต้องเตรียมรับมือกันบ้างติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไง